สวัสดีค่ะกลับมาติดตามรับชมข่าวบุญนิวเบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันสุชาดาริยาอินค่ะในวันนี้นะคะทางบุญนิวส์ก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะโดยวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดงานบุญวันอาทิตย์พร้อมทั้งจัดพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเพื่อบูชาพระรัตนตรัยเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดงานบุญวันอาทิตย์โดยมีคณะสงฆ์และสาธุชนจากทั่วโลกร่วมพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้โดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยโดยนำใจมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตามหลักวิชาอันเป็นการชำระจิตใจให้ผ่องใสคลายความวิตกกังวลจากเรื่องราวต่างๆเพื่อให้ทุกท่านได้มีสติสามารถปล่อยวางความทุกข์ทางใจและหันมาทำใจให้ผ่องใสตามหลักการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาจากนั้นได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายอุปกรณ์ระบบสื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยและพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเพื่อบูชาพระรัตนตรัยเนื่องในวาระพรรษาแห่งการบรรลุธรรมซึ่งการจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเป็นการแสดงความเคารพและสักการะต่อพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นที่พึ่งทางใจของพุทธศาสนิกชนด้วยแสงสว่างและความอบอุ่นจากเทียนช่วยสร้างบรรยากาศที่เป็นมงคลนำมาซึ่งความสุขความเจริญรุ่งเรืองและความสำเร็จในชีวิตพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันอธิษฐานจิตตั้งผังสำเร็จซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปิติของคณะกัลยาณมิตรผู้มีบุญทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ในโอกาสนี้พระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์ก็ได้เมตตานำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสและได้อ่านทบทวนโอวาทเรื่องเต็มที่กับทุกบุญโดยย้อนไปในสมัยที่หลวงพ่อยังเป็นเด็กหนุ่มอายุ19ปีตั้งแต่เริ่มรู้จักกับคุณยายอาจารย์สิ่งที่คิดมาตลอดจนกลายเป็นนิสัยคืออยากจะสร้างบารมีทุกวินาทีเลยเพราะมองไม่เห็นสิ่งใดในโลกที่จะมีประโยชน์และมีคุณค่าเท่ากับการศึกษาวิชาธรรมกายจึงได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัติและศึกษาอย่างเต็มที่เมื่อได้รู้แจ้งและทราบว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตหลวงพ่อจึงตั้งโจทย์กับตัวเองทันทีว่าจะทำอย่างไรที่จะใช้ทรัพยากรรวมถึงเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดบนโลกใบนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการสร้างบารมีโดยคิดทบทวนเช่นนี้เรื่อยมาและลงมือทำอย่างสม่ำเสมอทุกๆวันไม่เคยขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวพร้อมกันนี้สาธุชนผู้มีบุญก็ได้น้อมถวายปัจจัยแด่ท่านประธานสงฆ์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายภายในวัดในการทำนุบำรุงศาสนสถานและสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกด้านวัดพระธรรมกายเซียเตอร์ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีสวดธรรมนิยามบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเข้าร่วมงานบุญกันอย่างพร้อมเพรียงเพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธและสั่งสมบุญบารมีร่วมกันค่ะสำหรับพิธีกรรมเริ่มต้นด้วยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักรปวัตนสูตรบทรัตนสูตรและบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโร

พระผู้ปราบมารทั้งยังได้นำปฏิบัติธรรมตันใจให้ผ่องใสตามเสียมนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยเมื่อถึงเวลาสว่างสาธุชนทุกท่านได้พร้อมใจกันจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยบูชาพระรัตนตรัยเนื่องในฤดูกาลเข้าพรรษาก่อนที่จะได้ประกอบพิธีบุพเพเปตภรีโดยมีกัลยาณมิตรปิติลีพัฒนพันธ์เป็นผู้แทนคณะเจ้าภาพจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและจุดเทียนหน้าตู้พระธรรมกัลยาณมิตรอรณีเลิศเกรียงไกรยิ่งจุดประทีปบูชาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารส่วนกัลยาณมิตรอุษณีลีพัฒนพันธ์จุดเทียนหน้ารูปผู้วายชนจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล5และอาราธนาธรรมส่วนคณะสงฆ์ก็ได้สวดพระพุทธมนต์พร้อมกันนี้ตัวแทนคณะเจ้าภาพก็ได้ทอดผ้าบังสุกุลหน้ารูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่และทอดผ้าบังสุกุลที่หน้าคณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายมัตตกะภัตตาหารโดยมีประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสืบสวัสดิ์รองศาสตราจารย์ดร.จันพิมพ์สายสมรและครอบครัวกัลยาณมิตรลอนและกัลยาณมิตรบัวเบิกโดยมีครอบครัวลีพัฒนพันธ์เป็นผู้แทนคณะเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้น้อมนำจตุปัจจัยทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียกถาและอนุโมทนาในบุญกุศลและความตั้งใจจริงของสาธุชนทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองในต่างแดนจากนั้นก็ได้ร่วมกันตักบาตรอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอย่างพร้อมเพียงกันค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกระเป๋าวัตนสูตรเนื่องในวันครบรอบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739,109,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะสวดแล้วนะคะสามารถส่งยอดสวดเข้ามาได้ค่ะที่เว็บไซต์ forbetterworld.comและขอเชิญท่านชายนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมค่ะระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกๆข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถที่จะติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งติดตามรับชมทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv ที่ยังสามารถติดตามรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

การดำเนินชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยในสังสารวัฏเราก็จะต้องรู้ว่าสิ่งไหนน่ะเป็นบุญสิ่งไหนน่ะเป็นบาปอกุศลแล้วดำรงตนให้อยู่ในเส้นทางแห่งบุญเส้นทางแห่งความดีเพราะถ้าไม่รู้ในสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยพลาดพลั้งไปทำบาปอกุศลทำให้ชีวิตมัวหมองได้เมื่อไม่รู้ก็ต้องแสวงหาผู้รู้เข้าไปสอบถามในสิ่งที่สงสัยที่สำคัญต้องหมั่นเข้าไปหาผู้รู้ภายในคือพระธรรมกายโดยวิธีการหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แสวงหาความรู้แจ้งที่เกิดจากปัญญาบริสุทธิ์แล้วเราก็จะได้เข้าถึงผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งภายในจะได้แนวทางที่ถูกต้องสมบูรณ์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในกุลสูตรว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรพชิตผู้มีศีลทั้งหลายเข้าไปหาสกุลใดมนุษย์ในสกุลนั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมากโดยฐานะ5ประการคือสมัยใดบรรพชิตผู้มีศีลเข้าไปหาสกุลจิตของพวกมนุษย์ย่อมเลื่อมใสสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติปฏิปทาที่ยังสัตว์ให้เป็นไปพร้อมเพื่อสวรรค์สมัยใดบรรพชิตผู้มีศีลเข้าไปหาสกุลพวกมนุษย์พากันลุกต้อนรับกราบไหว้ให้อาสนะสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติปฏิปทาที่ยังสัตว์ให้เป็นไปพร้อมเพื่อเกิดในสกุลสูงสมัยใดเมื่อบรรพชิตผู้มีศีลเข้าไปสู่สกุลพวกมนุษย์ย่อมกำจัดมลทินคือความตระหนี่สมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติปฏิปทาที่ทำตนให้เป็นไปพร้อมเพื่อความเป็นผู้มีศักดิ์ใหญ่สมัยใดเมื่อบรรพชิตผู้มีศีลเข้าไปสู่สกุลพวกมนุษย์จัดของถวายตามกำลังสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติปฏิปทาที่ทำตนให้เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีโภคทรัพย์มากสมัยใดเมื่อบรรพชิตผู้มีศีลเข้าไปสู่สกุลพวกมนุษย์ย่อมไต่ถามฟังธรรมสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติปฏิปทาที่ทำตนให้เป็นไปพร้อมเพื่อความเป็นผู้มีปัญญามากอานิสงส์การได้เห็นสมณะมีบันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎกมากมายเช่นเพียงได้เห็นพระพุทธเจ้าชั่วครู่เดียวเห็นแล้วก็มันเกิดความเลื่อมใสครั้นละโลกไปก็ได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์แต่ถ้าความเลื่อมใสนั้นแสดงออกมาทางกายและวาจาผลแห่งการเห็นสมณะก็จะทับทวีมากยิ่งไปกว่านั้นอีกเหมือนดังพุทธวจนะที่หลวงพ่อได้ยกขึ้นกล่าวอ้างข้างตนนั่นแหละเช่นถ้าหากเราเห็นเพียงชั่วขณะได้เห็นท่านเดินผ่านไปหรือเราเผอิญเดินไปเห็นท่านแล้วก็แสดงความเคารพประนมมือไหว้โดยจิตที่เลื่อมใสหากไม่สะดวกในการกราบก็ประนมมือไหว้ถ้าไหว้ไม่สะดวกก็แสดงความเคารพด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเช่นหลีกทางให้ท่านก่อนอย่างน้อยที่สุดก็แลดูท่านด้วยจิตที่เลื่อมใสนี่เป็นกิริยาที่จะทำให้เกิดบุญกุศลเกิดสิริมงคลแก่ตัวเรานะจ๊ะทีนี้เรามารับฟังกันต่อ

เรื่องการเห็นสมณะของพระเจ้าอโศกมหาราชพอผลแห่งการได้เห็นสมณะน้อยคือสมณเณรนิโครธพระองค์ได้ทำความเลื่อมใสให้เห็นเป็นรูปธรรมที่ปรากฏแก่ชาวโลกอย่างไรบ้างพอพูดถึงสมณเณรนิโครธครั้งใดหลวงพ่อก็รู้สึกปลื้มปิติใจทุกครั้งเพราะท่านเป็นต้นบุญต้นแบบของสมณเณรผู้เป็นเหล่ากอของสมณะเป็นแสงสว่างท่ามกลางความมืดที่พลิกใจของพระราชาให้หันมาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแล้วผลแห่งความเลื่อมใสในครั้งนั้นได้ส่งผลอันยิ่งใหญ่เรื่อยมาจนถึงพวกเราในปัจจุบันเรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่อพระเจ้าอโศกเกิดความศรัทธาในสมณเณรนิโครธแล้วก็ได้นิมนต์พระมาฉันในพระราชมณฑลยิ่งเห็นกิริยามารยาทที่สงบสำรวมเห็นอินทรีย์ที่ผ่องใสของภิกษุสงฆ์ทุกรูปก็ยิ่งปีติรู้สึกว่าได้ทำบุญถูกเนื้อนาบุญจริงๆพระองค์ทรงรับสั่งให้สร้างมหาวิหารชื่อว่าอโศการามทรงตั้งพัดไว้เพื่อถวายภิกษุ 600,000 รูปมีอยู่วันหนึ่งขณะที่ทรงถวายมหาทานที่อโศการามท่ามกลางพระภิกษุสงฆ์ท่านได้ตรัสถามปัญหาว่าท่านผู้เจริญพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วมีประมาณเท่าไหร่พระสงฆ์ถวายพรว่ามหาบพิตรพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วนั้นมี 84,000 พระธรรมขันธ์พระราชาทรงเลื่อมใสในพระธรรมจึงรับสั่งว่าจะบูชาพระธรรมขันธ์แต่ละขันธ์ด้วยวิหารแต่ละหลังทรงสละพระราชทรัพย์ถึง96โกฏรับสั่งผู้อำมาตย์ให้ส่งพนักงานไปช่วยกันสร้างวิหาร84,000 หลังไว้ในพระนคร 84,000 นครสมพระองค์เองได้ทรงเริ่มการงานในอโศกมหาวิหารในอโศการามเมื่อมหาวิหาร 84,000 หลังสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทรงรับสั่งให้ประกาศทั่วพระนครว่าอีก7วันจะมีการฉลองพระวิหารขอให้ประชาชนทั้งหมดจงสมาทานศีล8เพื่อเตรียมการฉลองพระวิหารพอครบ7วันพระราชามีหมู่เสนาหมาดหลายแสนซึ่งแต่งตัวด้วยเครื่องอลังการทุกอย่างเสด็จเที่ยวชมพระนครที่ตกแต่งประดับประดาเป็นอย่างดีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระวิหารได้ประทับยืนอยู่ณท่ามกลางภิกษุสงฆ์ภิกษุที่ประชุมกันในขณะนั้นมีประมาณ80โกฏภิกษุนี้มีประมาณ9,600,000เฉพาะภิกษุเพื่อเป็นพระขีณาสพประมาณแสนลูกท่านพระโมกคัลลีบุตรติสเถระได้ทำปาฏิหาริย์ชื่อว่าโลกวิวรณ์คือการเปิดโลกสามให้พระราชาได้ทอดทัศนาพระราชาประทับยืนอยู่ที่อโศการามทรงเหลียวดูตลอดทั้งสี่ทิศได้ทอดพระเนตรเห็นชมพูทวีปมองเห็นพระวิหาร 84,000 หลังที่รุ่งโรจน์อยู่ในการบูชาในการฉลองพระวิหารอย่างโอฬารทรงประกอบด้วยปีติปราโมทย์ใจเป็นอย่างมากจึงตรัสถามภิกษุสงฆ์ว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญในพระศาสนาของพระโลกนาถเจ้าของเราทั้งหลายมีใครบ้างได้สละทรัพย์บริจาคทานมากมายเหมือนอย่างนี้พระมหาเถระถวายพระพรว่ามหาบพิตรขึ้นชื่อว่าผู้ถวายปัจจัยในพระศาสนาของพระทศพลเช่นกับพระองค์

ในเมื่อครั้งพระตถาคตเจ้ายังทรงมีประชนชีพอยู่นะไม่มีใครเลยพระองค์เท่านั้นทรงมีการบริจาคที่ยิ่งใหญ่พระราชาทรงสดับคำของพระเถระแล้วก็ยิ่งเกิดความปีติจึงทรงดำริว่าเราได้ถวายปัจจัยมากที่สุดเรากำลังยกย่องเชิดชูพระพุทธศาสนาว่าเป็นเช่นนี้เนี่ยเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นทายาทแห่งพระศาสนาหรือยังหนอบัดแล้วก็ตรัสถามภิกษุสงฆ์ว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญโยมจะเป็นทายาทแห่งพระศาสนาแล้วหรือยังพระเถระถวายพรว่ามหาบพิตรผู้ถวายปัจจัยได้ชื่อว่าผู้อุปถากเท่านั้นผู้ใดพึงถวายจตุปัจจัยกองตั้งแต่แผ่นดินสูงจรดถึงพรหมโลกผู้นั้นก็ยังไม่ถึงความนับว่าเป็นทายาทในพระศาสนาได้ส่วนบุคคลใดให้บุตรผู้เป็นโอรสของตนบวชบุคคลนี้เนี่ยท่านเรียกว่าเป็นทายาทแห่งพระศาสนาพระเจ้าอโศกเมื่อได้ฟังวิสัชนาเช่นนั้นแล้วเนี่ยก็ปรารภกับพระกุมารซึ่งตามปกติก็มีพระประสงค์อยากจะผนวดอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้โอกาสครั้นพระบิดาตรัสถามพระกุมารก็เกิดมหาปิติที่ตนจะได้โอกาสบรรพชาจึงทูลขออนุญาตบรรพชาเมื่อได้รับอนุญาตแล้วมหินทกุมารพร้อมด้วยพระธิดาสังฆมิตาก็ออกบรรพชาบวชได้ไม่นานก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่นั้นมาพระเจ้าโศกก็ได้ชื่อว่าเป็นญาติกับพระศาสนาและก็ช่วยทนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่เต็มกำลังพระพุทธศาสนาก็จะเจริญรุ่งเรืองไปทั่วชมพูทวีปอีกครั้งหนึ่งทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ในการสังคายนาพระไตรปิฎกส่งพระธรรมทูตไปเผยแผ่ต่างประเทศทั่วโลกแล้วก็ทรงประสูติเถระกับพระอุตรเถระมาที่สุวรรณภูมิซึ่งคือแถบประเทศเขมรไทยลาวพม่านี่เองเห็นไหมจ๊ะว่าการได้เห็นสมณะเห็นสมณเณรผู้เป็นเหล่ากอของสมณะเป็นสุดยอดแห่งการเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเพราะนั่นคือทางมาแห่งบุญกุศลที่ทำให้เราได้สติไม่ประมาทที่ว่าได้บูชาพระรัตนตรัยผลบุญนั้นก็จะส่งให้เราถึงพร้อมไปด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและกันนิพพานสมบัติเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายได้เกิดในยุคสมัยที่ยังมีสมณะเหลืออยู่นับว่าเป็นผู้มีโชคอันประเสริฐแล้วก็อย่าได้ดูเบาเวลาเห็นพระบิณฑบาตผ่านมาหน้าบ้านของเราท่านมาโปรดเราในยามเช้าเพื่อนำบุญมาให้เราถึงหน้าบ้านแล้วก็ให้หมั่นทำบุญตักบาตรถวายทานกับท่านด้วยความเคารพเลื่อมใสให้ทำกันอย่างเต็มที่เต็มกำลังอย่าได้ขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณมัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกาย

ายให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่าน

สชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่174จากตอนที่แล้วมโหสถได้ฟังพระดำรัสทั้งหมดแล้วก็รู้ว่าพระเจ้าวิเทหราชยังไม่ทรงสำนึกในพระทัยมากนักจึงกราบทูลต่อไปอีกว่าขอเดชะบัดนี้น่ะสายเกินไปแล้วที่ข้าพระองค์จะช่วยเหลือฝ่าพระบาทได้การที่จะรอดพ้นจากเงื้อมือของพระเจ้าจุลนีนั้นน่ะเป็นไปไม่ได้เลยเว้นเสียแต่พระองค์จะสามารถเนรมิตพาหนะวิเศษที่จะพาพระองค์เหาะเหินไปในอากาศได้เท่านั้นแต่ข้าพระองค์น่ะไม่ใช่ผู้วิเศษถึงอย่างไรก็ไม่อาจพาพระองค์เหาะหนีไปทางอากาศได้แน่พระเจ้าค่ะเมื่อพระเจ้าวิเทหราชทรงมองไม่เห็นใครอื่นที่พอจะเป็นที่พึ่งได้จึงรับสั่งถามอาจารย์เสนกะว่าท่านอาจารย์ท่านช่วยเราคิดหน่อยเถิดว่าเราน่ะควรทำอย่างไรต่อไปหรือท่านเห็นว่าพอจะมีช่องทางอื่นที่ดีกว่านี้หรือไม่ล่ะเมื่ออาจารย์เสนกะถูกพระราชาตรัสถามดังนั้นจึงคิดง่ายๆตามประสาคนเขาโดยได้กราบทูลว่าขอเดชะข้าพระองค์ก็ยังมองไม่เห็นทางรอดพ้นจากภัยครั้งนี้ไปได้แต่ก็เห็นด้วยกล้าว่าในเมื่อจะต้องตายทั้งทีเนี่ยก็ควรตายอย่างมีศักดิ์ศรีคือต้องรีบตายซะก่อนที่จะถูกศัตรูทรมานและอย่าให้ศัตรูได้เห็นแม้ซากที่เหลือของพวกเราโดยการปิดประตูพระตำหนักในเส้นทุกด้านแล้วจุดไฟเผาให้พินาศไปเลยและถ้าจะให้ดีน่ะพวกเราต่างช่วยฆ่ากันและกันไม่ให้มีใครเหลืออย่ารอให้พระเจ้าจุลนีเข้ามาฆ่าพวกเราถึงที่นี่ได้ถึงอย่างไรเนี่ยก็ย่อมจะดีกว่าถูกพระเจ้าจุลนีจับไปทรมานเป็นไหนๆพระเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชได้ฟังดังนั้นก็ยิ่งทรงสลดพระทัยหนักขึ้นไปอีกเท้าเธอตรัสอย่างไม่ทรงพอพระทัยว่าท่านอาจารย์ความคิดที่จะเอาตำหนักเป็นเชิงตะกอนนั้นจงรอเอาไว้ทำแก่ลูกเมียของท่านเถอะส่วนเราไม่เห็นด้วยล่ะครั้นแล้วจึงทรงหันไปถามอาจารย์ปุกุสะต่อไปอาจารย์ปุกุสะก็อับจนหนทางเช่นเดียวกัน

ึงได้กราบทูลไปว่าขอเดชะข้าพระเจ้าเห็นว่าตายซะก่อนนั่นแหละเป็นการดีเพราะการตายน่ะเป็นหนทางเดียวที่จะช่วยรอดพ้นจากเงื้อมมือของพระเจ้าจุลนีได้ข้าพระองค์เห็นด้วยกล้าว่าพวกเราน่ะควรดื่มยาพิษให้ตายเสียโดยพลันอย่าทันให้พระเจ้าจุลนีมาฆ่าพวกเราเลยพระเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชไม่ทรงเห็นด้วยจึงตรัสถามอาจารย์กามินทะต่อไปว่าท่านอาจารย์กามินทะแล้วท่านล่ะมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้น่ะอาจารย์กามินทะก็กราบทูลในทํานองเดียวกันว่าขอเดชะข้าพระองค์ก็เห็นด้วยกล้าว่าพวกเราเอาเชือกผูกคอให้ตายหรือไม่ก็กระโดดลงบ่อน้ำให้ตายซะดีกว่าที่พระเจ้าจุลนีจะมาจับพวกเราแล้วฆ่าให้ตายอย่างทรมานน่ะพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชก็ยังไม่ทรงโปรดเพราะว่าไม่มีทางรอดมีแต่ความตายเท่านั้นจึงทรงหันไปตรัสถามทางอาจารย์เทวินทะว่าท่านอาจารย์เทวินทะท่านล่ะมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้น่ะอาจารย์เทวินทะก็เป็นเช่นเดียวกับท่านอาจารย์ทั้งสามคือจนปัญญาเหมือนกันจึงคิดว่าพระราชาน่ะจะตรัสถามพวกเราไปทำไมกันแสงหิ่งห้อยอย่างพวกเรานะหรือจะไปสู้กองไฟอันลุกโชนโชดช่วงเช่นมโหสถบัณฑิตได้นะพระองค์มาตรัสถามพวกเรานะแล้วจะไปได้อะไรเหมือนเรียกเขาวัวเอาน้ำนมนะจะได้น้ำนมที่ไหนกันล่ะพระองค์ทรงทราบดีไม่ใช่หรือว่าในที่นี้นะไม่มีใครอีกแล้วที่จะช่วยให้รอดพ้นไปได้นอกเสียจากมโหสถเท่านั้นอาจารย์เทวินทะจึงทูลว่าข้าพระองค์เห็นว่ามีเพียงมโหสถบัณฑิตเท่านั้นที่จะช่วยพวกเราในยามคับขันครั้งนี้ได้พวกเราควรขอร้องมโหสถนั่นแหละจึงมีหวังที่จะรอดได้แต่หากว่ามโหสถไม่สามารถจะช่วยเหลือพวกเราได้แล้วล่ะก็ภายหลังน่ะเราถึงจะทำตามวิธีของท่านอาจารย์เสนกะพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อพระเจ้าวิเทหราชได้ทรงสดับคำของอาจารย์เทวินทะแล้วก็ทรงหัวรำลึกถึงถ้อยคำที่พระองค์ได้เคยบริพาทมโหสถไว้เมื่อคราวก่อนซึ่งบัดนี้พระองค์ก็ได้ทรงตระหนักแล้วว่ามีเพียงมโหสถเท่านั้นที่จะช่วยให้พระองค์รอดพ้นจากเหตุการณ์คับขันในครั้งนี้ได้แต่เมื่อไม่อาจจะตรัสอะไรได้มากไปกว่านี้ทั้งที่มโหสถบัณฑิตก็นั่งอยู่ใกล้ๆจึงได้แต่ทรงรำพึงออกมาว่าบุคคลผู้ต้องการแก่นของต้นกล้วยเฝ้าแสวงหาอยู่นานแต่แล้วก็ไม่พบฉันใดเราผู้แสวงหาอุบายปลดเปลื้องทุกข์ต้องการจะหนีไปให้พ้นจากที่นี่โดยเร็วจึงสอบถามเหล่าราชบัณฑิตด้วยหวังว่าจะเป็นที่พึ่งได้ในยามยากแต่น่าอนาถใจจริงหนอถึงเวลาคับขันเจียนตายแล้วเนี่ยเราก็ยังมองไม่เห็นทางรอดเลยช้างอยู่ไกลแหล่งน้ำชื่อว่าอยู่ถิ่นที่ไม่เหมาะสมฉันใดเราผู้ห่างไกลบัณฑิตแต่อยู่ใกล้คนเขาเบาปัญญาแล้วจะพึ่งพาอาศัยใครได้ในราชบัณฑิตเหล่านี้

าคนเป็นที่พึ่งแก่เราสักคนหนึ่งก็ไม่มีเราน่ะมีราชบัณฑิตอยู่ด้วยกันถึง5ท่านเราชุบเลี้ยงอุปถัมภ์มาเนี่ยก็หวังที่จะพึ่งสติปัญญาของพวกเขาเหล่านั้นแต่มาคราวนี้น่ะจะไม่มีใครสักคนเลยหรือที่เราพอจะพึ่งพาเขาได้น่ะเห็นทีคราวนี้เราคงต้องมาจบชีวิตลงอย่างน่าอนาถในท่ามกลางวงล้อมของอริราชศัตรูเป็นแน่พระเจ้าวิเทหราชทรงบ่นเพ้อไปต่างๆนานาสุดแต่ว่าความกลัวน่ะจะบัญชาให้ทรงครวญคร่ำรำพันอย่างไรพระองค์ทรงคับแค้นพระทัยอย่างสุดแสนพระเสโทไหลโสมพระพักปิ่มว่าพระหฤทัยจะแตกสลายการครวญคร่ำลำพันของพระเจ้าวิเทหราชนั้นมิใช่เป็นเรื่องที่มโหสถบัณฑิตจะเพิกเฉยท่านได้เห็นและได้ฟังอยู่ตลอดเวลาเมื่อเห็นดังนั้นก็บังเกิดความสงสารขึ้นมาทันใดคิดในใจว่าถ้าเราปล่อยให้พระราชาน่ะทรงคร่ำครวญอยู่เช่นนี้เห็นทีพระองค์จะต้องสิ้นพระชนเป็นแน่คิดดังนี้แล้วจึงกราบทูลปลอบโยนให้ทรงเบาพระทัยว่าข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์อย่าทรงวิตกไปเลยพระพุทธเจ้าค่ะพระจันทร์ถูกราหูจับยังพ้นจากปากราหูได้ช้างติดลมย่อมพ้นจากลมได้นกถูกจับไว้ในกรงย่อมหลุดออกจากกรงได้แม้ปลาที่ติดตะข่ายน่ะย่อมพ้นจากตะข่ายได้ฉันใดข้าพระองค์ก็จะขอรับอาสาปลดเปลื้องพระองค์ผู้ลำเค็นให้รอดพ้นจากภัยพิบัติในครั้งนี้เองพระพุทธเจ้าค่ะข้าพระองค์นี่แหละจะขับไล่กองทัพปัญจาลนครให้หนีไปดุดไล่ฝูงกาด้วยก้อนดินฉะนั้นหากข้าพระองค์ไม่อาจช่วยพระองค์ให้พ้นภัย

่การเป็นเสนาบดีของข้าพระองค์น่ะจะมีประโยชน์อะไรพระพุทธเจ้าค่ะฝ่ายพระเจ้าวิเทหราชได้ทรงสดับคำของมโหสถบัณฑิตแล้วพระหฤทัยก็แช่มชื่นเบิกบานเหมือนชโลมด้วยยาทิพวารีเท้าเธอกลับได้ความอุ่นพระทัยว่าโอ้บัดนี้น่ะเรารอดตายแล้วแม้ทุกคนในที่นั้นก็ล้วนยินดีกันทั่วหน้าส่วนว่ามโหสถจะมีวิธีการอย่างไร

ผมฟังแล้วก็สำนึกบาปตอนนั้นเราโกงไปเยอะจริงๆแหละโกงแบบไม่เกรงใจกันเลยแหละผมจึงหาโอกาสมาว่าพระธรรมกายแรกๆก็ค่อยๆย่องมามาเฉพาะอาทิตย์ต้นเดือนวันหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็มาถามผมว่าเพิ่งจะมาวัดเหรอผมก็พยักหน้าเขาก็หยิบหนังสือให้ผมหนึ่งเล่มเป็นหนังสือสร้างพระธรรมกายประจำตัวสะสมบุญได้เดือนละ1,000ตอนนั้นผมยังไม่มีเงินเลยเพราะมีปัญหาการเงินอยู่จึงตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้มีเงินมาสร้างพระทุกเดือนโดยไม่เดือดร้อนแล้วก็อัศจรรย์ผมก็มีเงินมาสะสมบุญสร้างพระได้ทุกเดือนทำจนได้ทำอยู่ระยะหนึ่งผมก็นึกถึงเตี่ยที่ตายและแม่กับพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่ผมจึงไปชวนพี่น้องและญาติๆมาสร้างองค์พระรวมได้ประมาณ50องค์โอ้สาธุผมก็เริ่มเข้าวัดถี่ขึ้นแต่ว่าไม่ได้มาแบบเดิมมาเกือบทุกอาทิตย์ทำบุญเกือบทุกบุญเมื่อมีโอกาสสาธุแต่ก่อนมาทำงานตั้งแต่จันทร์ถึงเสาร์เงินก็ยังไม่พอจะใช้จ่ายแต่แปลกพอได้มาทำบุญกับทางวัดอย่างต่อเนื่องเงินไม่เคยขาดมือเลยเรียกได้ว่าบุญก็ได้ทำเงินก็มีใช้ไม่เดือดร้อนบางปีผมได้ทำได้ถึง 3S แต่บางปีได้ถึง 6S ถ้านับตั้งแต่เริ่มขวัญมาจนถึงปัจจุบันรวมแล้วก็หลาย M ครับไม่ธรรมดา บัดนี้ผมขอประกาศตัวว่าผมเป็นลูกพระธรรมเต็มตัวแล้วครับผมขอติดตามติดหลวงพ่อและหมู่คณะมาสร้างบารมีเรื่อยไปทุกภพทุกชาติอากงของผมประกอบอาชีพขายกาแฟขายก๋วยจั๊บขายเป็ดพะโล้และรับจ้างเก็บข้าวเจ้าจากของโรงเจบรรปลายชีวิตอากงสูบบุหรี่แล้วก็ดื่มสุราจัดมากดื่มทั้งวันจนกระทั่งเป่าป่วยเป็นโรคปอดและโรคตับนอนป่วยอยู่ประมาณ2เดือนก่อนจะเสียชีวิตอากงได้เรียกอาม่าเข้าไปหาบอกว่าตนเองหมดกรรมแล้วจากนั้นก็มีอาการหนึ่งเฮือกแล้วก็หลับไปเลยในวัย58ปีเตียงผมแต่งงานกับแม่มีลูก7คนเป็นชาย6หญิง1เตรียมประกอบอาชีพพายเรือขายกาแฟขายได้ไม่นานเรือก็เกิดล่มลงไปเลยเปลี่ยนจากขายทางเรือมาขายที่หน้าโรงงานแทนนั่นเป็นเหตุการณ์ที่มาขายที่หน้าโรงงานแต่รายได้ก็ไม่ค่อยจะดีต่อมาบริษัทย้าย ไปอยู่ที่ใหม่เตี๋ยก็เลย เลิกขายจ้ะแล้วก็คิดจะกลับไปพายเรือขายกาแฟเหมือนเดิมจึงได้ไปยืมเรือของเพื่อนซึ่งสภาพ สภาพชำรุดใช้การไม่ได้แล้วนำมาซ่อมแซมอยู่สภาพใช้การได้จึงได้มาพายเรือขายของอีกครั้งหนึ่งเป็นพ่อค้าเรือเร่จ้ะแต่จู่ๆเจ้าของเรือก็เกิดเปลี่ยนใจพอซ่อมเสร็จก็เอาเรือคืนซะดื้อๆเตี่ยก็กลุ้มใจมากเลยหันมาดื่มเหล้าสูบบุหรี่แทบทุกวันตั้งแต่อายุประมาณ30ปีจนอายุได้52ปีจึงล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งที่ขั้วตับป่วยอยู่ประมาณ2เดือนก็เสียชีวิตหลานชายคนที่6ของผมหลังจากเตียเสียชีวิตไม่นานเขาก็มีอาการเงียบและซึมเศร้าไม่พูดไม่จาเขาลงไปแช่อยู่ในน้ำคลองซึ่งสกปรกมากแช่อยู่ทั้งวันทำแบบนี้หลายครั้งหลานชายชอบเดินเข้าบ้านคนอื่นถ้าบ้านไหนรู้จักก็จะเดินไปเปิดน้ำในตู้เย็นเขากินจนหมดเลยมาบ้านที่ใจดีก็จะตักน้ำใส่กระติกเตรียมเอาไว้ให้เลยทีนี้วันหนึ่งสิเดินก็ไปในบ้านของตำรวจถูกต้อง
ตำรวจ

ไงมาบอกแม่ว่าถ้าไม่รู้ดูแลให้ดีจะจัดการแม่เลยพาน้องชายไปเข้าวัดรักษาที่วัดแห่งหนึ่งอยู่ประมาณ2เดือนอาการก็ดีขึ้นยังกลับบ้านต่อมาการที่เคยเป็นก็กลับมาอีกแต่หนักกว่าเก่าปากเบี้ยวน้ำลายฟูมปากกลางคืนไม่ยอมหลับนอนจนดวงตาอิดโรยบางครั้งก็แอบดื่มเหล้าสูบบุหรี่และดื่มน้ำมากทีนี้ญาติก็เชิญไปหาคุณหมอไสยเวชมารักษาก็ไม่หายอยู่ช่วงหนึ่งเขามีอาการแปลกๆคือพอถึงคืนวันโกนนี่แหละนี่แหละจะไม่ยอมนอนจะหอนทั้งคืนแต่พอรุ่งเช้าเป็นวันพระก็จะนอนหลับเงียบ เป็นอยู่หลายเดือนญาติจึงตัดสินใจพาไปรักษา รักษาอยู่2เดือนหมอก็บอกกลับบ้านไม่ได้เลยเอายาไปกินที่บ้านเขายังสูบบุหรี่จัดดื่มน้ำมากแล้วก็ทำแบบเดิมคือล้วงคอซ้ำร้ายกว่านั้นยังชอบดื่มน้ำร้อนๆนะน้ำร้อนๆจนปากพองนี่ดูวิบากกรรมต้องพาไปโรงพยาบาลคราวนี้หมอบอกว่าน้องชายเป็นเอสร่างกายก็ผ่ายผอมลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งเสียชีวิตในที่สุดขณะอายุได้24ปีแม่ผมหลังจากเตรียมไม่มีอาชีพจะทำแม่จึงออกหางานทำโดยไปรับจ้างทำงานโรงงานเพื่อนๆที่โรงงานยังชวนแม่ดื่มเหล้าตอนนั้นแม่อายุประมาณ28ปีแม่จึงดื่มเหล้าตามเขาดื่มจัดมาเรื่อยๆจนอายุประมาณ40ปีมีอาการคลุ้มคลั่งเอะอะโวยวายภายหลังก็พามาวัดพระธรรมกายแรกๆการก็ไม่ปกติยังไม่ปกติจะชอบไปแย่งอาหารตรงจุดแจกเอาครั้งละหลายๆถุงเออกลัวไม่ใหญ่ก็ได้ทำทานเยอะอื่นแต่ก็ไม่มีใครว่าอะไรนะหรือยกเอาไว้จุดนี้ทำให้ผมประทับใจมากผมพาแม่มาวัดพระธรรมกายทุกอาทิตย์หลายเดือนผ่านไปแม่ก็หายเป็นปกตินี่ไปโรงพยาบาลไม่หายแล้วก็ได้มาวัดตลอดจนปัจจุบันนี้แหละครับตัวผมเองเนื่องจากฐานะยากจนจึงได้เรียนแค่ป.4จากนั้นก็ไปทำงานรับจ้างอยู่หลายแห่งจนกระทั่งผมอายุ14ปีก็ได้ชวนผมไปทำงานกับเฒ่าแก่รับซื้อของเก่าเฒ่าแก่สอนวิธีโกงตาช่างให้ผมแหมสุดยอดอาจารย์เลยทำอยู่ปีกว่าหลังจากนั้นผมก็ย้ายไปทำงานกับพี่ชายเฒ่าแก่ซึ่งผมเรียกเขาว่าไอเฮียต่อมาผมแอบชอบน้องเมียของไอเฮียวันหนึ่งผมได้ไปส่งซาลาเปากับน้องเมียไอเฮียผมก็แอบเธอในรถแอบจุ๊บเธอในรถแต่ว่าพี่สาวเธอหันมาเห็นพอดีเขาเลยไปฟ้องแม่เธอก็ถูกแม่ตีด้วยไม้หน้าสามเพราะแม่กำลังจะส่งเธอไปอยู่ต่างประเทศผมคิดว่าต้องรับผิดชอบจึงตัดสินใจให้ผู้ใหญ่ไปสู่ขอจะเตรียมขบวนขันหมากลงเรือเลยแห่ไปที่บ้านของเธอเลยนี่แต่พี่สาวของเธอสิวิ่งออกมาจับต้นกล้วยต้นอ้อยโยนทิ้งลงคลองไปเลยผู้ใหญ่จึงเป็นเฒ่าแก่จึงรีบทีผัวเรือออกแล้วบอกว่ากลับไปก่อนพี่สาวเธอติดตามไปทันทีเลยไปแจ้งตำรวจมาจับผมก็หาพระลาภูเยาวเพราะตอนนั้นเธออายุ14ปีแต่นั้นผมก็ไปขอขมาใหม่แม่ยายรับขันหมากผมกับเธอก็เลยได้มาอยู่ด้วยกันแต่ไม่นานนักผมก็เริ่มเป็นทุกข์เพราะเธอเนี่ยเป็นคนรักสวยรักงามมากกว่าการทำงานชอบแต่งตัวให้ผมเนี่ยอัลเลอร์อยู่เรื่อยๆแต่ว่าหลังจากนั้นแต่งตัวก็ออกไปเที่ยวกับเพื่อนไม่ยอมดูแลลูกๆเหมือนครอบครัวอื่นบางครั้งเก็บเสื้อผ้าอยู่กับเพื่อนบ้างกับพี่น้องบ้างบางครั้งพาทอมมานอนที่บ้านถึงสองคนก็เคยมีต่อมาเธอก็เริ่มติดยาเสพติดไม่ค่อยอยู่บ้านเธอใช้เงินเก่งมากผมต้องไปฝ่ายหาเงินให้เธอใช้ตลอดเวลาเจ็บป่วยเธอก็จะเข้าโรงพยาบาลเอกชนแล้วก็โทร

0: เรียกให้ผมไปจ่ายเงินค่ารักษาให้ครั้งละเป็นหมื่นบาทเรามีลูกชายหญิงด้วยกันสองคนลูกทั้งสองอยู่ในโอวาทของผมเป็นอย่างดีแล้วก็ได้มาวัดพระธรรมกายกับผมตลอดแต่ภรรยาผมสิครับปัจจุบันอายุ39ปียังไม่มีวี่แววว่าจะยอมเลิกพฤติกรรมนี้ผมเคยถามเธอว่าเมื่อไรจะเลิกเธอบอกถึงเวลาจะเลิกเองลูกสาวคนโตของผมเขามีเรื่องสงสัยตัวเองอยู่เรื่องหนึ่งครับคือเขาจะเป็นคนกลัวงูมากๆตั้งแต่เด็กๆมากลัวแบบสุดชีวิตแม้แต่งูพลาสติกก็กลัวถ้ามีใครมาหลอกเขาจะรีบวิ่งหนีเข้าห้องปิดประตูแน่นหนาบางครั้งเห็นคนถือเชือกมาก็ยังหวาดระแวงว่านั่นใช่งูหรือเปล่าสารคดีที่เกี่ยวกับงูก็จะกลัวจะไม่กล้าดูหรือแม้แต่แผ่นซีดีที่มีรูปงูก็ไม่กล้าแต่ต้องกลัวจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้แหละครับคำถามอากงตายแล้วไปไหนครับอาม่าได้สร้างพระธรรมกายจำตัวที่ไปให้และทุกบุญที่ลูกหลานทำอุทิศให้ท่านได้รับหรือไม่ครับเตี่ยตายแล้วไปไหนก่อนตายเตี่ยได้เคยเป็นเจ้าภาพบวชเพื่อนของลูกและได้เป็นเจ้าภาพทอดพระป่าโดยลูกๆทำให้บุญนี้ช่วยเตี่ยได้แค่ไหนครับผมได้สร้างพระธรรมกายจำตัวและบุญอื่นๆอุทิศให้ส่งผลให้ท่านเป็นอย่างไรบ้างจะมีอะไรฝากบอกมาถึงลูกๆบ้างไหมครับกรรมใดทำให้แม่ต้องมาติดสุราและป่วยเป็นโรคประสาทอยู่ช่วงหนึ่งที่แม่ผมหายได้เพราะบุญที่ได้ทำกับหมู่คณะใช่หรือไม่ครับปัจจุบันแม่ยังกินยาอยู่ถ้าไม่กินจะนอนไม่หลับจะมีทางแก้ไขได้อย่างไรบ้างครับแม่มีลูกชายถึง6คนแต่ไม่มีลูกคนใดบวชให้ท่านสักคนเป็นเพราะเหตุใดครับกรรมใดทำให้น้องชายคนที่6ของผมป่วยเป็นโรคจิตประสาทและเสียชีวิตด้วยโรคเอสครับสาเหตุในปัจจุบันที่ทำให้เขามีอาการทางประสาทเป็นเพราะเขารู้ว่าตัวเองเป็นโรคเอสใช่หรือเปล่าครับเหตุใดเขาจึงลงไปลอยคออยู่ในน้ำคลำที่สกปรกอยู่เป็นเวลานานมีอาการกระหายน้ำมากๆแต่พอดึงเข้าไปก็ออกมาและทุกคืนในวันโกนเขาจะหอนอย่างโหยหวนแต่พอรุ่งเช้าซึ่งเป็นวันพระเขาก็จะหลับอย่างสงบน้องชายตายแล้วไปไหนครับได้รับบุญที่พี่ๆน้องๆอุทิศไปให้หรือไม่กรรมกองเศษเหล็กที่ผมทำกับวัดไว้จะส่งผลอย่างไรครับตอนนี้ผมและเพื่อนกระจายวัดแล้วและได้พากันนำเงินมาทำบุญกับทางวัดอย่างต่อเนื่องผมและเพื่อนจะพ้นจากวิบากกรรมนี้หรือยังครับทำไมผมต้องมาทำบาปกับวัดก่อนแล้วจะมีศรัทธาในภายหลังล่ะครับนั่นดิภรรยาผมอดีตชาติเธอมีความเป็นมาอย่างไรทำไมชาตินี้จึงติดอบายมุขเที่ยวกลางคืนทำตัวให้ผมต้องทุกข์ใจอดีตชาติเราเคยเกี่ยวข้องกันมาอย่างไรผมยังต้องมาทนกับเธอในชาตินี้ชาตินี้เธอจะเลิกพฤติกรรมไม่ดีได้ไหมครับและจะช่วยเธอได้อย่างไรเนี่ยเอาเรื่องทีเดียวนะจ๊ะชีวิตคู่ลูกชายหญิงทั้งสองผมก่อนเกิดเข้ามาจากไหนครับทำไมชาตินี้เขาจึงอยู่ในอาวาสผมเป็นอย่างดีและลูกสาวคนโตผมประกอบเหตุเป็นอย่างไรทำไมชาตินี้เขาถึงกลัวงูเอามากๆครับตัวผมแม่ลูกชายหญิงทั้งสองเราเคยสร้างบารมีมากับหมู่คณะอย่างไรครับทำไมผมจึงต้องลำบากมาตั้งแต่เด็กชาตินี้ผมจะมีเงินทองเท่าพี่น้องผมไหมครับหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: ถามหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าอากงตายแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่พาตัวไปยังยมโลกของมหานรกขุม5ด้วยกรรมดื่มสุรากำลังโดนเจ้าหน้าที่กรอกน้ำทองแดงร้อนอยู่มีความทุกข์ทรมานมากอยากจะพ้นทุกข์มากเลยได้รับบุญทั้งบุญที่อุทิศไปให้ที่ทั้งหลานทั้งอาม่าทำบุญที่ไปให้ตอนนี้ก็ได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมาจ้ะเตี่ยตายแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่พ พาตัวไปย

มโลกของมหานรกขุม5เช่นเดียวกันด้วยกรรมดื่มสุรากำลังโดนเจ้าหน้าที่กรอกน้ำทองแดงร้อนอยู่มีความทุกข์ทรมานมากบุญที่เตี่ยทำก็มีส่วนช่วยให้เตี่ยไม่ไปลึกกว่านี้จ้ะท่านได้รับบุญทุกบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมาท่านฝากบอกมาว่าให้ช่วยท่านด้วยเพราะทุกข์ทรมานมากจ้ะแม่ต้องมาติดสุราและป่วยเป็นโรคประสาทช่วงหนึ่งเพราะกรรมในอดีตที่เคยดื่มสุราจึงทำให้ติดนิสัยมาแล้วก็มาเป็นโรคประสาทด้วยกรรมนี้ด้วยจ้ะที่หายได้เพราะบุญปัจจุบันได้ช่วยไว้ให้ทุเลาเบาบางลงแต่ยังไม่หมดวิบากกรรมนะจ๊ะดังนั้นจะต้องสร้างบุญปัจจุบันให้ต่อเนื่องสม่ำเสมอจ้ะกรรมแค่บางแต่ยังไม่หมดแม่มีลูกชาย6คนแต่ไม่มีใครสักคนบวชให้แม่เพราะแม่ไม่มีบุญที่เคยสนับสนุนเรื่องการบวชนี่จึงไม่มีลูกชายคนใดบวชให้ดังนั้นมาทราบอย่างนี้แล้วก็ควรจะบวชให้แม่ตัวลูกเองนี่แหละก็จะได้เป็นทางมาของบุญของเราและปิดอบายให้แม่ด้วยจ้ะบวชเถอะลูกบวชเถอะ

0: ทำอะไรแปลกๆแบบนี้ด้วยจ้ะชอบลงไปแช่น้ำอะไรอย่างเงี้ยก่อนมาเกิดเป็นเปรตเป็นเปรตมาก่อนที่ผอมและหิวกระหายตลอดเวลาด้วยกรรมที่ชอบไปขโมยกินของชาวบ้านมาส่งหมนจ้ะเลยไปเกิดเป็นเปรตทุกคืนมันก็จะหอนอย่างโหยหวนแต่พอรุ่งเช้าเป็นวันพระเขาก็จะสงบละกามสุราทั้งในอดีตและปัจจุบันรวมกับความคุ้นจากการเป็นเปรตทั้งกล่าวเพราะตอนดื่มสุราในอดีตชอบทำอะไรแปลกๆอย่างนี้ที่โหยหวนเพราะร้องขอส่วนบุญยังเคยพอถึงวันพระญาติอุทิศบุญให้ก็เลยหายไงที่เป็นวันโกนเลยติดอาการนี้มาจ้ะติดอาการเลยออกอาการเนี่ยมีอาการเปรตออกน้องชายตายแล้วก็ดำดิ่งไปมหานรกขุม5ทันทีจากกรรมดื่มสุราจิตจึงเศร้าหมองมากกำลังโดนนายนิริบาลกรอกน้ำกรดสีดำร้อนแรงอยู่จะรับความทุกข์ทรมานมากไม่อาจจะรับบุญได้จ้ะแต่ทำบุญอุทิศไปให้บ่อยๆบุญนี้จะได้ไปคอยอยู่ที่ยมโลกเมื่อพ้นกรรมจากมหานรกแล้วก็จะได้มารับบุญที่ตรงนี้จ้ะกรรมกองเศษเหล็กวัด สันนิษฐานที่จะส่งผลให้สมบัติจะวิบัติถูกต้องจ้ะสมบัติมีวิบัติติดตัวคือเมื่อได้ทรัพย์มาทรัพย์นั้นจะมีเหตุให้วิบัติไปคือเดินทางออกไปแต่ถ้าตายแล้วถ้ายังเห็นภาพนี้อยู่อย่างน้อยนะจ๊ะก็จะไปเป็นเปรตบ้างจ้ะนี่ต่อมาเข้าใจวัดแล้วลูกกับเพื่อนก็ได้นำเงินมาทำบุญกับวัดอย่างต่อเนื่องบุญนี้ก็ไปจัดรอนวิบากกรรมโกงเศษเหล็กวัดไปหมดแล้วจ้ะเลยหมดหวังที่จะได้ไปเป็นเปรตหมดสิทธิ์ไปแล้วลูกเหตุที่ลูกทำบาปก่อนมีศรัทธาวัดในภายหลังพระเศษกรรมครบคนผ่านจึงทำให้อกุศลได้ช่องเข้าสิงจิตให้คิดไปดังนั้นต่อมาบุญเก่าที่เคยทำกับหมู่คณะมาได้ช่องจึงทำให้มีศรัทธาในภายหลังจ้าภรรยาชาตินี้ติดอบายมุขและเที่ยวกลางคืนทำตัวให้ลูกทุกข์ใจมากเพราะกรรมครบคนผ่านทั้งในอดีตและปัจจุบันมาส่งผลให้ตกอยู่ในวงจรนี้อีกจ้าอดีตชาติลูกก็เคยคบคนพาลจึงดึงดูดให้ได้ผู้หญิงที่มีอัตยาศัยดังนี้มาเป็นภรรยาจ้ะแต่ช่วงนี้ลูกคงทำได้แค่ทำบุญทั้งบุญทั้งทานศีลภาวนาบ่อยๆแล้วอธิษฐานจิตให้บุญนี้ไปจัดอรรถวิบากกรรมของเธอและของลูกให้หนักเป็นเบาเบาเป็นหายและเลิกพฤติกรรมดังนี้ได้จ้ะลูกชายหญิงสองก่อนมาเกิดมาจากที
1: ่
0: สว่างใช่ชาตินี้อยู่ในวาดพ่อเป็นอย่างดีเพราะบุญที่ตัวลูกทำกับหมู่คณะมาในอดีตรวมกับบุญที่เชื่อฟังบิดามารดามาส่งผลให้มีลูกเชื่อฟังและอยู่ในโอวาทจ้าลูกสาวคนโตกลัวงูมากเพราะในอดีตเคยแกล้งเพื่อนในสมัยเป็นวัยรุ่นเดี๋ยวงูปลอมนำมาหลอกเพื่อนจนเพื่อนกลัวมากเพราะปกติเพื่อนคนนั้นก็กลัวอยู่แล้วอีกทั้งได้ทำอย่างเงี้ยกับเพื่อนหลายๆคนด้วยมารวมส่งผลจ้ะตัวลูกคุณแม่ลูกชายหญิงทั้งสองเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงแต่ตัวคุณแม่นะมีสายบุญน้อยกว่าดังนั้นทำให้บางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไม่เจอกันตัวลูกลำบากแต่ยังเด็กเพราะกรรมตรณีและห้ามคนทำบุญในอดีตก่อนที่จะมาเจอหมู่คณะในชาตินั้นมาส่งผลจ้ะให้สั่งสมบุญทุกบุญให้มากๆและอธิษฐานจิตให้บุญนี้ส่งผลให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานบ่อยๆจ้ะสักวันหนึ่งก็จะสมปรารถนาชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงบนพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้ะ

พระครูสังฆรักษ์อนุรักษ์โสติโกขณะนี้พระอาจารย์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ขอเจริญพรญาติโยมอุบาสกอุบาสิกากัลยาณมิตรทั่วโลกเนาะนั่งสบายๆจ้ะ
1: สาธุ
0: วันนี้ปลื้มนะได้รับบุญพิเศษมานั่งแสดงธรรมอยู่ตรงนี้ห้องแก้วสารพัดนึกเลยอยากจะยกเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้พวกเราฟังเพื่อว่าจะได้เข้าใจในความเป็นไปของโลกและชีวิตตามรูปแบบของผู้ที่ไม่ประมาทในธรรมนะเพราะถ้าเกิดประมาทในธรรมก็คงไม่มานั่งปฏิบัติธรรมอยู่ตรงนี้ไม่มานั่งฟังธรรมอยู่ตรงนี้เพื่อศึกษาความรู้ความเป็นไปของโลกและชีวิตตรงตามจริงโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยทุกครั้งที่ได้รับหน้าที่มาแสดงธรรมมาเล่าธรรมะไปสัมมนาหรือที่ไหนก็ตามแต่เถอะสิ่งหนึ่งซึ่งต้องการอยากจะให้ผู้ฟังได้รับฟังก็คืออยากจะให้เราในฐานะของความเป็นพุทธศาสนิกชนมีความเป็นพุทธมากๆนี่คือสิ่งที่ตัวเองอยากได้นะรวมถึงตัวเองด้วยก็อยากให้ตัวเองมีความเป็นพุทธะมีความเป็นพุทธมากๆแล้วความเป็นพุทธมาอยู่ตรงไหนความเป็นพุทธมาอยู่ตรงที่ว่าเรารู้เท่าทันสังขารถ้าแปลตามแบบให้เข้าใจง่ายๆก็คือทั้งร่างกายของเรารวมถึงความคิดด้วยแล้วก็กิเลสซึ่งจะเป็นตัวบังคับบัญชาใจของเราแล้วใจของเราเองก็จะสั่งให้กายทำสิ่งนู้นสิ่งนั้นสิ่งนี้อีกทีหนึ่งนี่ก็เป็นจุดประสงค์ของโดยส่วนตัวทุกครั้งที่จะต้องมาแสดงธรรมมักอยากจะให้เข้าใจตรงนี้ขอยกตัวอย่างเรื่องนึงก็แล้วกันนะเพราะว่าตัวเองรับหน้าที่เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียนั่งดูตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรมากกันนะนั่งดูอย่างเดียวส่องชีวิตชาวบ้านว่าเขาพูดเขาคุยเขาทำอะไรกันยังไงการมีกระแสอะไรเกิดขึ้นในโลกนี้ยิ่งมีกระแสมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้เห็นความสำคัญของความเป็นพุทธะมากๆว่าคนในตอนนี้แม้แต่ตัวเองก็เถอะรวมถึงญาติโยมที่เข้าวัดด้วยรวมถึงพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปด้วยบางครั้งบางทีไม่ทันสังขารแล้วก็กิเลสในใจของตัวเราเองแหละขอยกตัวอย่างเคสล่าสุดแล้วกันนะของตัวเองที่รู้สึกว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้แล้วก็คนก็มีการไหลไปตามกระแสที่มีคนพยายามที่จะใช้ศัพท์แบบยุคนี้ก็คือล่อซื้อกันแบบเยอะเลยกรณีล่อซื้อในที่นี้ก็คือมีการยกประเด็นขึ้นมาว่าเอ๊ะถ้าเกิดมีคนสงสัยในเรื่องแบบนี้เกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวของพระสงฆ์เกี่ยวกับการมองว่าเอ๊ะไม่อยากจะนับถือพระแล้วไปฟังอินฟลูเอนเซอร์ดีกว่า

ที่ว่าอินฟลูเอนเซอร์จะแบบชี้ทางชีวิตให้เราได้มากกว่าพระจะไปรู้อะไรประมาณนี้เนี่ยนะจริงๆมันก็เป็นแค่การล่อซื้อเป็นแค่การแสดงอย่างหนึ่งมันไม่ใช่ของจริงแล้วก็คนเองก็หลงเข้าไปซื้อเขาเนี่ยนะนั่นก็คือโดนละคุณโดนเขาตกโดนอะไรตกโดนกิเลสตกแล้วก็ไหลไปตามสิ่งที่เขาล่ออยู่เขาก็บอกชัดนะว่าเขาต้องการจะแสดงบทบาทแบบนี้เท่านั้นเองยุคนี้สมัยนี้อินฟลูเอนเซอร์ที่ทำหน้าที่ชี้นำกระแสเป็นต้องบอกว่าเป็นอาชีพในฝันของเด็กๆในรุ่นใหม่ที่กำลังใช้ชีวิตกันอยู่ใช้โซเชียลมีเดียในการทำมาหาเลี้ยงชีพสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผิดเป็นแค่กลไกหนึ่งของวัฏฏะสงสารเท่านั้นเองถ้าเราเองได้เข้าใจเราจะไม่หลงและเราจะอ้อแบบนี้เห็นที่คนมาล่อซื้อเนี่ยนะขอชมฉลาดมากที่ใช้ เขาเรียกว่าเป็นเพนพอยต์เป็นจุดที่เรียกว่าสะดุดใจของคนได้ง่ายทั้งคนที่รักในพระพุทธศาสนารวมถึงคนที่ไม่รักในพระพุทธศาสนาด้วยในจังหวะเดียวกันเลยยิงนกทีเดียวได้หลายตัวเลยเนี่ยนะนี่คือสิ่งที่ขอชมว่ามีความเข้าใจในความเป็นธรรมชาติของคนได้มากคนไหนมีความเข้าใจในเรื่องธรรมชาติของคนได้มากคนนั้นก็จะได้เปรียบถ้าว่าในส่วนที่แบบกลางๆเลยก็คือความเป็นพุทธะคือตรงนี้แหละพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องการให้เราเข้าใจในความเป็นคนของใครเอ่ยของตัวเรานี่แหละไม่ต้องหาคนอื่นแต่ในตอนนี้ถ้าเราเข้าใจตัวเองมากเท่าไหร่เราเองสามารถที่จะไปทำความเข้าใจกับผู้อื่นได้มากขึ้นเท่านั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนให้เราเองไปจับผิดหรืออะไรยังไงใครท่านสอนให้เข้าใจถ้าเราเข้าใจชีวิตของเราก็จะดีมีความสุขไม่ถูกสังขารทั้งร่างกายนี้มาบีบคั้นทั้งสังขารที่แปลว่าความคิดที่จะมาบีบคั้นตัวเราให้คิดพูดทำไปในทางที่กิเลสมันต้องการเราเองเป็นลูกศิษย์หลานศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้อะไรนะพระผู้ปราบมารนะพระเดชพระคุณหลวงปู่ความเจ๋งของพระเดชพระคุณหลวงปู่อยู่ตรงนี้แหละว่าสุดยอดหยุดเป็นอะไรเอ่ยหยุดเป็นตัวสำเร็จนั่นคือแบบหลวงพี่ถือว่าเป็นบทสรุปคำสอนที่ 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยนะจบอยู่เท่านั้นเลยหยุดเป็นตัวสำเร็จเนี่ยนะไม่ว่าจะเอาเวลไหนก็ตามแต่ที่คนจะยกขึ้นมาเรื่องไหนก็ตามแต่ยกหยุดขึ้นมาสำเร็จจบเสร็จหมดในทุกเรื่องเนี่ยนะจุดประสงค์ของชาวพุทธทุกๆคนที่อยากจะเป็นพุทธะอยากจะเป็นผู้รู้เนี่ยนะให้เราเองพ้นจากการบังคับบัญชาของกิเลสแล้วก็พยามารที่เขาใช้ตัณหาความอยากทั้งหลายแล้วก็มาตีฟูกิเลสให้มันฟุ้งใช้ให้เราเองคิดพูดทำไปในทางอย่างที่เขาอยากจะให้ทำแต่ถ้าหยุดจบเลยเขาทำอะไรได้หรือเปล่าเอ่ยทำอะไรไม่ได้มีเหมือนไม่มีเห็นเสร็จอ๋อนี่จะล่อซื้อเราใช่ไหมอย่าเลยเรารู้ทันอะไรประมาณนี้เนี่ยนะเพราะชีวิตของเราไม่มีอังเคิลให้ไปขอความช่วยเหลือนะเรามีแต่ตัวเราที่พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ว่าตนนั้นเป็นที่พึ่งแห่งตนขอร้องให้อังเคิลมาช่วยเขาช่วยไหมบางทีก็ไม่ช่วยนะมันก็เป็นแบบนี้ดังนั้นคนที่จะช่วยตัวเราได้คือใครเอ่ยคือตัวเรานี่แหละนี่คือสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสงค์อยากจะให้เราเป็นมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นมองไปเฉยๆทำความเข้าใจเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเห็นว้าวฉลาดได้ขนาดนี้เลยนะล่อซื้อให้คนไหลตามฮุบกันได้ตั้งเยอะตั้งแยะมิน่าทำเพจแล้วคนตามเยอะไปพูดที่ไหนคนก็รับฟังมากเพราะว่ามีความฉลาดมากๆนั่นเองนี่คือสิ่งที่หลวงพี่เห็นแล้วก็ชื่นชมส่วนตัวเองพยายามที่จะมองข้อเด่นของคนเข้ามาเพราะว่าอยากที่จะเก่งบ้างเผื่อที่จะได้ซึมซับเอาคุณงามความดีความเก่งความฉลาดของผู้อื่นเข้ามาอยู่ในตัวบ้างแต่ละวันแต่ละคืนที่นั่งมองในโซเชียลเนี่ยนะอยากจะเข้าใจกับความเป็นไปของโลกและชีวิตตรงนี้แหละอยากจะเป็นสัมมาทิฏฐิเพราะคำว่าสัมมาทิฏฐินี่ก็คือเราจะได้มองอะไรที่มันถูกต้องตรงตามจริงยังไม่พอสามารถจะใช้สถานการณ์แม้บางครั้งบางทีดูเหมือนมันอาจ

จะไม่มีทางออกนะแต่ถ้าเกิดว่าใจเราเป็นสัมมาทิฏฐิมีความชอบมีความนิ่งมีความสงบมีความหยุดอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงปู่บอกมากพอเนี่ยเฉยแม้กระทั่งมีพายุใหญ่ซัดกระหน่ำมาเหมือนนั่งอยู่ใจกลางพายุเลยเขาเรียกตาพายุเนี่ยมันนิ่งมากอยู่ตรงกลางเนี่ยนะทำใจเฉยๆในขณะที่สถานการณ์มันรุนแรงอยู่ภายนอกแต่ถ้าเราเฉยได้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปตามกฎของไตรลักษณ์ที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความเปลี่ยนแปลงเป็นปกติเนี่ยนะอนิจจังและความเปลี่ยนแปลงนั่นแหละมันทำให้สรรพสิ่งทุกอย่างไม่สามารถจะตั้งอยู่ในสถานะนั้นได้รวมถึงว่าด้วยความที่ไม่สามารถตั้งอยู่ได้นั่นแหละเลยเกิดความทุกข์ขึ้นมนุษย์ก็เกิดแบบนี้แหละมนุษย์

ไปเจอเขาล่อซื้อโดนเขาตกโดนเขาคุมแก๊งคอลเซ็นเตอร์อะไรแบบนี้เนี่ยนะโทรเข้ามาถ้าเมื่อไหร่เราไม่ทันเราไหลตามกระแสปุ๊บเราจะถูกเขาควบคุมทันทีดังนั้นหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จคำว่าหยุดคำว่าดับสงบนิ่งเย็นเนี่ยนะเป็นความหมายทั้งหมดของนิพพานนี่ก็คือสิ่งที่เราเองต้องการที่จะมีก็กิเลสยังไม่หมดเอาว่าพอรู้ตัวบ้างว่าอ๋อเรามีกิเลสขึ้นมาแล้วบางครั้งบางทีรู้ว่าเขาตกนะแต่อ่านบางครั้งบางทีก็มันก็มีการทำงานเกิดขึ้นในใจของเราบ้างแต่แค่นั้นครูบาอาจารย์บอกไว้นะแค่รู้ตัวว่าเรามีอารมณ์จำคำนี้ไว้นะแค่เรารู้ตัวว่าเรามีอารมณ์เกิดขึ้นละในใจของเรานี้ถือว่ามีปัญญาใช้ได้แล้วยังพอคุมได้สติยังพอมีไหมเอ่ยมีนะเพราะว่าเรารู้ว่าเรามีอารมณ์นี้เกิดขึ้นแล้วเราก็เลยนิ่งได้แต่ส่วนใหญ่ที่ถูกเขาตกกลายเป็นพาดอารมณ์นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ความเป็นธาตุอารมณ์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายนั่นแหละเลยทำให้เกิดที่เรามานั่งอยู่ตรงนี้สังสารวัฏวัฏฏะสงสารเนี่ยนะเกิดวงจรที่เขาเรียกว่าไตรวัฏคือกิเลสบีบบังคับให้คนสร้างกรรมเกิดผลคือวิบากนี่ก็คือสิ่งที่มันบังคับให้เราอยู่ตรงนี้ดังนั้นทุกๆคนที่นั่งอยู่นี่ไม่ว่าพระเนี่ยนะที่นั่งพูดอยู่เนี่ยรวมถึงญาติโยมที่นั่งฟังอยู่เราอยู่ในวงจรตรงนี้ยอมรับความจริงเรายังมีกิเลสอยู่ถือว่าใช้ได้แล้วนี่แหละมุมมองที่หลวงพี่อยากจะให้พวกเรามองอย่าไปทุกข์มากเลยชีวิตอ่ะมันทุกข์เกินพออยู่แล้วล่ะเกิดทุกข์มั้ยเอ่ยทุกข์แก่ทุกข์มั้ยคำว่าแก่พูดเบาๆก็เจ็บมานะเจ็บนี่ทุกข์มั้ยยิ่งตายนี่ทุกข์สุดๆเลยคนถึงพยายามที่จะดิ้นรนให้พ้นออกจากห่วงแห่งความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านก็เลยให้หลักไว้เนี่ยนะนั่งหยุดนั่งนิ่งจนใจเป็นอิสระจากความเป็นบ่าวเป็นทาสของพระยามารหยุดให้ได้อย่าไปไหลตามที่กระแสโลกมันไหลมันชี้มันนำไปเนี่ยนะเกิดเรื่องราวอะไรไงขึ้นมานั่งดูเฉยๆพิจารณาก่อนแล้วเลือกว่าจะทำหรือจะไม่ทำหรือแค่เฉยๆอะไรเงี้ยนะได้หมดนี่คือสิ่งที่เราเองสามารถจะเลือกได้คำสอนในพระพุทธศาสนาทันสมัยมากนะโอ้โหให้สิทธิ์ในการเลือกในการใช้ชีวิตของพวกเราได้บางคนบอกมีนู่นมีนั่นมีนี้เกิดขึ้นเรียกร้องสิทธิ์กันสารพัดนั่งดูไปก็แค่เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นต้องเข้าอกเข้าใจว่าไม่ว่าคนจะรู้สึกว่าตัวเองด้อยไม่ว่าตัวเองจะรู้สึกว่าคนนั้นมีคุณค่ามากกว่าคนอื่นเป็นอีลิตเป็นบุคคลพิเศษเป็นคนที่มีอังเคิลเป็นแบ็คอยู่ข้างหลังอะไรประมาณนี้เนี่ยนะไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามแต่ความรู้สึกแบบไหนก็ตามแต่ล้วนมีกิเลสกับตัณหาอยู่ข้างหลังเท่านั้นเองถ้าเราเข้าใจว่ามันเป็นแค่กลไกที่จะล่อซื้อตกให้เราหลงอยู่ในหลุมพรางของสังสารวัฏเนี่ยนะตกหมุนติดอยู่แบบนั้นเนี่ยรับรองได้เลยชีวิตไม่ไปไหนดังนั้นหลวงปู่ท่านค้นพบวิชาธรรมกายเป็นแนวการฝึกสมาธิในแบบที่เรียกว่าอาโลกสินเป็นกสินแสงสว่างเมื่อสักอาทิตย์กว่าๆที่ผ่านมามีพระอาจารย์รูปหนึ่งท่านเป็นสายปฏิบัติเนี่ยนะมาเยี่ยมวัดก็นั่งคุยกันเสร็จก็ถามวิชาธรรมกายนี่ฝึกแบบไหนล่ะก็เลยสรุปให้ท่านฟังว่ากสิณแสงสว่างครับเราก็ตอบสั้นๆแบบนี้ท่านบอกโอ้ยากนะท่านเคยฝึกท่านบอกว่ายากนะกสิณแสงสว่างนี่ยากอะไรเงี้ยก็อาจจะยากก็ได้มั้งตามแนวที่ท่านบอกมาเพราะคนไหนพูดแบบไหนนั่นคือความจริงนี่ก็คืออีกเรื่องนึงซึ่งอยากจะบอกให้พวกเราทราบภาพที่มันเกิดขึ้นในใจเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นภาพดีภาพไม่ดีก็ตามแต่มันอยู่ที่ว่าคุณภาพของดวงใจของเราเป็นยังไงถ้าดวงใจของเราใสสว่างเราจะเห็นตรงตามจริงมันก็เป็นแค่เรื่องราวที่เกิดขึ้นส่วนจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่ตัวเราเองจะเลือกมองมันว่ามันจะดีหรือเปล่าหรือมันจะไม่ดีมันจะเสียเปรียบหรือเปล่าหรือว่าเรากำลังได้เปรียบอยู่ตรงนี้แหละคือความมีปัญญาหลวงปู่ต้องการให้เรานั่งยิ่งคุณครูเมื่อใหญ่หลวงพ่อธรรมชโยของพวกเราเน้นย้ำเรื่อยเนี่ยนะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเราหลังจากที่ฟังพี่

พูดจบเดี๋ยวก็จะได้ไปนั่งกันนี่แหละเพราะว่านี่ก็คือจุดมุ่งหมายของความมาเป็นลูกศิษย์ลูกหาของวัดพระธรรมกายเรามานั่งกันกสิณแสงสว่างของพวกเราไม่ใช่มาเพื่อเพ่งมองความสว่างอย่างที่เขาพยายามจะฝึกกันเอาเทียนมาตั้งปุ๊บเทียนมันน้อยไปเอาสปอตไลท์มาตั้งเลยอะไรเงี้ยนะเพื่อความสว่างอะไรเงี้ยแซวเล่นเฉยๆนะแล้วแต่ว่าวิธีการฝึกแต่ละคนมีทางเป็นของตัวเองแต่จริงๆอโลกสิณในแบบของวิชาธรรมกายมันต่างตรงไหนเอ่ยเราไม่ได้พยายามที่จะบังคับไม่พยายามที่จะเพ่งไม่พยายามที่จะมองไม่พยายามที่จะเอาใจออกไปนอกตัวแต่วิธีการฝึกสมาธิในแบบวิชาธรรมกายเราจะน้อมใจกลับเข้ามาในตัวนี่คือสิ่งที่หลวงปู่ท่านอยากจะให้เราทำคุณยายคุณครูแม่ใหญ่หลวงพ่อธรรมชโยอยากจะให้เราฝึกหลวงพ่อรัตตาชีโวท่านเมตตาขยายความเพิ่มเติมกลัวพวกเราจะไม่เข้าใจท่านบอกว่าถ้าเมื่อไหร่จำไหมนะถ้าเมื่อไหร่มนุษย์ปล่อยใจไหลออกไปนอกตัวมีโอกาสที่จะถูกกิเลสมันเข้ามาใช้งานจะดึงเมื่อไหร่ใจเราปล่อยออกไปนอกตัวใจมันจะเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมาก็คือไปยึดไปเกาะกับคนสัตว์สิ่งของเหตุการณ์ตัวหนังสือสารพัดสารเพที่มันอยู่นอกตัวและพอมันปล่อยออกไปแบบนั้นแหละโอกาสที่จะคิดดียากมากส่วนใครที่อยากจะเป็นอิสระจากการบังคับบัญชาของกิเลสอาสวะทั้งหลายทำไงเอ่ยดึงใจกลับเข้ามาไว้ในตัวอย่างง่ายๆอย่างสบายๆใช้วิธีควบคุมไหมเอ่ยไม่นั่งหยุดนิ่งเฉยแล้วคุณครูไม่อยากก็ย้ำนะขอนั่งเฉยๆได้ไหมลูกอย่าดื้อกับท่านนะเฉยๆไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ด้วยธรรมชาติของความเป็นเราเราในที่นี้ก็คือสรรพสัตว์ทั้งหลายนี่แหละที่มีใจซัดสายเป็นปกติจำไว้นะนี่คือคำแปลสรรพสัตว์นี่แหละสัตวโลกเนี่ยจิตมันซัดสายเป็นปกติมันเป็นแบบนี้ดังนั้นให้มันนิ่งเนี่ยมันนิ่งได้ไหมยากมากดังนั้นทำไงเฉยๆลูกปล่อยมันวิ่งไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันเหนื่อยมันก็เฉยเองเพียงแต่ว่าต้องล่อซื้อเช่นเดียวกันส่วนอื่นเขาล่อเราซื้อข้างนอกแต่ที่นี้เราล่อซื้อกลับเข้ามาในตัวหย่อนใจปุ๊บลงไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เนี่ยนะนุ่มๆเบาๆเบาเหมือนกันไงเอ่ยเหมือนขนนกลอยมาแตะอยู่บนผิวน้ำเนี่ยนะโอ้โหนุ่มขนาดนั้นแล้วประคองไว้ให้นิ่งๆเฉยๆไปเรื่อยๆไม่ต้องทำอะไรแค่นี้ส่วนความสว่างแล้วหลวงพี่เดี๋ยวมาเองมาตอนไหนเมื่อใจหยุดนิ่งถูกส่วนความสว่างจะมาเองพอมันเริ่มจะถูกส่วนมันจะค่อยๆสว่างอะไรถูกส่วนเห็นจำคิดรู้เคยได้ยินไหมเอ่ยเห็นจำคิดรู้หยุดถูกส่วนซ้อนเป็นหนึ่งเดียวกันคำพวกนี้เราอาจจะเคยได้ยินแล้วต้องทำไงหยุดนิ่งเฉยไปเดี๋ยวเขาถูกส่วนเองเขาก็หยุดเองแหละไม่ต้องไปเร่งไม่ต้องไปรีบยิ่งเร่งยิ่งไม่ได้ยิ่งเฉยยิ่งได้มันตรงข้ามกับข้างนอกเลยนะโลกข้างในเนี่ยตรงข้ามกับข้างนอกข้างนอกต้องเคลื่อนไหวถึงจะดีจะได้แข็งแรงจะได้อะไรแบบนี้แต่ข้างในต้องหยุดต้องนิ่งเนี่ยนะขันห้าเป็นสิ่งที่เขาบอกว่าต้องพิจารณาเราอาจจะเคยได้ยินคำนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราต้องพิจารณาว่าในกฎตายลักษณ์กำลังมาควบคุมเราอยู่ตรงนี้ไปนั่งสมาธิไปฝึกวิปัสสนาหรืออะไรเขาให้พิจารณาความเป็นไปของขันธ์ 5นี่ก็คือสิ่งที่ครูบาอาจารย์ในแต่ละสายก็พยายามจะให้เราพิจารณาแต่ว้าวมาเจอพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารเอาใจเราไล่ตามฐานต่างๆเข้าไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เนี่ยนะรูปข้างนอกเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันมีเกี่ยวกับอายตนะเนี่ยนะข้างนอกมี5อายตนะตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยนะข้างนอกและสุดท้ายมามีใจรวมไปตรงนี้ด้วยรับสิ่งต่างๆเข้ามารับเสร็จเป็นยังไงจำเสร็จปุ๊บจากนั้นปรุงแต่ง

สุดท้ายมาอ๋อมันเป็นแบบนี้และการรับรู้ก็อยู่ตรงที่ว่าปรุงแต่งหรือไม่ปรุงแต่งนี่คือทำให้ชีวิตมันวุ่นเนี่ยนะวงจรตรงนี้คือทำให้มันวุ่นวุ่นยังไงเอ่ยรูปดูซีรีส์เนี่ยนะสงครามส่งด่วนอะไรประมาณนี้อ่ะดูกันไปนะดูเสร็จมันอยู่ข้างนอกเสียงได้ยินเพลงเพราะๆเข้ามา I'm okay not okay อะไรเงี้ยนะกลิ่นอะไรที่มันหอมๆชอบ Chanel No. 5อะไรเงี้ยอ้าวว่ากันมารสไปกินอะไรยังไงตอนนี้สงครามสุกี้รสแข่งกันเนี่ยนะสัมผัสเรื่องราวต่างๆที่เราได้เจอแต่ละตัวแล้วก็อารมณ์ที่เกิดขึ้นจากการไปส่องชีวิตชาวบ้านหรือไปไล่ดูนู่นนั่นนี่แล้วแต่ทั้งหมดนั้นเป็นตัวทำให้จิตของเรานั้นรับเข้ามาก่อนเห็นคือรับจากนั้นก็มาจำนี่คือแบบนี้เราชอบอันนี้เราไม่ชอบอันนี้แล้วมันก็ส่งเข้าไปให้ชั้นที่สามเมื่อกี้จำได้ไหมสังขารคือตัวคิดมันจะมาปรุงแต่งว่าจะคิดมากแค่ไหนกับข้อมูลที่เราได้รับจากข้างนอกสุดท้ายมารู้จริงหรือรู้ไม่จริงอยู่ตรงที่ว่าเห็นจำคิดรู้ใจของเรามีสี่ชั้นที่หลวงปู่บอกไว้เห็นจำคิดรู้มันใสแค่ไหนมันใสมากก็จะรู้ว่าอ๋อนี่มันเป็นกับดักเท่านั้นเองขันห้าทั้งหมดนี้คือจิตที่เราต้องทำความเข้าใจต้องทำในแต่ละวันถ้าเราเข้าใจในขันห้ารูปร่างกายของเราเนี่ยนะแล้วก็ใจเห็นจำคิดรู้เป็นใจถ้าแบ่งกันเป็นขันห้าก็จะเป็นเห็นเวทนาจำสัญญาคิดสังขารรู้วิญญาณโอ้โหหลวงปู่คือแบบสุดยอดอะอธิบายทั้งหมดที่เขาว่ากันไปแล้วนั่งงงอยู่เนี่ยนะมาไล่ไปเสร็จปุ๊บแล้วให้ทำไงเห็นจำคิดรู้หยุดสิลูกรับอะไรเข้ามาเฉยๆรับรู้แต่อย่าไปปรุงแต่งถ้าปรุงแต่งนั้นเป็นไงมันทุกข์อยากได้จังเลยนู่นนั่นนี่ขึ้นมานั่นคือการปรุงแต่งสุดท้ายมันก็จะส่งต่อไปตัวกลางว่าเราอยากจะรู้อะไรในแต่ละวันที่เราได้รับรู้เรื่องต่างๆบ้างวันนี้อันนี้เกริ่นนะอยากจะมาพูดถึงเรื่องการบริหารจัดการสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้มันพอดีเราถึงจะทำหยุดทำนิ่งได้สงบ

เรารักเคารพท่านมากนะคุณครูเมื่อใหญ่เอามาให้พวกเราได้รู้ว่าการบริหารจัดการตัวเองเพื่อให้เราเองนั้นมีสุขมากขึ้นทุกน้อยลงเราควรจะอะไรยังไงดีกันบ้างลองฟังคำทบทวนที่คุณครูเมื่อใหญ่ท่านเคยสอนไว้สักนิดนึงแล้วกันนะเนาะคุณครูเมื่อใหญ่ท่านเคยสอนไว้เมื่อวันที่17กรกฎาคม2543ว่าเราต้องบริหารเวลาให้เป็นจัดสรรเวลาของเราให้ลงตัวเพื่ออะไรรู้ไหมเอ่ยให้มีเวลาว่างสำหรับแสวงหาหนทางพระนิพพานของตนเองให้ได้อย่างน้อยวันละชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงก็ยังดีส่วนเวลาอื่นที่เรามีภารกิจประจำวันที่ต้องทำก็พยายามฝึกฝนทำควบคู่กับภารกิจนั้นไปเพราะภารกิจกับจิตใจมันต้องยังไงเอ่ยต้องไปด้วยกันใครทำสองอย่างนี้ไปพร้อมๆกันได้ถึงจะเรียกว่าบริหารเวลาเป็นมีความตั้งใจที่จะทำความปรารถนาของเราให้สมหวังปรารถนาอะไรเอ่ยเราอยากจะทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีเนี่ยนะดังนั้นผู้ที่ทำตามนี้บริหารเวลาเป็นเนี่ยแหละย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตภารกิจกับจิตใจควรจะไปด้วยกันไม่ควรเป็นสิ่งที่แย้งกันหรือเป็นข้ออ้างว่าเราต้องทำธุรกิจการงานจะต้องเรียนหนังสือเลยทำให้เราเองนั้นมีเวลาหรือไม่มีเวลาเอ่ยไม่มีเวลาทั้งหมดมันก็แค่ข้ออ้างหรือบางคนอ้างว่าสุขภาพไม่แข็งแรงยังเจ็บป่วยไข้คอยให้หายป่วยค่อยให้หายป่วยแล้วค่อยแสวงหาหนทางพระนิพพานทำอย่างนี้ไม่ถูกนะเพราะเรามีเวลาของชีวิตที่จำกัดเหลือเกินและความตายเป็นยังไงเอ่ยไม่มีนิมิตหมายทั้งหมดนี้ที่ยกคำสอนของคุณครูเมื่อใหญ่ขึ้นมาให้เราได้ฟังกันอยากให้เรารู้ว่าเราเลี่ยงไม่ได้ที่ในแต่ละวันจะต้องทำภารกิจต่างๆและในขณะเดียวกันก็ต้องควบคุมใจให้นิ่งสงบไปพร้อมๆกันดังนั้นที่เกริ่นไว้ในเบื้องต้นเมื่อกี้เนี่ยนะกินเวลาไปจะครึ่งนึงเนี่ยก็ให้เราได้รู้ว่าที่ต้องรู้เท่าทันก็คือความคิดของเรานั่นแหละและตัวไหนจะเป็นตัวชักนำจะเป็นตัวควบคุมกิเลสมันจะชี้ให้เราไหลไปทางไหนขอให้รู้ทันถ้ารู้ทันแล้วในระหว่างที่เราทำภารกิจในแต่ละวันแล้วเราจะไม่ไหลไปตามที่กิเลสเขาชักนำเราไปให้เรารู้ว่างานคืองานงานคือสิ่งที่ต้องทำจำคำนี้ไว้เนี่ยนะคำแปลหลวงพ่อทัตตาชิโวท่านเคยสอนไว้งานหรือการงานเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องทำไม่ทำไม่ได้เดี๋ยวนี้มันมีพวกที่ไม่อยากจะทำงานมันก็มีนะในประเทศไทยนี่มีตั้งเยอะเลยคนไม่อยากทำงานอยากจะอยู่เฉยๆบางคนเขาบอกว่าเด็กรุ่นใหม่เขาไปทำงานวิจัยมานะไม่อยากจะทำงานจำนวนเป็นล้านเนี่ยหลายล้านคนในเมืองไทยที่ไม่อยากทำงานมองไปหลวงพี่ว่าโทษเขาก็ไม่ถูกเพราะว่าเท่าที่มองอยู่เหมือนกับว่าเหตุผลของเด็กนะ

เช้ามาพ่อแม่ก็ชอบออกไปทำงานเย็นก็กลับค่ำกลับมืดเวลาให้ลูกก็แทบจะไม่มีแสดงว่าพ่อแม่ชอบทำงานก็ให้พ่อแม่ทำไปฉันก็ขออยู่บ้านสบายสบายอันนี้เรื่องจริงนะเขาให้ความเห็นมาแบบนี้เห็นไหมกิเลสพอมันทำงานขึ้นมาแล้วเนี่ยบางเรื่องที่ไม่คาดคิดว่าคนจะคิดได้มันคิดได้ไหมมันคิดได้มันเป็นความเห็นบางเรื่องที่บางทีเราอาจจะไม่เป็นเฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้ได้เมื่อไหร่เรามีความรู้สึกแบบนี้นั่นแหละต่อมปัญญาของเราเริ่มทำงานเอ๊ะอะอิขึ้นมาเนี่ยนะต่อมปัญญาเริ่มทำงานพอต่อมปัญญาเริ่มทำงานแล้วทำไงนั่งเฉยๆพิจารณาการจะพิจารณาให้เห็นตรงตามอย่างที่เป็นเริ่มต้นด้วยความจำคำนี้ไว้เลยนะไม่ตัดสินอย่าตัดสินเด็ดขาดเพราะเมื่อไหร่ที่จะมีการตัดสินเริ่มจะมีการเอาเกณฑ์มาตั้งซึ่งตราบใดที่คนยังมีกิเลสรับรองได้เลยแม้ในวัดนี้ก็เช่นเดียวกันเนี่ยนะตราบใดคนยังมีกิเลสเกณฑ์ที่เอามาตัดสินไม่เท่ากันอย่างไรก็ต้องเอาใครก่อนฉันนี่แหละมาตรฐานอันดับหนึ่งของโลกยิ่งกว่า ISO 9000ดีกันนะนี่ก็คือคนมาตรฐานของฉันเขาบอกมีเจนนู้นเจนนั้นเจนนี้มีเจนเดียวในโลกเนี่ยเจนมีฉันนี่แหละฉันจะเอาอย่างนี้ฉันชอบอย่างนี้ก็ทำไปอย่างนี้นี้คือโลกดังนั้นพอเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาอย่าตัดสินพิจารณาทำไมมันคิดอย่างนั้นอ๋อมันเป็นแบบนี้พอไม่ตัดสินเสร็จปุ๊บวันหน้าวันหลังเกิดมีโอกาสได้เจอคนคนนี้ขึ้นมาได้พูดคุยกันลองฟังเขาดูตอนนี้เขามีวิชาสอนเนี่ยนะต้องสอนฟังด้วยหัวใจนั่งฟังใช้หัวใจฟังเขาอย่าใช้แค่หูเห็นความเทพของพระเดชพระคุณหลวงปู่มิน่าได้รับพระราชทานสมณศักดิ์นะพระมงคลเทพมุนีนะหลวงปู่เราชั้นเทพจริงๆเกินเทพไปหลายชั้นนะนะคือทุกอย่างที่เราได้ยินมันส่งไปที่ไหนมันส่งไปที่ใจถ้าฟังด้วยหัวใจคุณต้องเอาใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ฟังไม่ใช่แค่ได้ยินแค่หูใช้ใจฟังพิจารณาว่าตกลงเรื่องนี้เขาเป็นอะไรยิ่งคนโวยวายเสียงดังร้องวากวากเนี่ยนะเห็นโวยวายอยู่เมื่อนั้นเราเคยร้องไหมบางทีมีร้องเนี่ยลองนึกถึงตอนที่เราร้องตะโกนขึ้นมาเนี่ยนั่นแหละเรากำลังเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมาในใจเขาเรียกว่าทุกข์เมื่อไหร่ทุกข์มันเจ็บมันปวดมันจะบีบมันจะคั้นเคยได้ยินคำว่ากิเลสมันบีบคั้นไหมนี่แหละกรรมมันบีบคั้นเคยได้ยินไหมมันบีบคั้นบีบคั้นจนขนาดไหนอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องกรีดออกมากรีดมาทนไม่ไหวก็กรีดมันออกมาเนี่ยนะนี่คือสิ่งที่กิเลสมันบีบมันคั้นเห็นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทำความเข้าใจคนไหนยิ่งกรีดดังคนไหนยิ่งด่าแรงคนนั้นกำลังเจ็บมากๆเห็นใจเขาด้วยไม่ใช่ไปด่าซ้ำจำคำนี้ไว้นี่คือฟังมองด้วยหัวใจและนั่นแหละเราจะมีสภาวะหนึ่งเกิดขึ้นมาเขาเรียกว่าหัวใจพระโพธิสัตว์มีแต่ความรักแล้วก็ปรารถนาดีกับคนทั้งโลกเดินทางไปที่ไหนก็จะเป็นที่รักเรามีแต่ความรักอยู่ในใจคนอื่นจะสามารถสัมผัสกับความรักในใจเราได้เช่นเดียวกันดังนั้นก็ค่อยๆเรียนรู้ศึกษากันไปแบบนี้เนี่ยนะเพราะว่าเมื่อไหร่เราบริหารภารกิจของเรากับจิตใจได้ลงตัวทำงานไปด้วยแฮปปี้ไปด้วยเข้าใจในคุณค่าในงานที่ตัวเองทำอยู่ไม่ใส่ใจกับความท็อกซิกความเป็นพิษทั้งหลายของคนรอบข้างใส่ใจในงานของเราและทำงานตรงนั้นออกมาให้มีคุณค่ามากที่สุดเมื่อไหร่เราเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทำเมื่อนั้นภารกิจของเรามันจะเต็มไปด้วยความเบิกบานใจของเรามันก็จะแฮปปี้แม้มันจะเป็นสถานการณ์ที่บางครั้งบางทีมันรีบมันเร่งมันด่วนก็ตามแต่เห็นความเติบโตโดนจำนายตำหนิสมมุตินะเราทนได้ครับครับผมจะปรับปรุงครับอะไรเงี้ยนะถ้าเราทำได้กลับไปถึงบ้านส่องกระจกก่อนนอนกอดเก่งจังเลยวันนี้นะที่ว่าแบบจำนายตำหนิแล้วยังครับได้ไม่แสดงอารมณ์อะไรเลยแล้วก็ไปปรับปรุงตัวเพิ่มแสดงว่าเราเก่งกว่าเมื่อวานตั้งเยอะเลยอะไรเงี้ยนะบอกตัวเองแบบนี้บ้างก็ได้
นี่ก็คือสิ่งที่เขาแนะนำด้วยนะ

ในตอนนี้แนะนำว่าถ้าเมื่อไรเรารู้สึกเจ็บทุกกิเลสมันจะบีบจะคั้นจำคำนี้ไว้กอดตัวเองมองตัวเองในกระจกแล้วก็บอกตัวเองว่าทำดีแล้วทนได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดาหรอกอะไรเงี้ยนะนี่คือสิ่งที่เราสามารถจะทำได้แต่ถ้าเกิดว่าฝึกใจเป็นปกติหยุดใจที่ศูนย์กลางกายเป็นปกติเป็นไงเอ่ยเฉยไม่ต้องบอกตัวเองก็ได้เพราะมันรู้อยู่ข้างในศูนย์กลางกายใครรู้เอ่ยกายต่างๆเขารู้เขาทันเขาเฉยๆเขาเห็นเจ้านายไปอย่างนี้เข้าใจแล้วก็แค่ทำตัวให้ดีถ้าเราสมบูรณ์แบบในทุกด้านลองดูสิเปลี่ยนความท็อกซิกให้มันเป็นชาเลนจ์ลองสู้กับเจ้านายดูสิว่าเรากับเจ้านายใครจะยอมแพ้มากกว่ากันตำหนิมากฉันจะรับทุกกระบวนท่าให้ได้อะไรแบบนี้เนี่ยนะมันจะกลายเป็นมุมมองอีกแบบนึงเลยพูดง่ายนะแต่ในความเป็นจริงถ้าจะต้องทำโอ้โหพี่น้องมันยากมากจะทำความเข้าใจตรงนี้ดังนั้นเราเลยต้องทำใจให้มันนิ่งเป็นปกติทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงนึกถึงองค์พระไปด้วยจากนั้นสร้างบรรยากาศที่ดีด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาทุกอย่างมีเหตุผลหมดถ้าคุณทำแค่นั้นอะที่พูดเมื่อกี้ได้เนี่ยนะคุณจะไม่เป็นบุคคลที่ท็อกซิกคุณจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายคุณบริหารภารกิจกับจิตใจของคุณได้ชั้นเยี่ยมเลยนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะยกขึ้นมาบอกเพราะภารกิจมันไม่ใช่แค่การงานมันเป็นเรื่องที่เราต้องทำในระหว่างวันล้างหน้าต้องทำไหมต้องทำแปรงฟันต้องทำไหมต้องทำทานข้าวต้องทำไหมแต่งตัวนี่คือทุกอย่างที่เราต้องทำนั่นคือภารกิจทั้งหมดเลยไม่ว่าจะทำอะไรให้เข้าใจให้พิจารณาให้ไม่ประมาทเนี่ยนะหลวงพ่อท่านมี5ห้องชีวิตมี UG ไฟล์ของพวกนี้นี่คือทำมาเสิร์ฟพวกเรามากเลยนะคือให้เราเองฝึกใจแล้วก็มีอุปกรณ์ช่วยแบบรอบทิศเลยเพื่อให้เราเองใช้ชีวิตในแต่ละวันเรียกว่าทำตัวเราเป็นเหมือนกับธรรมะทำตัวให้เราเป็นธรรมะคำแปลของธรรมะก็คือความดีแล้วก็ความจริงเป็นคนที่มีทั้งสัจจะมีความทั้งจริงใจมีความซื่อสัตย์รวมถึงมีคนมีความเป็นคนดีอยู่ในตัวของพวกเราด้วยคุณสมบัติที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านประสงค์เนี่ยนะอยากจะให้ลูกๆของท่านมีวันนี้อยากจะยกตรงนี้ขึ้นมาว่าในการจะทำภารกิจของเราให้สมบูรณ์แบบเนี่ยนะหลวงพี่เคยเอาพระสูตรเนี่ยช่วยกับทีมงานลูกศิษย์ลูกหาของวัดนี่แหละทำกันเพราะหลวงพ่อท่านอยากจะทำหลักสูตรสักหลักสูตรนึงลองทดสอบดูซิว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยใช้กับคนรุ่นใหม่ได้จริงหรือเปล่านั้นก็เลยระดมสมองกันทำออกมาใช้พระสูตรชื่อนี้เสนาสนะสูตรเนี่ยนะเป็นหลักสูตรที่วัดเนี่ยพยายามจะใช้พยายามจะทำอยู่เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้เนี่ยนะว่าเมื่อไรพระมีองค์ประกอบ5อย่างอาศัยใช้สอยเสนาสนะอันประกอบด้วยองค์5ไม่นานจักจะทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันสรุปง่ายๆหน้านี้ฟังยากนะคำของพระไตรปิฎกคือคุณสมบัติของตัวเราแบบไหนและต้องอยู่ในสถานที่แบบใดถึงจะทำให้เรามีปัญญาและจะเห็นเรื่องราวต่างๆชัดตรงตามอย่างที่เป็นจริงๆได้เลยเอาทั้งหมดเอามาทำเป็นหลักสูตรขึ้นมาทำเสร็จแล้วให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยที่มาเรียนบังคับให้เด็กที่เข้ามาเรียนต้องนั่งสมาธิทุกวันทำ UG5 เป็นประจำห้องนอนตัวเองเป็นยังไงถ่ายให้เพื่อนได้ดูด้วยว่าจัดห้องนอนแล้วเป็นยังไงจัดโต๊ะทำงานแล้วเป็นยังไงอะไรแบบนี้ให้เขาลองดูเพื่อให้ได้เกิดคุณลักษณะ5ประการลองมาดูแล้วกันนะว่าคุณสมบัติที่ใครทำตามนี้แล้วถือว่ามีคุณสมบัติประจำตัวดีจัดการงานของตัวเองดีแล้วจะมีปัญญาเกิดขึ้นภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์5เป็นยังไงข้อแรกเป็นผู้มีอะไรเอ่ยศรัทธาข้อแรกต้องมีศรัทธาก่อนในที่นี้ความศรัทธาในขั้นสุดเนี่ยก็คือเชื่อปัญญาการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาอย่างนี้แล้วกันนะโดยสรุปไป

เร็วๆก็ได้มีศรัทธาก่อนจะศรัทธาได้ต้องเริ่มต้นตั้งแต่ความชอบก่อนเห็นคุณค่าชอบรักเคารพจากนั้นก็ถึงจะมาเป็นศรัทธาไล่มาเรื่อยในใครเอ่ยเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเราก่อนนั่นแหละหลวงพ่อท่านเทศบ่อยว่าศรัทธาตัวที่ดีที่สุดเลยก็คือศรัทธาในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งถ้าไม่นั่งสมาธิจะเกิดศรัทธาตัวนี้ได้ไหมเอ่ยไม่ได้ดังนั้นเมื่อกี้คุณครูไม่ใหญ่ท่านบอกแล้วอย่างไรก็ต้องนั่งสมาธิเราถึงจะมีศรัทธาได้ดังนั้นข้อแรกต้องมีศรัทธาก่อนจิตต้องนิ่งพอก่อนถึงจะพิจารณาเรื่องราวต่างๆได้ดีเริ่มต้นได้แต่ตัวเองก่อนว่าเกิดมาเป็นคนแล้วคุณค่ามีไหมมีเยอะเลยนี่คือข้อแรกข้อที่สองเป็นผู้มีอาพาธน้อยเนี่ยนะมีโรคเบาบางสรุปคร่าวๆข้อนี้ก็คือดูแลสุขภาพตัวเองเป็นยังไงดีนี่คือข้อที่สองจะทำให้เราเองบริหารร่างกายดีตรงนี้จะได้ดูข้อที่สามไปกันเร็วๆนะเป็นผู้ไม่โอ้อวดมีมารยาเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนมีสัจจะถ้าคนไหนมีธรรมะเป็นแบบนี้พูดคำไหนเป็นคำนั้นทำอย่างไรพูดอย่างนั้นในที่ลับก็คือในที่ลับไม่เอามาเปิดเผยในที่แจ้งอะไรประมาณนี้เนี่ยนะอังเคิลอะไรพวกนี้จะไม่มีถ้าเรามีในลักษณะแบบนี้ดังนั้นคือลักษณะของบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติค่อนข้างสมบูรณ์แบบไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ 4. เป็นผู้ปารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมบาปกรรมไหนๆเคยมีวางทิ้งปล่อยไปให้หมดเลยเพื่อว่าสุดท้ายจะได้เป็นผู้ที่มีปัญญา5ข้อนี้บอกอะไรสรุปให้ฟังแล้วกันนะ5ข้อนี้บอกให้รู้ว่าใครคนไหนทั้งทางโลกทางธรรมเป็นเหมือนกันต้องเริ่มต้นก่อนว่าเห็นคุณค่าของตัวเองก่อนว่าเราเองตอนเนี้ยเป็นคนแล้วนะสภาวะของความเป็นมนุษย์เนี่ยเทวดาอิจฉาเลยนะเพราะเราสามารถจะทำคุณงามความดีได้เยอะเลยจากนั้นพอเรารู้ว่าตัวเราเองมีคุณค่าดูแลตัวเองให้ดีพอดูแลตัวเองให้ดีเสร็จปุ๊บจะทำหน้าที่การงานอะไรยังไงก็ตามแต่ลุยทำจริงๆจะไล่ยูนิคอร์นหรือจะไม่ทำอะไรก็ตามแต่อยู่ตรงที่ว่าเราเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทำหรือเปล่าถ้าเราเห็นทุ่มแค่ไหนเอาชีวิตเป็นเดิมพันใครทำแบบนี้ให้ดูพระเดชพระคุณหลวงปู่ถ้าไม่ได้เป็นไงเอ่ยนั่งสมาธิถ้าไม่ได้ตายเถอะนี่คือปรารภความเพียรแบบขั้นสุดเพราะท่านรู้ดวงสว่างเกิดขึ้นละท่านรู้ละในตอนนั้นเนี่ยนะแต่ถ้าเกิดเป็นเราเนี่ยนะยังไม่สว่างยังมืดตื้อมืดมิดท่องคาถาก็อยู่แบบเนี้ยไม่ได้ตายเถอะเนี่ยนะหลวงพ่อท่านตาถ้าบอกได้ตายสมใจกันแน่อะไรเงี้ยดังนั้นก็ต้องประเมินตัวเราด้วยทั้งหมดนี้ที่พูดอยู่ให้เราประเมินตัวเราในทุกวันว่าเราเป็นยังไงอาศัยอะไรประเมินเอ่ยนี่ปัญญาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านอยากให้เราเห็นชอบอะไรไม่ชอบอะไรเก่งเรื่องไหนทำเรื่องอะไรไม่ได้เราต้องเห็นก่อนนี้คือสิ่งที่เราเองต้องทำและเมื่อไหร่เรามีครอบครัวมีเพื่อนมีคนที่อยู่รอบตัวเราที่ไม่ท็อกซิกมีบุญมากพอที่เกิดอยู่ในครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายเนี่ยนะประคองเราให้อยู่ในเส้นทางที่เหมาะสมดีงามเป็นครอบครัวตัวอย่างของโลกพ่อแม่ฟังลูกอย่างเข้าใจชี้ทางให้ลูกเดินได้ถูกต้องเหมาะสมดีงามสอนให้เด็กเนี่ยได้แบบเมื่อเช้าเนื่องจากชอบสองชาวบ้านเห็นคลิปหนึ่งพ่อแม่ไปซื้อกาแฟรู้จักซื้อกาแฟเนาะซื้อกาแฟไปจอดรถซื้อกาแฟที่เขาขับรถเข้าไปซื้อได้เมืองนอกขับรถมาจอดเสร็จปุ๊บแม่ก็สั่งกาแฟแก้วนึงเนี่ยนะแต่เขาพูดเป็นภาษาฝรั่งอันนี้แปลให้กาแฟแก้วสั่งเสร็จปุ๊บลูกอยู่เบาะหลังตัวเล็กนิดเดียวนะลูกตะโกนมาเอาคุกกี้ด้วยแม่หันหน้ามามองลูกนั่งเบาะหลังคุกกี้กินที่บ้านลูกลูกก็เลยถามมาสวนกลับมาเลยนะว่า
าแฟก็กินที่บ้านได้แม่ลูกสวนมาเลยกาแฟก็กินที่บ้านได้แม่พ่อนั่งคู่กับแม่ข้างหน้าหันมามองแม่แล้วยิ้มดูว่าแม่จะเอาไงแม่หันมาหาคนขายแล้วก็บอกว่าไงคุกกี้อีกหนึ่งใช้ได้ใช้ได้ดูเสร็จใช้ได้นี่แหละฟังด้วยหัวใจลูกมีเหตุมีผลให้เหตุผลกาแฟกินที่บ้านก็ได้แม่สั่งกาแฟถ้างั้นคุกกี้กินที่บ้านที่แม่บอกเจอลูกสวนแต่ฟังด้วยใจลูกไม่ได้ดื้อแต่เป็นเด็กฉลาดจับประเด็นของแม่ได้เนี่ยนะนี่แหละคือสิ่งที่อยากจะบอกให้พวกเรารู้ว่าถ้าใจเราเป็นหัวใจพระโพธิสัตว์เปี่ยมด้วยความรักเนี่ยนะโดยเฉพาะลูกเป็นแก้วตาดวงใจเราเลยเนี่ยลูกพูดขึ้นมาถ้าเจอแม่ไทยก็ตวาดวัดอะไรสักอย่างก็ว่ากันไปเนี่ยนะแต่นี่ใช้ได้เล่าให้ฟังเฉยๆเพราะว่ามีสตินำฟังด้วยหัวใจไม่รีบตัดสินลูกไม่อะไรยังไงทั้งนั้นยกตัวอย่างมาให้พวกเราได้ฟังว่าการใช้ชีวิตของเราถ้าเราเองเดินอยู่ในเส้นทางที่ใจเราใสใจเราสว่างเนี่ยนะเริ่มต้นด้วยความไม่ประมาทตั้งแต่เช้าเนี่ยตื่นขึ้นมารวมใจหยุดนิ่งกับองค์พระดวงแก้วก่อนเนี่ยนะวันนั้นถือว่าใช้ได้แหละแล้วก็ใช้ชีวิตกันต่อมาต่อมานั่งฟังตอนนี้เขามีไลฟ์โค้ชเขามีนักจิตวิทยาเขามีงานวิจัยเขามี AI ตอนนี้ก็นั่งส่องของพวกนี้แหละสุดท้ายมาที่เห็นทั้งหมดนั้นก็คือเรามีบุญจริงๆที่ได้เจอคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมีบุญมากยิ่งกว่านั้นอีกที่เจอครูบาอาจารย์ซึ่งนำสิ่งต่างๆเหล่านี้มาพูดให้เราเข้าใจแล้วก็ตั้งใจอยากจะฝึกฝนอบรมตัวเองได้ในแต่ละวันงานเป็นสิ่งที่เราต้องทำไม่ว่าจะเป็นล้างหน้าแปรงฟันไม่ว่าจะเป็นงานที่เราต้องทำในบ้านรวมถึงงานที่เราต้องทำเพื่อทำมาหาเลี้ยงชีพจะได้เกิดทรัพย์เอามาทำบุญในเหล่านี้เนี่ยนะเดี๋ยวก็จะมี30,000 วัดเอามาให้ปลื้มกันแล้วเนี่ยนะเตรียมความปลื้มกันไว้เยอะๆแล้วกันปีนี้รับรองได้เลยว่าความปลื้มกันแบบสุดๆดังนั้นก็การบริหารจัดการใจตรงนี้เพื่อให้เราเองนั้นมีความสุขแล้วสามารถที่จะปล่อยวางได้เป็นพ่อแม่คู่เมื่อกี้ที่บอกฝรั่งเขาปล่อยวางได้เป็นไม่มีอารมณ์ไม่มีอะไรเลยอารมณ์ดีอยู่ในสังคมที่คนมีความรับผิดชอบเมืองที่มันเจริญแล้วเนี่ยคนขับรถก็รับผิดชอบขับรถกันตามกันเป็นแถวเนี่ยนะขับตามกฎจราจรจะเปลี่ยนเลนต้องเปิดไฟก่อนอย่างน้อย400เมตรอะไรแบบนี้เมืองไทยโอ้โหเปิดปั๊บปาดนะมนุษย์กบมนุษย์ปาดเต็มประเทศกันไปหมดเนี่ยปาดกันไปปาดกันมาปาดหน้าเสร็จปุ๊บในวัดจะมีปาดกันเลยนะโอ้โหคนก็ชื่นชมกันโดนปาดหน้าในวัดก็บอกจะรีบไปสร้างบารมีที่ไหนอะไรเงี้ยนะก็มีชื่นชมกันแบบนี้ดังนั้นถ้าเรามีสติมีสัมปชัญญะแม้คำพวกนี้ก็จะไม่หลุดออกจากปากเรามาเลยเห็นไหมว่าเราพลาดได้ตลอดไม่ต้องใครหรอกพระที่นั่งพูดอยู่ตรงนี้ก็มีหลุดอยู่บ้างเหมือนกันเอามาเล่าให้ฟังว่าเราฝึกตัวไปด้วยกันเพราะเราต่างคนต่างมีกิเลสอยู่พี่มีหน้าที่แค่ว่ามาเล่าให้ฟังว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้หยุดพิจารณาและเดี๋ยวเราก็จะคิดได้ถูกอย่างที่มันควรที่จะเป็นเกิดภาพขึ้นมาในใจปุ๊บคนขับรถปาดหน้ามันมีภาพเกิดขึ้นมาในใจเนี่ยนะจะเป็นภาพอะไรก็ตามแต่ถ้าภาพดีๆเราจะเข้าใจอ๋อเขารีบพ่อเขาอาจจะป่วยก็ได้อะไรเงี้ยเราสามารถจะมองไปได้ในลักษณะแบบนั้นแต่ถ้าเกิดภาพไม่ดีมันถ้าเกิดไม่ได้ฝึกสติไปประจำมันหลุดออกปากมาเลยเนี่ยนะมันข้ามขั้นตอนมาเลยได้คิดหรือยังไม่ได้คิดมันออกมาเป็นคำพูดเลยและการกระทำตามด้วยบีบแต่อีก2ครั้งเป็นสาธุนะ2ครั้งจำไว้บีบแต่มาอีกครั้งนึงที่มันบีบไล่มาอะไรแบบเนี้ยถ้าคนไม่มีสติบริหารภารกิจไม่ลงตัวมันหงุดหงิดตั้งแต่ยังไม่ทันออกจากบ้านเลยสิ่งหนึ่งซึ่งหลวงพ่อมักจะบอกอยู่ตลอดก็คือถ้าเมื่อไหร่อย่างเช่นวิชาที่ว่าเนี่ยนะให้เรียนของพวกนี้ที่ต้องบังคับเลยก็คือให้เขานอนแบบพระนอน4 ทุ่มตื่นแถมให้พระให้ตื่น2 ทุ่มโดยเวลาของพระเนี่ยนะในพระไตรปิฎกให้ตื่น2 ทุ่มแต่นี่เราแถมให้อีก1 ยาม6 โมงเช้าก็แล้วกันให้เด็กนอน4 ทุ่มตื่น6 โมงเช้าพอเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บเด็กเขียนนะพอเสร็จวิชาเขาต้องเขียนแล้วก็ไปสรุปให้เด็กฟังว่าเมื่อไหร่คุณตื่นเช้าคุณจะไม่รู้จักคำว่าชั่วโมงเร่งด่วน
ชีวิตคุณจะชิลมากเลย

พอชิลคือไม่ต้องรีบอารมณ์เป็นไงใช้ได้ไม่ต้องให้ปาดหน้าบีบแตรสรรเสริญไม่มีเลยชีวิตใช้งานดีขึ้นรถเมย์ก็ไปก่อนเวลารถก็ไม่แน่นรถก็อยู่ในช่วงที่ยังไม่ติดอยู่อะไรเงี้ยบางคนตื่นก่อนทำให้ชีวิตดีทั้งนั้นชีวิตดีตรงนี้ก็คือใจดีแฮปปี้กับสิ่งที่เป็นไปเห็นเรื่องราวอะไรนั่งรถไปเสร็จมีการชมวิวข้างทางได้ด้วยนี่เด็กเขียนนะเขามีเวลาที่จะมองข้างทางแทนที่กำลังนึกแช่งคนขับอยู่เร่งหน่อยสิว่าจะไม่ทันแล้วอะไรเงี้ยไม่มีเลยเห็นไหมว่าแค่คุมเวลาให้ได้บริหารกิจที่เราต้องทำขั้นต้นได้เนี่ยใจมันนิ่งได้เลยไม่ได้ตกเป็นทาสของอารมณ์เมื่อไหร่เราเป็นทาสอารมณ์แสดงว่ากิเลสมันดีดแล้วมันมาคุมใจเราแล้วมันเป็นนายเราแล้วเมื่อนั่นแหละคุณตกเป็นทาสของพยามารโดยไม่รู้ตัวหลวงปู่ท่านเลยให้หยุดดูซีรีส์สงครามทรงดวนหรืออีก2เอพิโซดยังไม่จบหยุดก่อนนอนเนี่ยนะเพื่อให้ตัวเองตื่นมาทำงานอีกวันนึงได้หยุดเป็นวางเป็นจากเรื่องง่ายๆและเดี๋ยวคุณจะว่างหรือวางในเรื่องยากๆได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นเจอคนตำหนิเจอคนว่าเจอลูกค้าบ่นยิ้มครับเดี๋ยวจะไปแก้ตัวเดี๋ยวจะปรับปรุงอะไรว่าไปเพื่อให้ทุกคนที่อยู่รอบตัวเราเขาจะได้แบบเอ้ยคนนี้ใช้ได้พอเราเริ่มเย็นเขาก็จะเริ่มเย็นด้วยเขามีทฤษฎีหนึ่งเขาบอกว่าเป็นทฤษฎีส่องกระจกอีกคนหนึ่งร้อนเจออีกคนหนึ่งเย็นทฤษฎีส่องกระจกจะส่งผลให้เริ่มเย็นได้เช่นเดียวกันแต่ตรงข้ามถ้าเกิดว่าเราไม่คุมสติทฤษฎีเดียวกันนี่แหละส่องกระจกเห็นอีกคนหนึ่งร้อนจะทำตัวเป็นเหมือนในกระจกเลยแบบแรกเข้าใจว่าแบบนั้นอย่าทำแล้วก็เข้าใจแล้วก็รู้ว่าเขาเจ็บเขาปวดก็จะทำตัวได้ถูกอีกแบบนึงแต่อีกทฤษฎีนึงเขาร้อนมาก็เป็นไงเราต้องร้อนกว่าถมเข้าไปแล้วสุดท้ายเป็นไงลงไม้ลงมือไปจบที่โรงพักไม่จบชีวิตมันก็เท่านี้หลวงพ่อท่านบอกว่าตอนนี้หาคนคิดดีในโลกนี้ยากเหลือเกินเพราะกิเลสมันเร้ามันใช้โซเชียลมีเดียมันใช้สารพัดสารเพมาบีบคั้นให้คนไปทำอะไรก็ไม่รู้เห็นจำคิดรู้มันร้อนมากดังนั้นหลวงพ่อท่านเป็นห่วงเป็นใหญ่นะหลวงพ่อทัตตาชิโวท่านพูดขึ้นมาท่านบ่นว่าคนหาคนคิดดียากและท่านก็ตั้งคำถามกับเด็กๆว่ารู้ไหมทำไมถึงจะต้องหลวงปู่ท่านอยากจะให้เอาวิชาธรรมกายไปให้ได้ทั่วโลกเหตุผลที่หลวงปู่ท่านอยากจะเอาวิชาธรรมกายไปให้ได้ทั่วโลกเนื่องจากคำสอนบทตรงนี้ของหลวงปู่เนี่ยนะเรามาลองดูกันแล้วกันนะว่าหลวงปู่ท่านสอนไว้ว่าอย่างไรหลวงปู่ท่านสอนไว้ว่าให้เราเองนั้นไม่ประมาทในความเห็นผิดทำความเห็นถูกให้บังเกิดมีไม่ประมาทในความทุจริตก็คือมโนทุจริตวจีทุจริตกายทุจริตเนี่ยนะก็คือทำไม่ดีทั้งกายวาจาใจทำความสุขให้บังเกิดมีการไม่ประมาทนั้นจบพระไตรปิฎกคือวินัยปิฎกสุตตันตปิฎกแล้วก็ปรมัตถปิฎกโดยสรุปในหน้านี้ก็คือหยุดนั่นเองคำว่าหยุดคือความไม่ประมาทคำว่าไม่ประมาทคือหนทางแห่งความไม่ตายจะเข้าไปสู่พระนิพพานได้ต้องเริ่มต้นด้วยความไม่ประมาทสิ่งที่เราเองจะต้องพิจารณาในแต่ละวันก็คือความเป็นไปของโลกและชีวิตนั่นแหละดังนั้นเรามาอยู่ตรงนี้มองงานของเราให้ดีงานอย่างแรกคืองานทั่วทำให้ลงตัวงานทั่วไปมีอะไรบ้างเอ่ยแปรงฟันกินข้าวที่บอกเมื่อกี้รวมถึงในการทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยนี่เป็นงานทั่วไปใช้สติมีความไม่ประมาทในงานของเราพิจารณางานของเราด้วยเริ่มต้นได้แต่ใจที่มันหยุดได้ก่อนจากนั้นจากงานอย่างแรกคืองานทั่วไปมางานขั้นที่สองคืองานดัดนิสัยพิจารณานิสัยของเราก่อนว่านิสัยของเราเป็นยังไงคิดดีเป็นปกติหรือเปล่าพูดดีเป็นปกติหรือเปล่าทำดี

0: มันต้องไปพร้อมๆกันมีคนเคยมาถามหลวงพ่อทัตตะหลวงพ่อตอบปัญหาคนก็เลยชอบมาถามปัญหานู้นนั่นนี้กับท่านถามว่าหลวงพ่อครับฟังอนุบาลฝันในฝันวิทยาคุณครูไม่ใหญ่ท่านเอาเรื่องของฝรั่งมาเล่าเขานั่งแป๊บเดียวเข้าถึงธรรมง่ายเลยทำไมฝรั่งเป็นอย่างนั้นล่ะครับหลวงพ่อผมนั่งกับหลวงพ่อมา 10-20 ปีแล้วเนี่ยยังต้องท่องคาถามืดทึ่มมืดมิดอยู่เลยทำไมฝรั่งเลยเป็นแบบนั้นมาถึงปุ๊บนั่งปั๊บเข้าไปถึงข้างในเลยหลวงพ่อท่านก็ยกเรื่องงานเมื่อกี้มาเล่าให้เขาฟังว่าคนไหนถ้าอยากจะเข้าถึงทำไวๆงานของตัวเองต้องรับผิดชอบได้เป็นอย่างดีงานอย่างแรกงานทั่วๆไปเป็นไงเอ่ยพิจารณาแต่ละอย่างที่ตัวเองทำที่ว่าไปเมื่อกี้แหละตามลักษณะที่พระพุทธเจ้าท่านบอกจะกินข้าวจะทำงานจะฝึกตัวเองทุกเรื่องทำมาดีงานแรกลงตัวงานอย่างที่สองงานดัดนิสัยมีวินัยไปอย่างดีเลยอะไรเงี้ยนะฝรั่งเขาฝึกมาแบบนั้นสังคมมันบังคับให้เขาต้องเป็นแบบนั้นสองอย่างในสามทำมาดีแล้วพอถึงเวลามาอย่างที่สามไปไงหยุดนิ่งมันก็ไหลเข้าไปในกลางได้เลยแต่ที่ยกมาแบบนี้เศรษฐีแถวนี้ที่นั่งหลวงพี่ไม่ห่วงนะเราเป็นลูกศิษย์ลูกหาวัดพระธรรมกายมีบุญมากเกิดมาอยู่ในวัดนี้บางคนมาวัดนี้ครั้งแรกบอกเข้ามาในวัดพระธรรมกายเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยมีความสะอาดมีความเป็นระเบียบจริงๆสองอย่างนี้ใครเป็นคนวางรากฐานไว้เอ่ยคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงวางมาตรฐานของวัดพระธรรมกายเอาไว้ให้คนที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่นี้ไม่ว่า งานไหนที่มันอยู่ในวัดนี้ลงตัวแล้วพอมาอยู่ในวัดนี้เป็นปกติมาทำบุญเป็นประจำเนี่ยนะรับรองได้เลยว่างานอย่างแรกทั่วๆไปจะเข้าห้องน้ำมีผ้าสะอาดมีผ้าสว่างเตรียมไว้ให้เรียบร้อยเลยเนี่ยนะงานอย่างที่สองงานดัดนิสัยเข้าถงเข้าแถวนั่งตรงนี้ยังเป็นแถวเลยเห็นไหมไม่ต้องบอกนั่งเรียงแถวกันโดยอัตโนมัติถึงเวลามานั่งหลับตาปุ๊บหลับปั๊บใช่ไหมไม่ใช่เนาะนั่งหลับตาปุ๊บสว่างโล่ปั๊บนี่คือสิ่งที่พวกเราโดนฝึกมาโดยไม่รู้ตัวจิตของคนที่ฝึกแบบนี้เป็นประจำมันมีพลังเป็นอย่างยิ่งเพราะสู้กับสิ่งที่สู้ได้ยากที่สุดในโลกเป็นประจำนั่นก็คือกิเลสในใจของตัวเราเองเราชนะมาได้เรื่อยๆเลยมานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยนะดังนั้นเราถึงมีพิธีชิตังเมอยู่เรื่อยๆชนะในความชนะที่มันทำได้ยากเนี่ยสร้างวัดใหญ่ขนาดนี้ทำงานไหนก็สำเร็จได้โดยง่ายเพราะภารกิจกับจิตใจของเรามันไปด้วยกันมันเป็นยังไงมันนิ่งมันสงบมันซิงมันซ้อนมันสนิทอย่างที่คำที่เราเองเคยได้ยินกันไปแบบนั้นแหละดังนั้นเดินไปที่ไหนมันก็นิ่งมันก็สงบมันก็เย็นจิตใจก็แจ่มใสเบิกบานปลื้มกันในทุกๆขณะจิตใครปลื้มบ้างเปล่งคำสาธุการขึ้นมาให้ฟังหน่อยสิสาธุทั้งหมดนี้ก็เป็นธรรมะที่เอามาฝากพวกเราในวันนี้ภารกิจกับจิตใจไปพร้อมๆกันและเดี๋ยวเราจะปลื้มทุกๆขณะจิตในทุกๆเส้นทางทุกๆก้าวย่างในหนทางแห่งการสร้างบารมีของพวกเราทุกๆคนเลยนะ
1: สาธุเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ด้วยความตั้งใจของพวกเราทุกๆคนที่ฝึกทำภารกิจควบคู่กับการรักษาใจขอให้ใจของเราที่ใสสะอาดสว่างเป็นปกตินั้นชักนำเอาสายสมบัติดั้งเดิมมาเชื่อมกับสายสมบัติปัจจุบันเป็นสมบัติจักรพรรดิมาให้พวกเราได้สร้างบุญได้อย่างเต็มที่เต็มอิ่มเต็มมือเต็มใจเกิดไปทุกภพทุกชาติให้เกิดอยู่ในครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายได้สร้างบารมีร่วมกับหลวงพ่อหลวงปู่คุณยายอย่างใกล้ชิดและเมื่อไหร่ตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติธรรมขอให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายโดยเร็วพลันไปทุกภพทุกชาตินับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ขอเจริญพรนะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเราเคยแปลกใจไหมคะว่าทำไมชีวิตบางช่วงก็ดีดีหยิบจับอะไรก็เฮงเฮงปังปังไปซะทุกเรื่องแต่ทำไมชีวิตบางช่วงก็ตกต่ำดำมืดชอกช้ำต้องกินน้ำใบบัวบกไม่มีใครสู้ฮกเราไม่มีใครยอมรับนับถือเราเลยทำไมชีวิตเป็นแบบนี้ยิ่งคิดก็ยิ่งแปลกใช่ไหมคะอย่างงงวยไปเลยนะคะเพราะชีวิตของเรานั้นก็มีขึ้นมีลงเหมือนอาทิตย์อัสดงแต่ยังคงทอแสงขึ้นมาใหม่ในยามเช้าซึ่งจริงๆแล้วเหตุที่ชีวิตของเรานั้นเดี๋ยวก็รุ่งเรืองเดี๋ยวก็รุ่งริ่งก็เพราะว่ามีสิ่งที่อยู่เบื้องหลังนั่นก็คือบุญและบาปนั่นเองนะคะโดยเฉพาะเรื่องของบุญนั้นคุณครูไม่ใหญ่ได้เมตตาอธิบายไว้อย่างชัดเจนดังต่อไปนี้ค่ะบุญคือสิ่งที่เราได้ทำมาไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาเป็นต้นจะมารวมอยู่เป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ในกลางกายดวงบุญนี้จะกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วที่เจรไนแล้วใสบริสุทธิ์เหมือนเพชรหรือยิ่งกว่านั้นจะใสๆแล้วก็สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านั้นแต่ว่าใสเย็นไม่แสบตาไม่เคืองตาดวงบุญนี้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเช่นทำให้เรามีรูปสมบัติที่งดงามแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บหรือมีโรคน้อยอายุยืนยาวทำให้เรามีโภคทรัพย์สมบัติมีคุณสมบัติมีความฉลาดมีความสามารถบุญเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทั้งมวลของชีวิตทุกอย่างมีบุญเป็นฉากหลังที่คอยเป็นเครื่องสนับสนุนให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานในการศึกษาเล่าเรียนปราศจากอุปสรรคต่างๆหรือมีอุปสรรคน้อยบุญทำให้เราไปเกิดในสวรรค์ในเทวโลกมีทิพยสมบัติมากมายมีบริวารอันเป็นทิพย์แล้วก็ยังส่งผลให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานไปสู่อายตนะนิพพานได้ทั้งหมดมีบุญเป็นเครื่องสนับสนุนให้เราไปถึงตรงนั้น

คุณผู้ชมคะบุญมีอานุภาพมากมายถึงเพียงนี้โดยเฉพาะบุญที่เกิดจากการทำภาวนาหรือภาวนาใหม่ซึ่งเป็นหนึ่งในบุญญกิริยาวัตถุ10ประการเป็นบุญที่สำเร็จจากการเจริญสมาธิภาวนาอันจะทำให้เรานั้นประสบพบเจอแต่ความสุขความสำเร็จอย่างไม่มีประมาณเลยนะคะดังนั้นเราต้องหมั่นประกอบความเพียรหมั่นประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวา

มือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาตรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาเบาหลับตาสักครู่ลูกไม่ถึงกับปิดสนิทพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับนั่นแหละอย่าไปบีบเลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาเบาพริ้มพริ้มสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อของร่างกายของเรานะจ๊ะให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกว่าเรานั่งได้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแต่ต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งจะเป็นเรื่องของคนเรื่องสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยทั้งวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเรานะจ๊ะตรงนี้สำคัญเพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรานี่แหละเกี่ยวพันกับตัวเราทั้งสิ้นเลยเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นตรงนี้นะแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานจะเป็นช่องทางภายในกลวงเป็นแนวดิ่งเล็กนิดเดียวเท่ากับปลายเข็มตรงกลางตรงนี้

เป็นเส้นทางสายกลางวายในเมื่อเราหยุดใจได้ตรงนี้เนี่ยมันจะผ่านช่องทางภายในที่เล็กและแคบในเบื้องต้นไปสู่ที่โล่งกว้างไม่มีขอบเขตศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์เมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจท่านจะนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภายในวัฏสงสารแล้วการเวียนว่ายแท้เกิดและชีวิตที่เกิดในภพสามกามภพในรูปภพในอรูปภพไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงเกิดเป็นเทวดาพรหมรูปภพถ้ายังไม่หมดกิเลสอาสวะก็ยังต้องเวียนว่ายได้เกิดอีกชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะว่ามีกฎแห่งกรรมและบังคับอยู่กับอวิชชาที่บดบังทำให้เราไม่รู้เรื่องราวความจริงชีวิตกับถูกตรึงใจของเราเนี่ยให้หลุดจากศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเรื่องโลกภายนอกซึ่งไม่ได้ทำให้เกิดความเต็มเปี่ยมชีวิตทำให้เกิดความทุกข์ทรมานชีวิตโถปิยมานเอาไปโขกไปสับกันเพราะใจเราไปติดในสิ่งที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ไปสู่จุดสลายแถมมีกฎเกณฑ์ต่างๆบังคับเป็นชั้นๆกฎสังคมกฎหมายกฎเกณฑ์กระทั่งกฎแห่งกรรมบังคับเป็นชั้นบังคับการกระทำทางกายทางวาจาทางใจให้คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็มีวิบากกรรมติดตัวมีภพภูมิรองรับทางกำลังแห่งวิบากกรรมนั้นมีอบายภูมิรองรับมีมหานรกมีอุสทนรกยมโลกภพภูมิของเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีความทุกข์ทรมานของชีวิตอย่างที่เราจะเจอกันอย่างนั้นแหละบางคนทุกข์มากบางคนทุกข์ปานกลางบางคนทุกข์น้อยแต่ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นชีวิตในสังสารวัฏจึงไม่ปลอดภัยและความทุกข์ที่เราเห็นได้ชัดเจนคือทุกข์ประจำตัวเราประจำกันคือความแก่ความเจ็บความตายความเกิดที่เราจำไม่ได้ความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นไม่ได้ดังใจไม่สมหวังดังใจล้วนนำมาสู่ความทุกข์ทรมานของชีวิตทั้งสิ้นทำให้เกิดการโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำเป็นไรลำบันเพราะฉะนั้นผู้มีบุญบารมีอย่างบรมโพธิสัตว์ต่างๆ

ที่ท่านสั่งสมบุญบารมีมามากพอก็เห็นภัยเห็นโทษเห็นภัยจึงเบื่อหน่ายในความทุกข์ทั้งดังกล่าวอยากจะแสวงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้พระท่านท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งปลีกวิเวกเพื่อให้กายสงัดสงัดกายสงัดใจไม่คลุกคลีในสิ่งที่คุ้นเคยสงัดกายสงัดใจเพื่อให้ใจนั้นสงัดจากกิเลสจากสิ่งที่เป็นมลทินของใจที่ทำให้ใจสมองและใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นิ่งนุ่มเบาสบายไม่กังวลเรื่องใดๆทั้งสิ้นเลยนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากหยุดนิ่งอย่างเดียวนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์เมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งในโลกภายนอกใจก็จะกลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมตรงนี้ในตำแหน่งแห่งการบรรลุธรรมนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนก็ใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในตกศูนย์เข้าไปข้างในเหมือนเข้าสู่วงจรอวกาศซึ่งเป็นที่โล่งๆ ว่างๆโดยมีสัญญาตั้งแต่ตัวเราโล่งโปร่งเบาสบายตัวของเราขยายแล้วก็หายไปเหมือนไม่มีตัวตนแล้วก็นิ่งตกศูนย์ไปข้างในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงกลมใสๆเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์แรกของใจเราที่หยุดนิ่งได้ปรากฏเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะเป็นธรรมดวงแรกที่ใสบริสุทธิ์ใสอย่างน้อยเหมือนน้ำใสๆที่กลมรอบตัวใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกคันช่องที่เราส่องเงาหน้าอะไรจะบ้างใสเป็นแก้วพิสตอนบ้างหรือใสเป็นเพชรใสใสหรือใสเกินความใสใดๆในโลกขึ้นอยู่กับใจที่หยุดนิ่งแน่นนุ่มนวลเพียงใดนะจ๊ะจะใสใสดวงนี้สำคัญมากพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสัจจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกดวงนี้ว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน

เป็นธรรมดวงแรกหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าดวงปฐมมรรคคือหนทางเบื้องต้นหรือจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งจะต้องเริ่มต้นที่ใจหยุดนิ่งแล้วเข้าถึงดวงใสใสธรรมดวงนี้มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกๆคนในโลกต่างแต่ว่าไม่เฉลียวใจว่ามีเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังจะได้ยินได้ฟังเฉพาะผู้มีบุญมีบารมีแก่ๆที่พยามารขวางกันไม่ได้แล้วดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะเป็นดวงใสบริสุทธิ์มาพร้อมกับความสุขอันไม่มีประมาณสุขกว่าสุขใดๆที่เคยเจอมาก่อนหน้านี้เป็นความสุขที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่ทราบว่าจะเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรแล้วความสุขที่พึงพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมมันเทียบไม่ได้เลยจะมีสตรีสาตางจะมีอำนาจวาสนาพวกพ้องบริวารจะอะไรกันแล้วแต่มันเทียบกันไม่ได้แม้มีคนมาพะเนาพะนอเราก็เทียบสุขนี้ไม่ได้กระทั่งมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องก็ยังไม่ได้ทำให้เกิดความพึงพอใจอันสูงสุดในชีวิตหรือเกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตได้เลยแต่สุขที่มากับดวงปฐมมรรคนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินจนสามารถอยู่เป็นสุขได้ตามลำพังซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปยากที่จะเข้าใจว่าทำไมอยู่ตามลำพังก็แสวงหาความสุขได้สุขนี้มากับดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้ยอมรับได้ว่าใจของเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์แตกต่างที่ผ่านมาที่ผ่านมาเราอยากได้ความบริสุทธิ์เราได้แต่อธิษฐานขอให้กายวาจาใจเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์แต่นั่นเป็นการขอถึงซึ่งมาเทียบกับอารมณ์ที่เข้าถึงนี้ไม่ได้เลยเมื่อใจหยุดนิ่งในกลางดวงใสๆเพราะอยู่เป็นสุขตรงนี้นี่เองใจมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้แล้วอยู่เป็นสุขนี่เองจึงอยากอยู่ตรงนี้ไปนานๆและจากก็จะหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งอย่างนุ่มนุ่มเบาเบาผ่อนคลายพอถูกส่วนดวงนี้ก็จะขยายเหมือนเปิดทางเปิดประตูใจให้เข้าไปสู่ภายในจะมีธรรมอีกดวงหนึ่งปรากฏเกิดขึ้นเรียกว่าดวงศีลศีลหรือสิกขาบทที่รักษาหรือศีล5ศีล8ศีล10อะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นให้เว้นจากทำในสิ่งที่

จะทำให้ใจเราเสื่อมคุณภาพหรือไม่บริสุทธิ์นั้นเราเว้นพอนึกถึงแล้วปลื้มพอถูกส่วนใจก็จะหยุดนิ่งเข้าถึงดวงศีลดวงนี้แหละเป็นศีลที่เห็นได้เข้าถึงได้แล้วก็สามารถรักษาได้ที่เรียกว่ารักษาศีลจะต้องเห็นดวงศีลนี่ชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายทั้งนั่งนอนยืนเดินในทุกอริยาบถจะเป็นดวงที่ใสกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะความใสกว่านี่แหละทำให้ใจบริสุทธิ์กว่าเดิมสะอาดกว่าเดิมเกลี้ยงเกลากว่าเดิมและสุขกว่าเดิมสุขเดิมว่าสุขที่ไม่เคยเจอแล้วไม่อาจจะบรรยายได้แล้วสุขจากการที่มาถึงดวงสี่นี้มีมากกว่านั้นตลอดเส้นทางสายกลางนี้เป็นเส้นทางแห่งความสุขแห่งความบริสุทธิ์แห่งความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งไปตามลำดับกระทั่งในกลางดวงสี่นี้ก็จะเข้าถึงดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติเป็นดวงกลมๆทั้งสิ้นใสในกลางดวงวิมุตติก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัศนะมันจะเป็นชั้นๆเข้าไปเป็นชั้นๆที่ซ้อนๆกันอยู่ความสุขความบริสุทธิ์ที่มากขึ้นซ่อนอยู่ภายในเป็นชั้นๆใจของเราก็จะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ได้ดวงธรรมเหล่านี้แหละชุดหนึ่งมีหกดวงที่กลั่นใจให้ประณีตให้ละเอียดอ่อนให้นุ่มนวลให้นิ่งแน่นแล้วก็มีพลังเป็นพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่ทำให้มีชีวิตชีวาและนำไปสู่กายต่างๆที่อยู่ภายในซึ่งเราไม่รู้จักมาก่อนเหมือนคนใกล้ที่อยู่ไกลคือชีวิตนี้อยู่ภายในตัวเราแท้ๆแต่เหมือนอยู่ไกลคล้ายๆกับคนที่ไม่รู้จักกันมันก็จะซ้อนกันไปเป็นชั้นๆอย่างนี้เป็นชั้นๆชั้นถ้าเราหยุดนิ่งในจุดส่วนแต่ละกายก็จะเปิดทางให้เข้าถึงกายที่ประณีตขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายที่เป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราได้คือกายธรรมกายที่ประกอบไปด้วยธรรมล้วนๆความบริสุทธิ์ล้วนๆซึ่งเป็นกายเดิมแท้ของเราแหละกายจริงกายจริงเป็นตัวตนของเราเขาเรียกว่าอัตตาไอ้ที่กายไม่จริงเขาเรียกว่าอนัตตาเพราะว่ามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไม่ว่าจะเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายโลกภพหรือกายอรูปภพมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ต้องไปเสื่อมสลายทุกกายทุกชีวิตในกายเหล่านี้ล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นแต่กายที่เป็นตัวจริงๆของเรากายเดิมแน่เนี่ยพ้นจากสภาวะดังนี้พ้นจากสภาวะที่ไปสู่จุดสลายเพราะว่ายิ่งผ่านกายเวลายิ่งสุขใสเพิ่มขึ้นและกายนี้มีแต่ความสุขอย่างเดียว

ุขยังเป็นนิรันดร์ที่เรียกว่านิจจังเป็นอมตะกายธรรมนี้จึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราที่แท้จริงนอกจากนี้ไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่

ขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่กายธรรมหรือพระธรรมกายเนี่ยเป็นนิจจังเป็นทุกขังเป็นอัตตาคือคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีแต่สุขล้วนๆในกายนี้ไม่มีทุกข์เพราะทุกข์ดับไปดับทุกข์ได้เมื่อเข้าถึงกายธรรมเหมือนคบเพลิงที่ลุกโผล่ถูกจุ่มลงไปในน้ำกายธรรมเหมือนน้ำใสเย็นสบายที่ดับเพลิงคือความเร่าร้อนกายและใจความเร่าร้อนที่เกิดจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นหรือความไม่รู้จริงอันใดก็ตามทำให้ใจเราเร่าร้อนคนเราเวลาเร่าร้อนมันจะกระสับกระส่ายทุรนทุรายก็วิ่งไปวิ่งมาแสวงหาทางดับทุกข์ไปตามดวงปัญญาที่เราเข้าใจได้หรือเห็นก็ทำกันมาก็ทำกันไปอย่างนั้นแต่ความเร่าร้อนหรือทุกข์นี้จะถูกดับไปเมื่อถึงกายธรรมตรงนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นที่พึ่งพึ่งได้ในยามที่เรามีทุกข์ไปถึงตอนนั้นก็จะมีสุขล้นสิ่งนี้แหละควรจะเป็นสิ่งที่เราระลึกถึงถ้าระลึกถึงพระธรรมกายใจมันจะใสใจมันจะเป็นสุขซึ่งแตกต่างจากการระลึกถึงคนสัตว์สิ่งของต่างๆที่เราผ่านมาเนี่ยนึกถึงสิ่งเหล่านั้นทีไรใจเร่าร้อนทุกทีมันเซ็งมันเครียด

แต่พระธรรมกายภายในตัวของเรานึกเมื่อไหร่แล้วก็ปลื้มมีสุขสดชื่นเบิกบานตลอดเลยกายธรรมนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธรัตนะเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราพระพุทธรูปภายนอกก็จำลองออกมาจากภายในนี้แหละแต่ผู้จำลองออกมานั้นไม่เคยเห็นก็ว่ากันไปตามจินตนาการจึงมีหลากหลายลีลาหลากหลายเวอร์ชันอย่างที่เราเห็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายเพื่อจะบอกให้ชาวโลกรู้ว่าในตัวมีพระที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ในตัวของเราเป็นแก่นของชีวิตแก่นแก้วกลางกายนี่แหละเหมือนต้นไม้ที่มีทั้งเปลือกกระพี้มีแก่นมีลำต้นคนเราเจริญเติบโตคล้ายๆต้นไม้แต่มีบางส่วนที่ต่างกันต้นไม้เนี่ยจากเมล็ดเล็กๆเวลามันเจริญเติบโตมันขยายภายในไปพร้อมๆกันเป็นลำต้นกิ่งก้านสาขาใบดอกจะคนเราเนี่ยมันโตแต่ตัวโตแต่เพียงภายนอกแต่ภายในคือใจของเราเนี่ยไม่ได้โตตามมันไม่ได้ไปพร้อมกันจะเจริญเติบโตตามต่อเมื่อใจหยุดนิ่งหยุดนิ่งแล้วก็เห็นมาตามลำดับการเห็นคือความรู้แจ้งคือกระทั่งถึงกายธรรมนี่แหละพระเราไม่ให้เจริญเติบโตไปพร้อมๆกันเนี่ยชีวิตจึงทุกข์ทรมานจนกระทั่งมีท่านผู้รู้นะมาบอกเราคือมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านค้นพบตรงนี้จึงนำมาถ่ายทอดสอนแก่ประสาวกธรรมดุลเทวดาแล้วก็สืบทอดตกมาถึงพวกเรานี่แหละดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยไอ้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งนุ่มเอาสบายในกลางกายกำหนดบริกรรมนิมิตที่จะทำให้ใจเราหยุดนิ่งได้เป็นภาพภายในที่เกิดจากจินตนาการอันบริสุทธิ์ของเราเป็นดวงใสๆดวงแก้วใสๆอย่างเบาๆสบายสบายพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยให้ใจหยุดนิ่งกันต่อไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

ัพเพพุทธาพลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัตธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปรกาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต

วงบุคคลทั้งปวงผู้มีอัตภาพทั้งปวงหญิงทั้งปวงชายทั้งปวงพระอริยเจ้าทั้งปวงปุถุชนทั้งปวงเทวดาทั้งปวงมนุษย์ทั้งปวงสัตว์นรกเปรต

ัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตนในทิศบูรพาในทิศปัจฉิม

0: ทิตย์ดีสาร
1: สัตติตายาอนุทิตายา
0: ในทิศโหระดี

0: จากความทุกข
1: ์
0: อย่าได้พักผ่อนจากสมบัติที่ได้มาแล้วขอให้

สูงขึ้นไปจนถึงพญาอัมมาที่อยู่ล่างลงไปจนถึงเวทีมหานรก

0: ถึงเวลาของการขยายงานพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายในต่างแดนตลอด37ปีแห่งการเผยแผ่วิชาธรรมกายในประเทศสหรัฐอเมริกาวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้ดำเนินการสอนสมาธิจนมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมแล้วกว่าแสนคนบัดนี้ถึงเวลาสำหรับการก้าวต่อไปของการขยายวิชาธรรมกายเพื่อรองรับผู้มีบุญจากทั่วทุกมุมโลกขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นบุคคลประวัติศาสตร์สร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยด้วยการขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกอาคารแห่งนี้จะเป็นทั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมะสำหรับชาวไทยและชาวท้องถิ่นอีกทั้งยังเป็นอุโบสถสำหรับสร้างศาสนทายาทสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาต่อไปอีกด้วยสำหรับท่านที่สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอาคารอุโบสถ84ปีหลวงพ่อธรรมชโยสนใจร่วมจองลูกนิมิตสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี
1: ้よーし、送信。やっと終わった。これでやっと休みだ。ずっと忙しくて自分のペースを忘れてた気がする。タイでの新しいインスピレーション、楽しみだな。行ってきます。

ในสมัยพุทธกาลนามของนางสิริมาถูกจารึกไว้ในฐานะมหาอุบาสิกาผู้ถวายภัตตาหารอันเลิศด้วยความปราณีตและเคารพสงฆ์อย่างสูงสุดนางให้ความสำคัญที่สุดในการสั่งสมบุญด้วยการถวายภัตตาหารอันปราณีตแด่พุทธบุตรทุกวันไม่เคยขาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าการให้ทานคือรากฐานสำคัญแห่งความสุขและเป็นต้นทางแห่งความเจริญทั้งปวงในชีวิตขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตำนานมหาทานบารมีร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุและสามเณรณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงพระบุญคือเบื้องหลังของความสุขและความสำเร็จทั้งปวงรับชมถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารณหอฉันคุณยายวัดพระธรรมกายได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ได้ทาง GBN by DMC ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์

からからเรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนท่านฐานบดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าย่างลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมา

0: มะทุติยามปิมายังพันเตวิสูงวิสูงลาคณาทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตาติยามปิมายังพันเตวิสูงวิสูงลาคณาทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสารนังคัจฉามิ
0: พุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ธัมมังสารนังคัจฉามิ
0: ธัมมังสารนังคัจฉามิ
1: สังฆังสารนังคัจฉามิ
0: สังฆังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัม

เรียนท่านฐานะดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าเรียนท่านฐานะดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัตว์บุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดปราณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้ภาระและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะ5ประการนั้นด้วยท่านฐานะบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรธัญทิพย์วงไวยดียิ่งหันธรรมยังพุทธสาภควาโตบุพพาคณมการังกาโรวามาเส

0: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: ภัตตานิ
1: ภัตตานิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: ภัตตานิ
1: ภัตตานิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ปะติคันหาตุ
1: ปาติคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจัก
1: นิพพานายะจัก
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ

0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: จงรับ
1: จงรับ
0: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร

0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้า

0: ทุเรียนเชิญท่านฐานรับดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: หันธรรมยังปินดาปาตาธาตุปฏิกูราปัจเจเว

0: ใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสุทินัง
1: สุทินัง
0: วัตเมธานัง
1: วัตเมธานัง
0: อาสวะขยาวหัง
1: อาสวะขยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
0: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนพระทหารแด่คณะสงฆ์ที่วงฉันในโอกาสนี้ครับสาธุ
2: ขณะนี้คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมและร่วมประกอบพิธีกรรมในพิธีถวายพระทหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานซึ่งสถานี GBN by DMC นะครับได้ส่งตรงภาพบรรยากาศสดๆจากศูนย์กลางพิธีณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้ให้ได้ร่วมกันสั่งสมบุญอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันให้ทุกท่านทำใจของเราให้มีความปลื้มปิติทำความรู้สึกเสมือนประหนึ่งว่าเราได้น้อมถวายวัตถุทานอันเลิศนี้ด้วยตัวของเราเองและเราได้อยู่ประกอบพิธีกรรมณศูนย์กลางพิธีครับในช่วงนี้ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพที่ร่วมกองบุญถวายพระทหารประจำวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569โดยมีเมนูพระทหารดังต่อไปนี้ต้มจืดผักกาดขาวเต้าหู้ไข่สาหร่ายหมูเด้งยำวุ้นเส้นรวมมิตรปลาทอดราดพริกผัดเปรี้ยวหวานไก่คาราเกะทอดครับผัดดอกกระหล่ำหมูกรอบและของหวานเป็นข้าวเหนียวเปียกข้าวเหนียวดำเปียกลำไยครับ
3: ค่ะสำหรับเมนูพัฒนาหารเพื่อสุขภาพในวันนี้นะคะมีต้มจืดปวยเล้งฟองเต้าหู้ผัดกะเพราขาเห็ดเจส้มตำมะละกอทอดและผัดผักรวมมิตรค่ะ
2: ครับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะมีส่วนในการถวายพัฒนาหารแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่นะครับสามารถที่จะติดต่อสอบถามการร่วมทำบุญได้กับทางเจ้าหน้าที่หอฉันคุณยายอาจารย์หรือสอบถามร่วมบุญเป็นเจ้าภาพที่หมายเลขโทรศัพท์0971696455 0944919916ครับหรือว่าจะร่วมทำบุญออนไลน์สร้างมหาทานบารมีได้ในทุกๆวันผ่านระบบรับบริจาคออนไลน์ของวัดพระธรรมกายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ donate.dkcmain.org สามารถเลือกทำบุญได้และได้รับใบอนุโมทนาบัตรทันทีหรือทางธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่บัญชี1521202087และอีกหนึ่งช่องทางให้คุณผู้ชมได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นผ่านทาง LINE Official Account ที่ @ธรรมกายาท่านสามารถพูดคุยสอบถามข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ได้และรับทราบข้อมูลข่าวสารกำหนดการงานบุญของวัดพระธรรมกายได้เช่นกันครับ
3: ค่ะคุณผู้ชมคะเดือนนี้นะคะกันยายนนั้นเป็นเดือนของวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายค่ะก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะได้มีส่วนร่วมกับทางรายการนะคะกิจกรรมร่วมกันได้ว่าร่วมสนุกบุญบันเทิงนะคะซึ่งจะมีของรางวัลสำหรับผู้ที่ได้เข้ามาแสดงข้อความคิดเห็นต่างๆแต่ว่าจะเป็นข้อความที่ดีนะคะต้องเกิดกระแสของการทำความดีร่วมไปถึงกระแสของการสร้างบุญสร้างกุศลหรือผู้ชมทั่วโลกเนี่ยได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันนะคะและติดแฮชแท็กค่ะ109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายแฮชแท็กหยุดเป็นตัวสำเร็จ2แฮชแท็กนี้นะคะสำหรับแฮชแท็กเข้าพรรษาแฮชแท็กเข้าถึงธรรมแฮชแท็กพิธีถวายพัตหารและแฮชแท็กพิธีถวายสังฆทานยังคงสามารถติดได
2: ้ได้อยู
3: ่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะและส่งมาได้ตลอดทั้งรายการนะคะและพอสิ้นเดือนนะคะเราก็จะมีการแรนดอมรายชื่อของผู้โชคดีนะคะก็จะได้รับบัตรที่ระลึกซึ่งก็นำไปรับผ้าไตรแล้วก็สั่งสมบุญที่หอฉันคุณยายอาจารย์ได้นะคะสองช่องทางเท่านั้นที่คุณผู้ชมส่งข้อความเข้ามาได้ย้ำว่าสองช่องทางเท่านั้น
2: Facebook Fanpage ที่ GBN by DMC YouTube Channel นะครับที่ GBN US Live ครับ
3: ใช่แล้วค่ะช่วงนี้เรามาทักทายคุณผู้ชมที่ส่งข้อความเข้ามาเยอะเลยอย่างตลอดต่อเนื่องนะคะ
2: ใช่ครับเอาละครับมาทักทายผ่านทาง YouTube Channel ครับของGBN US Live นะครับที่คุณผู้ชมกำลังรับชมแล้วก็ส่งข้อความอนุโมทนาบุญกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับ

0: อนุโมทนาบุญกับคุณสมิษฐาครับบอกว่าน้อมกราบอนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์พระคุณเจ้าอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพผู้มีบุญทุกๆท่านด้วยค่ะสาธุครับนะคุณบัวบูชาพระรัตนตรัยติดแฮชแท็กมานะครับแฮชแท็กเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมค่ะคุณโชควาครับบอกว่ากราบอนุโมทนาบุญกับหลวงพ่อทั้งสองพระอาจารย์ทุกรูปสามเณรอุบาสกอุบาสิกาอาสาสมัครท่านเจ้าภาพและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านให้ได้อายุวันสุขะพละปฏิภาณกันทุกท่านเลยนะครับสาธุสาธุสาธุครับนะครับแล้วก็มีคุณอภิสิทธิ์ดำรงไทยบอกว่าอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านด้วยสาธุครับอ
1: ี
0: กสักหนึ่งท่านละกันคุณธัญรัตน
1: ์
0: นะครับนี่ก็อนุโมทนาบุญพิมพ์ข้อความมานะครับบอกว่าอนุโมทนาบุญด้วยพิธีถวายพระทหารยารักษาโรคข้าวสารผ้าไตรจีวรระเบียบดอกไม้ปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานแด่คณะพระภิกษุสามเณรหมู่ใหญ่ณหอฉันคุณยายอาจารย์วัดพระธรรมกายออนไลน์ทั่วโลกด้วยค่ะสาธุครับ
1: สาธุค่ะทักทายคุณขวัญชุยา99นะคะ
0: ครับ
1: สวัสดีคุณแพนนี่โรส7882นะคะ กราบอนุโมทนาบุญสาธุสาธุสาธุค่ะแล้วก็มีคุณทิติพลเขียวขามก็ขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุสาธุแล้วก็ทักทายคุณบังออนด้วยนะคะฟ้าใหม่ใจใสนี่ส่งอิโมจิมาเยอะมากๆนะคะแล้วก็คุณสุภาวดีค่ะขอน้อมกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านเจ้าภาพกัลยาณมิตรทั่วโลกนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะแล้วก็คุณเจริญเจริญวงศ์นะคะสวัสดีด้วยนะคะส่งภาพสาธุเข้ามาค่ะสวัสดีคุณณัฐาภพชูช่วยด้วยนะคะแล้วก็คุณชายเชษฐ์ทักทายคุณชายเชษฐ์แล้วก็คุณเบียร์นาตยา7967นะคะติดแฮชแท็กกราบอนุโมทนาบุญกับลูกพระธรรมทั่วโลกด้วยนะคะสาธุครับ
0: คุณสุพรรษานะครับบอกว่าติดแฮชแท็กพิธีถวายพระทหาร
1: ค่ะ
0: แล้วก็วันนี้ต้องกราบอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายพระทหารจตุปัจจัยทยธรรมณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูงด้วยค่ะสาธุครับแล้วก็ยังมีอีกนะครับสวัสดีทักทายอีกหลายๆท่านเลยที่เข้ามานะครับติดแฮชแท็กกับอนุโมทนาบุญกับลูกพระธรรมทั่วโลกคุณเบียนาตายานะครับแล้วก็ยังมีอีกนะครับที่คอมเมนต์กันมาค
1: ุ
0: ณแก้วเ
1: อ
0: บอกว่าแฮชแท็กหยุดเป็นตัวสำเร็จแฮชแท็ก109ปีคร
1: ู
0: ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายแฮชแท็กหยุดเป็นตัวสำเร็จแล้วก็กราบอนุโมทนาบุญด้วยสาธุครับ
1: อีกหนึ่งข้อความคุณสิรินทร์ศรีกงศรี7304นะคะกราบอนุโมทนาบุญกับพิธีกรและผู้มีบุญทั่วโลกทั่วจักรวาลด้วยเจ้าค่ะติดแฮชแท็กวันธรรมชัยแฮชแท็กเข้าพรรษาแฮชแท็กเข้าถึงธรรมแฮชแท็กพิธีถวายพระทหารแฮชแท็กพิธีถวายสังฆทานสาธุค่ะนี่เป็นตัวแทนส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดอยู่แล้วส่งข้อความเข้ามาค่ะ
0: ครับผมก็ต้องสวัสดีทักทายทุกท่านด้วยนะครับและก่อนที่ช่วงนี้นะครับคณะสงฆ์กำลังฉันพระตาหารก็ขอให้เราทุกคนได้ทำใจให้ผ่องใสและจะได้ไปรับฟังรายการธรรมะเพื่อประชาชนนะครับเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อเป็นข้อคิดเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตและสร้างบารมีต่อไปเรียนเชิญครับ
1: เชิญค่ะ

ความขยันหมั่นเพียรเป็นทางมาแห่งความสำเร็จเป็นวิริยะบารมีที่นักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายต่างกับประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมาโดยเฉพาะความเพียรในการขจัดกิเลสอาสวะออกจากใจซึ่งเป็นภารกิจหลักที่สำคัญของมวลมนุษยชาติยิ่งถ้าหากเพียรพยายามชำระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์มากเพียงใดเราก็จะมีโอกาสหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะจากความเป็นบาปเป็นทาสของพยามารได้มากเพียงนั้นดังนั้นเราจึงต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจสั่งสมบุญและเพียรพยายามในการนั่งสมาธิจะเดินภาวนากันให้มากๆให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในขุททกนิกายธรรมบทว่าหากว่าบุคคลมีธรรมประดับแล้วเป็นผู้สงบแล้วฝึกตนแล้วเป็นคนเที่ยงตรงเป็นพรหมจารีเลิกอาชญากรรมในสัตว์ทั้งปวงพึงประพฤติธรรมสม่ำเสมอผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นพราหมณ์ผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นสมณะผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นภิกษุสมณะคือผู้สงบกายวาจาใจมาตรฐานของสมณะที่ดีต้องสงบกายคือมีความสำรวมไม่ขนองมือขนองเท้าต้องอนุปคาโตไม่เข้าไปทำร้ายใครนอกจากนี้แล้วเนี่ยสมณะยังต้องคำนึงถึงสมณะสารูปคือจะทำอะไรก็ต้องให้ควรแก่สมณวิสัยคำนึงถึงปันนัตติวัชชะคือโทษที่เกิดจากประพฤติผิดพระธรรมวินัยที่พระบรมศาสดาทรงบัญญัติไว้และโลกวัชชะคือสิ่งที่ชาวโลกติเตียนสิ่งไหนที่ชาวโลกทำแล้วผิดกฎหมายบ้านเมืองสมณะก็ต้องงดเว้นอย่าไปทำเนื่องจากแต่ละท้องถิ่นมีวัฒนธรรมหรือข้อวัดปฏิบัติที่แตกต่างกันฉะนั้นสมณะต้องศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีให้ดีสมณะต้องสงบวาจาคืออนุปวาโทไม่นินทาว่าร้ายใครไม่ยุยงใส่ร้ายป้ายสีกันจะเป็นระหว่างพระกับพระหรือพระกับคฤหัสถ์ก็ตามมีแต่วาจาที่เป็นอัตเป็นธรรมคุยแต่เรื่องที่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานอย่างเดียวสมณะต้องสงบใจคือทำใจให้หยุดนิ่งเป็นสุขอยู่ภายในสงบจากบาปอกุศลตรึกนึกถึงธรรมะเป็นอารมณ์ไม่ใช่ทำเป็นสงบแต่เปลือกนอกอย่างเดียวจิตใจของสมณะที่แท้ตั้งเต็มไปด้วยความเมตตากรุณาไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อใครให้คุณอย่างเดียวไม่ให้โทษการที่มีความสงบกายวาจาใจทั้งสามประการนี้จะส่งผลให้สมณะมีความสงบเสงี่ยมสง่างามอยู่ในตัวถ้าชมชายหนุ่มหญิงสาวทั่วไปท่านใช้คำว่าสวยงามแต่ถ้าจะชมสมณะท่านใช้คำว่าสง่างามเป็นความงามที่สง่าและยังความเลื่อมใสศรัทธาให้เกิดขึ้นเห็นแล้วมีความเชื่อมั่นในคุณธรรมที่มีอยู่ในตัวที่มีแต่ความอิ่มเอิบเบิกบานอยู่ในธรรมเป็นต้นบุญต้นแบบของชาวโลกให้เห็นถึงอานิสงส์ของการประพฤติดีปฏิบัติชอบสมณะจึงเป็นมาตรฐานทางความประพฤติของชาวโลกทั้งหลายสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็มารับฟังชีวิตสมณะ
ของนิโครธสมณเณรผู้จุดชนวนให้พระเจ้าอโศกมหาราชหันกลับมานับถือพระพุทธศาสนากันต่อนะจ๊ะสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้ที่หลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่พระเจ้าอโศกทอดพระเนตรเห็นนิโครธสมณเณรเดินผ่านบริเวณพระราชนิเวศเพียงได้เห็นก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสในกิริยาการอันสงบสำรวมของสมณเณรจึงนิมนต์ให้เข้ามาในพระราชมณฑีพระราชาอยากทราบว่าสมณเณรจะเป็นผู้รู้จักที่ที่ควรนั่งหรือเปล่าจึงตรัสเชื้อเชิญว่าท่านทราบอาสนะ

สมควรแล้วก็จงนั่งเถิดสมณเณรแลดูสถานที่อันเหมาะสมแล้วก็คิดว่าในที่นี้เนี่ยไม่มีภิกษุรูปอื่นจึงเดินเข้าไปใกล้บัลลังก์ซึ่งยกเสเวตฉัตรกั้นไว้พระราชาทรงเลื่อมใสในความองอาจของสมณเณรจึงนิมนต์ให้นั่งบนบัลลังก์ทรงน้อมถวายอาหารทุกชนิดที่เตรียมไว้เพื่อพระองค์แก่สมณเณรสมณเณรรับพัตตาหารพอยังอัตภาพของตนให้เป็นไปเท่านั้นประฉันเสร็จพระราชาก็ตรัสถามว่าพระเณรรู้พระโอวาทที่พระบรมศาสดาทรงประทานแก่พ่อเณรบ้างไหมสมณเณรถวายพรว่ามหาบพิตรอาตมภาพรู้เพียงบางส่วนเท่านั้นไม่รู้ละเอียดครอบคลุมทั้งหมดเพราะยังเป็นผู้ใหม่อยู่พระราชาทรงรับสั่งว่าพ่อเนนขอจงได้แสดงโอวาทที่พ่อเนนรู้นะแก่โยมบ้างเถิดสมณเณรก็ได้กล่าวหัวข้อธรรมะเรื่องความไม่ประมาทให้พระราชาได้สดับว่าอัปปมาโทอมตังปทังความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายปมาโทมัจโนปทังความประมาทเป็นทางแห่งความตายจากนักเทศด้วยสำเนียงที่ไพเราะเพราะเพ่งทีเดียวในขนาดถ่อมตนว่ารู้น้อยแล้วนะจ๊ะแต่เทศได้ยอดเยี่ยมมากไพเราะทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายพระราชาพระเดชสดับแล้วก็ปลื้มปิติในธรรมที่สมณเณรน้อยได้แสดงทรงรับสั่งว่าพระเณรโยมจะขอบูชากันเทศด้วยการถวายพัดประจำแก่พระเณรวันละ8สำรับสมณเณรถวายพระพรว่ามหาบพิตรอาตมภาพจะถวายทุพพัทเหล่านั้นแก่พระอุปัชฌาย์พระราชาตรัสถามว่าพ่อเนนผู้ที่ชื่อว่าอุปัชฌาย์ของท่านคือใครสมณเณรถวายพรว่ามหาบพิตรผู้ที่เห็นโทษน้อยใหญ่และคอยตักเตือนให้ระลึกไม่ให้ทำบาปอกุศลชื่อว่าพระอุปัชฌาย์พระราชาทรงรับสั่งว่าพ่อเนนงั้นโยมจะถวายพัดเพิ่มอีก8สำรับแก่พ่อเนนสมณเณรก็ถวายพรว่ามหาบพิตรอัตมภาพจะถวายพัดเหล่านั้นแก่พระอาจารย์พระราชาตรัสถามว่าพ่อเนนผู้ที่ชื่อว่าพระอาจารย์นี้คือใครสมณเณรถวายพรว่ามหาบพิตรผู้ที่ให้อันเตวสิกและสัตว์ที่วิหาริกตั้งอยู่ในธรรมที่ควรศึกษาในพระศาสนานี้ชื่อว่าพระอาจารย์พระราชาทรงรับสั่งว่าดีละพ่อเนนย่อมมีจิตศรัทธาจะถวายพัดเพิ่มอีก8สำรับเพื่อพระอาจารย์ของสมณเณร

ชาของอาตมาภาพอาศัยหมู่ภิกษุใดหมู่ภิกษุนั้นชื่อว่าภิกษุสงฆ์พระราชาทรงพอพระราชาหฤทัยเป็นอย่างยิ่งจึงทรงรับสั่งว่าพ่อเนรโยมจะถวายพัดเพิ่มอีก8สำรับสำหรับภิกษุสงฆ์สมเด็จยังทูลรับว่าขออนุโมทนากับมหาบพิตรด้วยในวันรุ่งขึ้นสมเด็จยังได้อาราธนาภิกษุ32รูปเข้าไปภายในพระราชวังเพื่อรับภัตตาหารจากพระราชาพระราชาเห็นหมู่ภิกษุสงฆ์แล้วก็เลื่อมใสจึงนิมนต์มาเพิ่มอีก32รูปให้มาฉันภัตตาหารในพระราชวังจากนั้นก็ทรงให้เพิ่มภิกษุมากขึ้นทุกๆวันจาก32เป็น64จาก64เป็น128รูปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็น256รูปยิ่งเห็นภิกษุสงฆ์มาเป็นเนื้อนาบุญมากก็ยิ่งปิติในมหาทานที่ได้ทำไปได้ทรงตัดพัดของพวกนักบวชนอกศาสนาออกแล้วก็ทรงตั้งนิตยพัดไว้สำหรับภิกษุ 600,000 รูปภายในพระราชนิเวศเพราะความเลื่อมใสที่มีต่อนิโครธสมณเณรนั่นเองฝ่ายนิโครธสมณเณรก็แนะนำให้พระราชาพร้อมทั้งเหล่าอำมาตย์ข้าราชบริพารดำรงอยู่ในไตรสรณคมไล่สมาทานศีล5ท่านได้เข้าไปเทศสอนธรรมะแนะนำการทำสมาธิภาวนาในพระราชวังเป็นประจำให้ทุกคนดำรงมั่นอยู่ในพระรัตนตรัยเมื่อยุครบ20ปีบริบูรณ์นิโครธสมณเณรก็ได้บวชเป็นพระภิกษุผู้เป็นสมณะแท้อย่างแท้จริงเห็นไหมจ๊ะว่าอนุภาพของผู้ได้ชื่อว่าเป็นสมณะแท้นั้นสามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจผู้ไม่ได้เลื่อมใสในพระศาสนาให้หันมาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกผู้ที่ได้ชื่อว่าสมณะนั้นจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่เอาผ้าเหลืองมาห่มคลุมกายเพียงอย่างเดียวแต่ข้องเกี่ยวไปถึงจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์สงบนิ่งอยู่ภายในด้วยสมณะคือบุคคลต้นแบบในอุดมคติของชาวโลกคนดีและความดีหากมีอยู่ในที่ใดย่อมทำให้ที่แห่งนั้นมีความสุขไม่เพียงแต่เท่านั้นเรื่องราวของความดีและวิถีชีวิตของคนดียังสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการทำความดีอย่างกว้างขวางต่อเนื่องไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนอย่างชีวิตของนิโครธสมณเณรที่นึกถึงคราใดก็ปลื้มใจทุกทีเพราะท่านเป็นต้นเหตุให้พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาถึงยุคของพวกเราดังนั้นเราต้องรักษาพระพุทธศาสนาให้ยิ่งด้วยชีวิตและก็ตั้งใจปฏิบัติให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในให้ได้จะได้เป็นอายุพระพุทธศาสนากันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่าน

เตียงลูกเกิดที่เมืองจีนเมื่ออายุได้10ขวบได้อพยพติดตามพ่อแม่มาเมืองไทยอาศัยอยู่ที่คลองสารไม่ใช่คลองสามนะจ๊ะนอนหนูพออายุได้25ปีเตียก็แต่งงานกับแม่ถึงมีอายุ20ปีแม่น่ะเป็นคนจีนเกิดในเมืองไทยตั้งแต่เด็กๆแม่ต้องมาอยู่กับพี่สาวคนโตเพื่อช่วยเลี้ยงลูกของพี่สาวและช่วยขายของอยู่ที่คลองสารใกล้ๆกับพี่เตียอยู่และแม่ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือเลยหลังจากแต่งงานกับเตียแล้วแม่ก็เข้ามาอยู่ที่บ้านของเตียซึ่งแม่คิดว่าน่าจะสบายกว่าอยู่กับพี่สาวแต่ก็คาดผิดแม่ต้องทำงานหนักกว่าเดิมทำทุกอย่างในบ้านแถมถูกรังเกียจเหยียดหยามจากญาติพี่น้องของเตียจนแม่รู้สึกกดดันมากเมื่อคลอดลูกคนแรกออกมาคือตัวลูกได้ประมาณ 2-3 เดือนเตียกับแม่ก็ถูกคุณย่าคือแม่ของเตียไล่ออกจากบ้านด้วยเหตุผลอะไรลูกก็ไม่ทราบค่ะเตียจึงพาแม่และตัวลูกนั่งรถไฟมุ่งหน้าสู่จังหวัดสุโขทัยเพราะเตียมีน้าสาวและน้าเขยซึ่งอพยพมาจากเมืองจีนพร้อมกันได้มาตั้งรกรากอยู่ที่นี่ทำอาชีพเป็นพ่อค้าคนกลางรับซื้อพืชไร่แล้วก็นำไปขายต่อที่กรุงเทพมีฐานะร่ำรวยเตียมาอยู่กับน้าสาวแต่ก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือเท่าที่ควรต้องทำงานแบกหามกระสอบป่านที่ใส่พืชไร่ให้เขาอยู่เหมือนคนงานต่อมาเตียก็เกิดไอเดียว่าพี่สาวเราก็ขายกระสอบป่านอยู่ที่กรุงเทพนี่นะหากเรารับกระสอบป่านจากพี่สาวมาขายเองที่นี่ก็น่าจะดีนะคิดได้อย่างนี้เตียจึงพาครอบครัวออกจากบ้านน้าสาวมาอาศัยอยู่บ้านไม้สองชั้นเช่าเตียงเทศบาลอยู่ในตลาดสวรรคโลกแล้วก็ไปรับกระสอบป่านจากพี่สาวที่กรุงเทพมาขายต่อมาพอจะมีฐานะขึ้นมาบ้างก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นทั้งตลาดสวรรคโลกในกลางดึกคืนหนึ่งของฤดูหนาวทำให้สมบัติทุกอย่างที่มีอยู่ในบ้านรวมทั้งกระสอบป่านเป็นมัดๆก็ถูกไฟไหม้จนหมดทางเทศบาลก็ได้ปลูกมาบ้านไม้ให้ใหม่อยู่อีกฝั่งของถนนตรงข้ามกับที่เดิมที่ถูกไฟไหม้แต่เตียพยายามเนี่ยเริ่มต้นค้าขายกระสอบขึ้นใหม่ฐานะก็ดีขึ้นจนมีเงินไปซื้อตึกอาคารพาณิชย์แต่ก็ได้แค่ตึกส่วนที่ดินก็ยังเป็นสิทธิ์ของเทศบาลอยู่ถึงต้องจ่ายค่าเช่าที่ดินทุกปีต่อมากิจการขายกระสอบเริ่มซบเซาเอาอีกแล้วเตียและเปลี่ยนหันมายึดอาชีพขายหนังสือพิมพ์ขายลอตเตอรี่และก็ของเด็กเล่นอายุ40ต้นๆเตียก็เกิดมีก้อนเนื้อโผล่เป็นลูกกลมๆที่ช่วงขาหนีบเคยผ่าตัดไปหนึ่งครั้งก้อนเนื้อก็หายไปผ่าไป 2-3 ปีก้อนเนื้อก็โผล่ขึ้นมาใหม่คราวนี้รักษาก็ไม่หายเคยเป็นหนักถึงขั้นมีเลือดไหลออกมาเป็นถุงๆในสุดเตียก็เสียชีวิตขณะอายุ51ปีหลังจากเตียตายแล้วเราไปเก็บของในห้องของเตียจึงได้พบฉลากยาระบุไว้ว่าใช้รักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองไม่มีใครรู้เลยว่าเตียเป็นโรคมะเร็งเพราะเตียจะบอกว่าเป็นเนื้องอกธรรมดาลูกเป็นห่วงเตียมากจ้ะครับเพราะเตียไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาในทัศนะของเตียพระคือคนขี้เกียจทำมาหากินแม่ของลูกมีโรคอย่างหนึ่งคือเฉพาะช่วงฤดูร้อนจะมีการทำประสาทเกิดขึ้นทุกปีอาการคือตาแข็งไม่ยอมหลับนอนท่านก็จะพูดถึงแต่อดีตที่เคยถูกกดดันจากคุณย่าและญาติของเตียก็คลั่งกับน้อยใจเป็นแต่ละครั้งประมาณ 4-5 คืนพอแม่อายุมากขึ้นอาการก็หนักกว่าเดิมพูดไปร้องไห้ไปต่อมาก็มีอาการชักเกร็งหลังจากมีอาการชักครั้งนั้นเวลามีอาการแม่จะพูดถึงอดีตเดิมๆด้วยอารมณ์ที่เกรียดกราดไม่ใช่น้อยใจเหมือนครั้งแรกกลางเดือนมีนาคม2543แม่ต้องเข้าโรงพยาบาลหมอเอ็กซเรย์ดูพบว่ามีเลือดออกในสมองมากต้องผ่าตัดด่วนแต่ไม่ทันได้ผ่าตัดแม่ก็สิ้นใจรวมอายุได้58ปีน้องชายคนที่สองลูกตอนเด็กรูปร่างผอมบางเป็นคนเงียบไม่ชอบพูดกับใครการเรียนค่อนข้างดีจนกระทั่งเรียนอยู่ชั้นม.ส.1ก็ป่วยเพราะว่าจะไปกราบหลวงปู่แหวนที่วัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่เตียก็เลยพาไปหาหมอแนะนำให้
พักสมองแต่หยุดการเรียนไว้ก่อนพอเธอไม่ค่อยไปเรียนใหม่เพื่อนก็ข้ามชั้นไปแล้วเลยถูกล้อก็ยิ่งคิดมากที่จะให้ลาออกจากโรงเรียนเขาก็จะช่วยงานเตี่ยเตี่ยให้ทำอะไรก็ทำเหมือนมีเตี่ยเป็นที่พึ่งแต่พอเตี่ยเสียชีวิตน้องสาวก็เล็กก็ดูกิจการแทนความที่น้องสาวคนเล็กเป็นคนใจร้อนบวกกับความเครียดที่ต้องมารับภาระดูแลทั้งแม่และพี่ชายที่มีอาการทางประสาททั้งสองคนโอ้เอาเรื่องในเดียวนะดังนั้นเมื่อเห็นพี่ชายทำงานช้าไม่ได้ดังใจก็จะบ่นว่าทำให้ทะเลาะกันอยู่เรื่อยๆปัจจุบันนี้เขาอายุได้42ปีวันๆก็ไม่ได้ทำอะไรยังต้องทานยาระงับประสาทเป็นประจำตัวลูกเองหลังจากมีงานทำแล้วก็ได้แต่งงานกับสามีมีลูกชายด้วยกัน3คนสามีของลูกเป็นคนรักพี่น้องเขายิ่งกว่าอื่นในปี2533ตอนนั้นลูกเป็นคนลูกคนแรกแล้วจู่ๆน้องชายก็ได้เสียงสามีเกิดอยากได้บ้านขึ้นมากระทันหันจึงมาขอให้สามีลูกไปทำเรื่องกู้เงินจากธนาคารให้แต่เงินเดือนสามีก็ยังไม่พอที่จะทำเรื่องกู้ได้สามีจึงเอาชื่อของลูกเข้าไปเป็นผู้กู้ร่วมน้องชายสามีก็สัญญาว่าจะเป็นผู้ส่งหนี้เองแต่ก็ไม่เป็นไปตามที่รับปาก

สามีจึงต้องเป็นผู้ชดใช้หนี้มาจนถึงปัจจุบันลูกก็ไม่ได้เห็นดีเห็นงามการกระทำของสามีเลยเพราะตัวลูกและสามียังต้องเช่าบ้านเขาอยู่แต่สามีบอกกับลูกว่าแต่งงานแล้วเนี่ยต้องทำตัวให้โง่ต้องโง่เป็นอย่าอวดฉลาดเกินหน้าญาติพี่น้องของเขาห้ามแสดงความคิดเห็นหลังจากนี้ก็ยังช่วยส่งลูกวิชาการโตเรียนจนจบปริญญาตรีช่วง IMF ไม่มีเงินก็ต้องดิ้นรนหาเงินจ่ายค่าเทอมให้เขาจนได้ทั้งนั้นที่พ่อแม่ของเด็กก็ยังอยู่สามีลูกเขาใฝ่ฝันที่จะมีอาชีพอิสระเพราะคิดว่าจะทำให้ร่ำรวยและไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของใครเขาจึงลาออกจากงานราชการแล้วก็หันมารับติดตั้งฝ้าเพดานกระจกอลูมิเนียมตามโรงงานบริษัทแล้วก็คอนโดมิเนียมต่างๆแต่กิจการก็ไม่ประสบความสำเร็จดังคาดหวังเพราะว่าเมื่อติดตั้งเขาจนเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ไม่ยอมจ่ายค่าจ้างเบี้ยวดื้อถูกเบี้ยวมาหลายรายลงแล้วเป็นเงินหลายล้านบาทสามียังหาอาชีพเพิ่มโดยการนำที่ดินและบ้านของตระกูลที่มีอยู่ไปค้ำประกันไว้กับธนาคารแล้วกู้เงินจำนวนหลายล้านบาทมาทำธุรกิจที่ดินจัดสรรพอจะไปได้ดีก็เกิดภาวะ IMF Finance สามีลูกนำทรัพย์สินและที่ดินไปค้ำประกันเอาไว้จู่ๆก็ถูกรวบเข้าไปอยู่ในกลุ่ม56 Finance ที่มีปัญหาหนี้เสียธุรกิจจัดสรรที่ดินที่สามีทำอยู่ก็ไม่สามารถดำเนินการต่อได้เพราะถูกสั่งงดทำธุรกรรมใดๆรวมจำนวนหนี้ที่เป็นในขณะนั้นประมาณ20ล้านบาทแต่หากประนอมหนี้ได้ก็จะเหลืออยู่5ล้านบาทคำถามคำใดที่ทำให้เตี๋ยถูกคุณย่าไล่ออกจากบ้านมีชีวิตที่ลำบากแม้จะมีญาติพี่น้องร่ำรวยก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือเลยเตรียมประกอบเหตุไปอย่างไรจึงมีบ้านเป็นของตัวเองแต่ที่ดินก็ยังต้องเช่าที่ของเทศบาลอยู่แล้วก็มีบุพกรรมร่วมกับแม่อย่างไรคะครอบครัว

กรรมใดทำให้เตี่ยป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบเตี่ยตายแล้วเป็นไหนลูกทำบุญสร้างพระภายในมหาธรรมกายเจดีย์ให้ท่านท่านได้รับบุญแล้วอนุโมทนาบุญเป็นหรือไม่คะเพราะลูกสลักชื่อเป็นภาษาไทยเตี่ยไม่เข้าใจค่ะการที่เตี่ยมีทัศนะที่ไม่ดีต่อพระธรรมในชีวิตเตี่ยได้รับวิบากกรรมนี้หรือไม่คะตอนนี้เตี่ยมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาหรือยังคะแม่ทำบุพกรรมใดไว้จึงมีชีวิตที่ลำบากตั้งแต่เด็กหลังจากแต่งงานแล้วก็ถูกญาติฝ่ายสามีกดดันจะมีอาการทางประสาทและทำไมอาการทางประสาทของแม่ต้องเกิดเฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้นคะแม่ตายแล้วเป็นไหนกายละเอียดของแม่มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนหรือไม่ภพชาติต่อไปท่านจะมีสภาพจิตเหมือนหรือหนักกว่านี้คะน้องชายคนที่สองลูกมีวิบากกรรมใดยังมีปัญหาทางสมองเป็นคนคิดมากคิดใจไม่เข้มแข็งต้องกินยาระงับประสาทเหมือนแม่จะต้องแก้ไขอย่างไรคะบุพกรรมใดที่สามีต้องมารับผิดชอบจ่ายค่าเทอมส่งให้หลานจนเรียนจบปริญญาตรีอีกทั้งจ่ายค่ารักษายามเจ็บป่วยด้วยทั้งที่หลานก็มีพร้อมมีพ่อแม่พร้อมกรรมใดทำให้สามีมีความทะยานอยากที่จะมีฐานะร่ำรวยแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จจะไม่ให้มีหนี้สินมากมายและถูกโกงไปหลายล้านบาทจากงานรับเหมาติดตั้งฝ้าเพดานเขาเคยไปทำงานกับเพื่อนสนิทอยู่ 4-5 ปีได้ทำกำไรให้กับบริษัทเพื่อนเป็นจำนวนมากแต่ค่าคอมมิชชั่นในแต่ละปีที่สามีได้รับนั้นเพียงจำนวนน้อยนิดทั้งที่ความจริงจะต้องได้เป็นหลักล้านและยังถูกญาติของเพื่อนพยายามบีบให้ออกจากบริษัทอีกด้วยเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นคะจะต้องแก้ไขวิบากกรรมนี้อย่างไรลูกและสามีมีวิบากกรรมใดถึงต้องมาเป็นหนี้ซื้อบ้านให้น้องชายของสามีทั้งที่ตัวลูกสามีก็ยังต้องเช่าบ้านเขาอยู่เหตุใดลูกจึงไม่มีบ้านเป็นของตัวเองคะกรรมใดทำให้ลูกต้องมาตกอยู่ในสภาพจำยอมเป็นหนี้ร่วมกับสามีถ้าหากลูกอยู่เป็นโสดลูกจะมีวิบาก

0: าเท่านั้นแต่ลูกสามีและลูกชายทั้งสามเคยสร้างบารมีมากับหมู่คณะอย่างไรคะหลับตาฝันเป็นตุ้มตะตื่นขึ้นมา
1: เผาหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าเตี้ยถูกคุณย่าไล่ออกจากบ้านมีชีวิตที่ลำบากแม้จะมีญาติร่ำรวยแต่ไม่ช่วยเหลือเลยเพราะในอดีตขาดบุญสงเคราะห์ญาติจึงไม่มีญาติสงเคราะห์เห็นไหมและหากโมโหก็มักจะไล่ลูกหลานออกจากบ้านไปเลยในอดีตเป็นอย่างนี้โดยวิบากกรรมนี้ยังถูกคุณย่าไล่จากบ้านแล้วไม่มีญาติคนใดช่วยเหลือจ้ะเตี่ยมีบ้านเป็นของตนเองแต่ที่ดินตั้งเช่าเขาอยู่เพราะในอดีตเวลาทำทานมักจะร่วมอนุโมทนาบุญกับผู้อื่นแล้วทำเองบ้างนิดหน่อยเท่านั้นบุญยังส่งผลได้แค่นี้จ้ะตามกำลังบุญคือพอมีบ้านแต่ที่ต้องเช่ามีบุพกรรมร่วมกับแม่คือในอดีตเตี่ยกับแม่เป็นสามีภรรยากันได้ทำทานร่วมกันมาเพียงแค่นี้บุญยังส่งผลแค่นี้จ้ะอีกทั้งในชาตินั้นพ่อได้ซื้อยาดองเหล้ามารักษาโรคของแม่จนทำให้แม่ติดยาดองเหล้ามากๆและพ่อก็สนับสนุนแม่ให้ดื่มเหล้ายาดองเหล้าตลอดจ้ะครอบครัวลูกบ้านถูกไฟไหม้จนทรัพย์สินเสียหายหมดเพราะในอดีตเคยจุดไฟไล่ที่ชาวบ้านที่แอบมาใส่ที่ของตนอยู่จนทำให้ทรัพย์สินบ้านของเขาเสียหายวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้ะคือบางทีไล่มันก็ไม่ไปบอกให้ไปก็ไม่ไปเลยต้องไล่กฎหมายก็แล้วอะไรก็แล้วไม่ไปก็เลยต้องเอาไฟคนในตลาดสมรโลกถูกไฟไหม้หมดตลาดเพราะกรรมในอดีตที่เคยจุดไฟเผาบ้านคนอื่นและพลอยยินดีกับการที่ทหารบ้านเมืองของตนไปเผาบ้านเมืองคนอื่นกรรมที่คล้ายๆกันนี้เนี่ยมารวมส่งผลจ้ะมีกรรมคล้ายๆอย่างนี้มารวมกันไปอยู่กันที่นั่นพอถึงเวลาก็มีระเบิดเวลาตุ้มมันก็เซตโปรแกรมเอาไว้เงี้ยเตียป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบละกรรมบานาธิบาติฆ่าสัตว์ทำอาหารและฆ่าสัตว์ไหว้เจ้าทั้งอดีตและปัจจุบันกับกรรมการยัดไส้ของที่จะขายด้วยของที่มีราคาน้อยเดี๋ยวของดีไว้ข้างบนของไม่ดีไว้ข้างล่างวิบากกรรมดังกล่าวมารวมส่งผลจ้ะเตี่ยตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไปในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งได้รับบุญทั้งบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นในทุกด้านจ้ะการที่เตี่ยมีทัศนะไม่ถูกต้องกับพระตอนที่มีชีวิตอยู่แต่ตอนนี้ยังไม่ได้รับวิบากเพราะบุญยังส่งผลก่อนจ้ะแต่หากรับวิบากครั้งนี้ก็จะไปเกิดนอกบุญญาเขตนะครับครัวมิจฉาทิฏฐิในตระกูลต่ำต้องลำบากกว่าจะได้ทรัพย์ก็เหนื่อยมากตอนนี้ก็เข้าใจเรื่องบุญกับพระดีขึ้นโดยบุญที่ลูกอุทิศไปให้จ้ะแม่มีชีวิตลำบากตั้งแต่เด็กเพราะในอดีตทำทานมาไม่มากแล้วก็ไม่เชื่อเรื่องบุญและโลกนี้โลกหน้าด้วยจ้ะเหมือนเตี่ยแหละพอหลังจากแต่งงานแล้วก็ถูกญาติฝ่ายสามีกดดันจะมีอาการทางประสาทเพราะกำดื่มสุรายาดองในชาติพ่อซื้อยาดองเรามารักษาโรคของแม่มาส่งผลให้มีอาการทางประสาทแล้วก็ไม่มีบุญสงเคราะห์ญาติด้วยจึงทำให้ญาติรังเกียจและกดดันจ้ะอาการทางประสาทเกิดเฉพาะในฤดูร้อนเพราะอากาศร้อนอาการก็เลยกำเริบมากขึ้นกว่าปกติอุณหภูมิซึ่งมีอาการอยู่แล้วตามวิบากกรรมแม่ตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาชั้นดีอยู่หมู่บ้านภูมิเทวาเดียวกับพ่อแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะเพราะแม่มีบุญมากกว่าเพราะทำบุญมากกว่าพ่อนี่แต่การทางกายละเอียดก็ยังมีอาการทางประสาทอยู่บ้างแต่น้อยกว่าตอนเป็นมนุษย์นี่เป็นภูมิเทวาแต่ออกอาการเนี่ยใครจะไปแลเหลียวภูมิด้วยกันเทวาด้วยกัน วิบากกรรมสุรากับเบาบางลงมาแล้วล่ะ

นั้นพบชาติต่อไปก็จะมีอาการทางประสาทน้อยกว่าในชาตินี้จ้ะได้รับบุญที่ติดไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีสภาพดีขึ้นกว่าเดิมท่านอนุโมทนาบุญมันจ้ะตอนนี้ท่านก็ยิ้มไปยิ้มมาอย่างมีความสุขเพราะได้รับบุญที่ลูกอุทิศไปให้ทุกบุญเลยจ้ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาทำบุญอีกนี่นะท่านก็จะยิ้มอีกน้องชายคนที่สองมีปัญหาทางสมองคิดมากจิตใจไม่เข้มแข็งต้องกินยาระงับประสาทเหมือนแม่เพราะเป็นจริตอัธยาศัยที่ติดมาข้ามชาติโดยในชาตินั้นก็เป็นคนคิดมากจนเครียดเมื่อเครียดแล้วก็ไปหาทางออกของชีวิตด้วยการไปดื่มสุราวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้ะแต่เจ้าของโรงงานผลิตสุรานี่สิจะได้รับวิบากรวมทั้งหมดเลยผู้ผลิตผู้จำหน่ายนั่นจะแก้ไขก็ต้องสั่งสมบุญทุกบุญในช่วงอาการปกติแล้วติดตามเจตผลวิบากกรรมนี้จ้ะสามีต้องมารับผิดชอบส่งหลานเรียนจนจบปริญญาตรีอีกทั้งจ่ายค่ายารักษาโรคยามเจ็บป่วยให้อีกทั้งที่หลานก็มีพ่อแม่ตนเองที่สามารถดูแลลูกได้เพราะในอดีตสามีก็เคยช่วยเหลือเกื้อกูลหลานคนนี้จะมีความเอ็นดูหลานคนนี้เป็นพิเศษไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรกันมาให้ลูกคิดเสียว่าลูกได้สงเคราะห์ญาติในการสนับสนุนให้หลานมีการศึกษาจะได้เป็นบารมีของลูกที่จะมีคนมาสนับสนุนลูกให้ได้เรียนบ้างและได้บุญด้านยารักษาโรคก็จะทำให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจ้าสามีอยากร่ำรวยแต่ไม่สมหวังจะมีเหตุให้มีหนี้สินมากมายแล้วก็ถูกโกงไปหลายล้านบาทจากงานรับเหมาติดตั้งฝ้าเพดานเพราะในอดีตสามีมีความตระหนี่ไม่ค่อยได้ทำทานและใครมาชวนทำบุญก็รับปากแต่มักจะเปลี่ยนใจในภายหลังจากการรับปากก็จะทำทานกับผู้อื่นไว้รวมทั้งเคยเบี้ยวหนี้วิบากกรรมดังกล่าวนำมารวมส่งผลจ้ะสามีเคยไปทำงานให้กับเพื่อนสนิทอยู่หลายปีได้ทำกำไรบริษัทเพื่อนมากแต่ได้ค่าคอมมิชชั่นน้อยกว่าความเป็นจริงและยังถูกญาติของเพื่อนบีบให้ออกจากบริษัทอีกเพราะสามีเคยทำเข้ามาก่อนในอดีตโดยเคยทำธุรกิจการค้าในการเอาเปรียบพนักงานเช่นกดค่าแรงบ้างบางทีก็เบี้ยวค่าแรงโดยจ่ายค่าแรงต่ำบ้างเป็นต้นมารวมส่งผลนี่เห็นไหมจ๊ะเลยโดนมั่งปัจจุบันเป็นภาพในอดีตชาติของสามีที่ไปทำเข้าไว้อย่างนี้จะแก้ไขจะต้องทำบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆและต่อเนื่องบุญนี้ก็จะได้มาเชื่อมสายสมบัติมาติดกับตัวประสบความสำเร็จในชีวิตธุรกิจการงานเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีปัญหามันมีทางออกทำทานไปลูกและสามีทำมาเป็นหนี้ซื้อบ้านให้น้องชายสามีทั้งที่ตัวลูกและสามียังเช่าบ้านอยู่มันมีบ้านของตัวเองเพราะนี่น่าคิดนะจ๊ะแน่ดีเคยติดหนี้น้องชายมานี่เห็นไหมก็ต้องมาใช้ได้ในชาตินั้นก็เป็นพี่น้องกันนี่สามีในฐานะเป็นพี่ก็ได้เคยยึดมรดกของน้องชายมาเป็นของตนเองภายหลังจากพ่อแม่เสียชีวิตแล้วนั้นเมื่อกรรมส่งผลก็มีความรู้สึกยินยอมที่จะใช้หนี้น้องชายด้วยความเต็มใจจ้ะกรรมบันดาลให้เกิดความรู้สึกเช่นนั้นกรรมที่ไปเบี้ยวหนี้ดังกล่าวกับกำลังทานบารมีในอดีตไม่เต็มที่จ้ะลูกต้องมาอยู่ในสภาวะจำยอมเป็นหนี้ร่วมกับสามีเพราะอันนี้น่าศึกษาอยู่ในภาวะจำยอมที่เป็นหนี้ร่วมกับสามีเนี่ยเพราะในอดีตก็ได้เคยเป็นสามีภรรยากันมีความตระหนี่ด้วยกันทั้งคู่แล้วมันจะเปลี่ยนใจในภายหลังจากรับปากที่จะทำบุญนี่และเคยร่วมเบี้ยวหนี้ผู้อื่นโดยการสนับสนุนสามีนี่เอาเลยพี่เอาเลยพี่ดีจ้ะพี่อะไรเนี่ยวิบากกรรมนี่มาส่งผลจ้ะแม้หากลูกเป็นโสดก็ตามเมื่อมีวิบากกรรมเบี้ยวหนี้ก็จะมีเหตุให้ต้องเป็นหนี้อย่างนี้เหมือนกันจ้ะมันจะมีเหตุในทางกฎหมายสามีภรรยาต้องร่วมรับผิดชอบหนี้สินด้วยกันแต่ในทางกฎแห่งกรรมหากลูกและสามีใช้หนี้ไม่หมดลูกและสามีจะได้รับวิบากไม่แตกต่างกันเพราะเป็นกรรมร่วมกันมาในอดีตชาติดังกล่าวนี่มันเห็นไหมมันเนื่องกันมา

ดังนั้นเนี่ยตอนนี้นะจ๊ะให้รักและสามัคคีกันไว้รักกันไว้เถิดให้ทั้งสองอยู่ในบุญคือนึกถึงบุญที่ได้ทำเอาไว้บ่อยๆกับใช้กำลังใจและสติปัญญาค่อยๆแก้ไขปัญหาไปสักวันปัญหาก็จะค่อยๆ คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆจ้ะอย่าทะเลาะกันนะจ๊ะให้สั่งสมบุญในปัจจุบันให้มากๆก็จะเป็นผลดีทั้งในปัจจุบันและอนาคตตัวลูกสามีและลูกชายทั้งสามเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภทตามอารมณ์ไม่สม่ำเสมอจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัด

มงคลใส่ตัวเกิดเป็นคนมันต้องหามงคลใส่ตัวชีวิตถึงจะเจริญได้จะต้องนึกต้องคิดหามงคลใส่ตัวคิดแต่เรื่องดีๆที่เป็นมงคลใจถึงจะเจริญได้ถ้าใจดีคำพูดก็เป็นมงคลทำอะไรก็จะเป็นมงคลไปด้วย

และข้าวสารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์สำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายยารักษาโรคคือกัลยาณมิตรหวานน่วมปฐมหันธรรมยังพุทธสาภควาโตบุพพาคณมการังกาโรวามาเซ

0: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: คิลานะเภสัชชานิ
1: คิลานะเภสัชชานิ
0: สัปปริวานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: คิลานะเภสัชชานิ
1: คิลานะเภสัชชานิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานานะจะ
1: นิพพานายะจะ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ยารักษาโรค
1: ยารักษาโรค
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
0: จงรับ
1: ทรงรับ
0: ยารักษาโรค
1: ยารักษาโรค
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน์
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ตลอดกาลและนานเทอญ
1: ตลอดกาลและนานเทอญ
2: สาธุ
3: สำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายเข้าสารเป็นสังฆทานคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ดวงกมลชาติประเสริฐเรียนเชิญครับ
4: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
4: ตันดุลานิ
1: ตันดุรานิ
4: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
4: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสัง

0: คาสา
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: ตันดุลานิ
0: ตันดุรานิ
1: สัปปาริวารานิ
0: สัปปาริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรัตตัง
0: ทีฆรัตตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายจะ
0: นิพพานายจะ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ข้าวสาร
0: ข้าวสาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: จงรับ
0: จงรับ
1: ข้าวสาร
0: ข้าวสาร
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน์
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
3: ลำดับต่อไปจะเป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรเทรธรรมแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านได้น้อมถวายดอกไม้และผ้าไตรเทรธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

ท่านท่านนาบดีทุกท่านก่อนที่จะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านเพิ่งหลับตารวมใจตามระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราตั้งใจจัดเตรียมปัจจัยทายธรรมมารักษาศีลและถวายพระทานเป็นสังฆทานในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะปกติของทรัพย์สินเงินทองหรือสิ่งของที่บุคคลหวงแหนไม่มีแม้แต่สิ่งเดียวที่บุคคลจะนำติดตัวไปได้เพราะเมื่อละโลกไปย่อมทิ้งสมบัติเหล่านี้ไว้เป็นธรรมดาบุญกุศลที่ได้กระทำไว้ทั้งทางกายวาจาใจจะเป็นสมบัติติดตามไปประดุจเงาตามตัวเปรียบเหมือนเรือนที่ถูกไฟไหม้ภาชนะใดที่เจ้าของนำออกภาชนะนั้นย่อมเป็นประโยชน์แก่เจ้าของตัวเราเองก็เช่นกันถูกไฟคือความแก่ความเจ็บความตายเผาลนอยู่ตลอดเวลาบุคคลผู้มีปัญญาจึงนำทรัพย์ออกด้วยการให้ทานเพราะทรัพย์ที่ให้แล้วชื่อว่านำออกดีแล้ว

0: แล้วย่อมมีสุขเป็นผลแต่ทรัพย์ที่ยังไม่ได้นำออกย่อมไม่เป็นเช่นนั้นเพราะโจรอาจขโมยได้ไฟอาจไม่ได้น้ำอาจพัดพาไปได้หรืออาจถูกภัยจากเศรษฐกิจคุกครามเมื่อความตายเคลือบครานมาถึงแม้จะมีทรัพย์สมบัติยศบริวารหรือความเป็นใหญ่มากมายเพียงใดก็จำต้องสละไว้แม้สรีระของตนผู้มีปัญญารวมรู้ความจริงข้อนี้แล้วย่อมหมั่นให้ทานเพราะทานนี้จะเป็นเสบียงเป็นที่พึ่งติดตามไปในภพชาติเบื้องหน้าท่านทานดับประดิษฐ์ทั้งหลายได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตแม้อยู่ทางโลกแต่กระแสโลกไม่อาจทำให้มัวเมาลุ่มหลงได้ประดุจใบบัวที่น้ำไม่อาจซึมซาบได้ฉันนั้นคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในเจตอันเป็นกุศลที่ท่านทานดับประดิษฐ์ทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายปัตตาหารยารักษาโรคข้าวสารเป็นสังฆทานในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอายตนะนิพพานพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้คนพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชัยโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจบุญกุศลที่ท่านทานดับเบิลทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีตและที่ได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบุญบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงมาประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะภวปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องและรักษาให้ท่านทานนับริทั้งหลายพร้อมทั้งครอบครัวจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยอุปาทวันตรายใดๆจะได้มาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขภัลละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยบุญกุศลให้สำฤทธิ์ที่ผลดังกำหนดที่มุ่งมาดปรารถนาไปดีแล้วตั้งใจไปดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวหลับตาเจริญสมาธิทำภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระเป็นลำดับสืบไป

0: ทุเรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ
1: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับท่านทานนบริทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
0: สาธุ
1: ลำดับต่อจากนี้ไปคณะสงฆ์ขอลาไปปฏิบัติศาสนกิจสืบไปนิมนต์ครับ

0: วันนี้ก็ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพและคุณผู้ชมทุกๆท่านที่ได้สั่งสมบุญใหญ่ในวันนี้ไปพร้อมๆกันทั่วโลกเลยนะคะ
1: สาธุค่ะครับให้เราได้ปลื้มใจทั้ง3วาระการนะครับตั้งแต่ก่อนทำขณะทำและหลังจากทำบุญจะได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและส่งผลให้เรามีความสุขทั้งปฐมวัยมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยครับ
0: คุ
1: ณผู้ชมสามารถที่จะร่วมบุญในการถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ได้แบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับที่หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีหรือติดตามรับชมร่วมประกอบพิธีกรรมผ่านการถ่ายทอดสดของสถานี GBN by DMC ได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.gbnus.comเว็บเดียวครบจบทุกแพลตฟอร์มนะครับท่านเข้าไปที่เว็บไซต์จะพบกับหน้าต่างของเว็บนะครับและกดไปที่ช่องทางการรับชมเพิ่มเติมด้านล่างไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube Channel ที่ GBN US Live Facebook Fanpage ที่ GBN by DMC หรือทาง Zoom Application ก็สามารถกดเลือกรับชมโดยไม่ต้องลงแอปพลิเคชันนอกจากนี้ให้ทุกท่านได้ร่วมกันคอมเมนต์สร้างบรรยากาศที่ดีกดไลค์กดแชร์อนุโมทนาบุญและส่งลิงก์การถ่ายทอดไปให้กับเพื่อนกัลยาณมิตรของเราได้ร่วมสั่งสมบุญกันด้วยครับ
0: ช่วงนี้นะคะจะมาทบทวนรายชื่อผู้โชคดีที่ได้ร่วมกิจกรรมกับทางรายการนะคะซึ่งเราได้ทำการถ่ายทอดสดและคุณผู้ชมส่งข้อความเข้ามาติดแฮชแท็กนะคะเราได้จับรางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้วของเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา4รางวัล4รายชื่อนะคะทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะผู้โชคดีนะคะคนแรกนะคะท่านแรกคุณวัชชนนท์องคุณานันท์

กันอีกครั้งหนึ่งนะคะผู้โชคดีนะคะคนแรกนะคะท่านแรกคุณวัชนนท์องคุณานันท์1550จาก YouTube นะคะท่านที่2ค่ะผู้ที่ใช้ชื่อว่าสมยศโชติชัยจาก YouTube เช่นกันท่านที่3ค่ะผู้ที่ใช้ชื่อว่าจิตที่ศักดิ์ภูลนะคะจาก YouTube เช่นกันค่ะและท่านที่4ค่ะใช้ชื่อว่ากดต้นแทนจิตบูนะคะอันนี้จากเพจ Facebook นะคะยินดีด้วยนะคะท่านก็จะได้รับรางวัลเป็นเรียกว่านำบัตร ที่ระลึกกันนะคะรับผ้าไตรแล้วก็สั่งสมบุญที่หอฉันคุณยาจารย์ท่านใดที่มีรายชื่อเมื่อสักครู่นี้นะคะติดต่อรับรางวัลได้ที่คุณทิพวรรณค่ะ

0917169645และ0944919916พร้อมทั้งร่วมมูลออนไลน์ค่ะได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยเลขที่บัญชี 152-1-20208-7 ชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายค่ะหรือทางระบบอัตโนมัตินะคะ donate.dkcement.org จะมีรายชื่อบุญให้เราได้เลือกสั่งสมบุญนะคะจากนั้นก็จะได้รับใบอนุโมทนาบัตรออนไลน์ทันทีแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางของการสั่งสมบุญออนไลน์นะคะทาง LINE Official ค่ะ ID LINE ก็คือ @ไซดบกายาช่องทางนี้เนี่ยเรียกว่าใกล้ชิดกับพวกเราทุกคนมากๆเลยแอดเป็นเพื่อนแล้วสามารถพิมพ์แชทสอบถามรายละเอียดถ้าหากมีข้อสงสัยประการใดแล้วก็ติดตามข่าวสารงานบุญของวัดพระธรรมกายนะคะ

0: มากๆของวัดพระธรรมกายค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วครับนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมถือว่าเราก็เดินทางกันมาเป็นเดือนที่9ของปีแล้ว
0: ค่ะ
1: เราจะได้สั่งสมบุญอีก1บุญนะครับเป็นบุญประจำที่ไม่ควรพลาดนั่นก็คือพิธีบูชาข้าวพระในวันอาทิตย์ต้นเดือนที่6กันยายนพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีครับภาคเช้าณบ้านแก้วเรือนทองของคุณยายนะครับเวลา 6:20 นาทีจะเป็นพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์เวลา 7:15 นาทีคณะสงฆ์แปรแถวรับบิณฑบาตเวลา 8:00 นเสร็จพิธีตักบาตรในภาคเช้าครับภาคสายณห้องแก้วสารพัดนึก1เวลา 9:30 นาทีปฏิบัติธรรมพิธีบูชาข้าวพระ 10:45 นาทีพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานและ 11:00 ก็จะเสร็จสิ้นพิธีกรรมครับภาคบ่ายณห้องแก้วสารพัดนึก1ครับจะเป็นการสัมมนาพิเศษโดยท่านพระครูธรรมธรอารักษ์ยานารโคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายต่อด้วยพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยณรัตนบัลลังก์เวลา 15:00 ท่านประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีจุดเทียนใจพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยปฏิบัติธรรมอธิษฐานจิต16:00 ประธานสงฆ์อ่านโอวาทและพิธีกรรมจะเสร็จสิ้นในช่วงเวลา17:00ครับ
0: ค่ะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะมาตักบาตรกันค่ะไปภาคใต
1: ้ครับ
0: เรียกได้ว่าเป็นการฉลองเลยนะคะที่เมืองยะลา235ปีแล้วนะคะจังหวัดยะลานะคะเชิญชวนผู้ชมตักบาตรพระมากถึง 1,000 รูปเลยค่ะในวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2569นี้ตั้งแต่เวลา 6:00 เป็นต้นไปสถานที่นะคะณถนนสุขยางเฉลิมพระเกียรติข้างสนามโรงพิธีช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมบุญได้นะคะไปไม่ได้ส่งปัจจัยไปโอ้ก็ได้บุญเหมือนกันนะคะที่ธนาคารกรุงกสิกรไทยนะคะร่วมบุญธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชีค่ะ 237-1-91505-5 ค่ะและยังสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

0: ธรรมกายประเทศเนปาลขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมภารกิจสาธารณสงเคราะห์บริจาคปัจจัยเพื่อจัดหาสิ่งของและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ที่รอดชีวิตจากเหตุภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากในประเทศเนปาลร่วมบริจาคปัจจัยเพื่อการสาธารณสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในประเทศเนปาลได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่บัญชี1521202087ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับคุณผู้ชมสามารถแคปเจอร์หน้าจอเป็นข้อมูลได้นะครับแล้วจะส่งไปบอกบุญให้กับเพื่อนๆของเราด้วยได้รวมแรงใจ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ส่งไปจากประเทศไทยส่งความห่วงใยช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: ใช่ค่ะพวกเราก็ขอร่วมส่งกำลังใจถึงเพื่อนบ้านของเราทุกๆคนเลยนะคะช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะของการถ่ายทอดสดพิธีถวายพัตหารและปัจจัยเทยธรรมเป็นสังฆทานขอบคุณคุณผู้ชมทุกๆท่านเลยค่ะสำหรับการติดตามรับชมในทุกๆแพลตฟอร์มนะคะขอคุณผู้ชมมีความสุขสนุกสนานบุญบันเทิงกับการสั่งสมบุญในทุกๆวันช่วงนี้คุณธีรพัฒน์เรืองโรจน์แล้วก็ดิฉันสายใจวลีพร้อมทีมงานการถ่ายทอดสดลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะโดยสาธุชนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายได้ร่วมกันรับบุญพิเศษปักชำต้นกล้าเบญจทรัพย์เพื่อจะนำไปโปรยต้อนรับคณะพระธรรมยาตราซึ่งจะจัดในต้นปีพุทธศักราช2570ค่ะบรรยากาศในพื้นที่เต็มไปด้วยความศรัทธาและความเบิกบานในบุญมีสาธุชนผู้มีบุญและเจ้าหน้าที่ของวัดพระธรรมกายได้ร่วมกันคัดเลือกและปักชำต้นกล้าเบญจทรัพย์อย่างประณีตเพื่อให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ทันกำหนดงานซึ่งการปักชำในรอบนี้นับเป็นโอกาสสำคัญในการเตรียมงานบุญที่ยิ่งใหญ่เพราะดอกเบญจทรัพย์ที่ได้นี้จะนำไปโปรยต้อนรับคณะพระธรรมยาตราซึ่งจะจัดในต้นปีพุทธศักราช2570โดยพระธรรมยาตราจะได้เดินประกาศและยอยกพระพุทธศาสนาบนเส้นทางการสร้างบารมีของพระมงคลเทพมุนีโสตจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยทุกท่านต่างช่วยกันทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจอย่างเต็มที่ด้วยความศรัทธาที่มีต่อมหาปูชนียาจารย์และพระพุทธศาสนาโดยภายหลังการปักชำต้นกล้าเบญจทรัพย์แล้วจะมีระยะเวลาเพาะให้รากงอกก่อนที่จะนำไปปลูกลงดินซึ่งต้นกล้าเล็กๆเหล่านี้เปรียบดังสะพานบุญที่เชื่อมระหว่างความศรัทธาพระพุทธศาสนาและโครงการธรรมยาตราบนเส้นทางพระผู้ปราบมารให้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันสร้างความศรัทธาของคณะกัลยาณมิตรลูกพระธรรมทั่วโลกที่มีต่อพระพุทธศาสนาและมหาปูชนียาจารย
1: ์วันนี้พวกเรามาปักชำกล้าเบญจทรัพย์นะครับทรัพย์ทั้ง5ซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าได้ปักชำกันเรียบร้อยแล้วแล้ววันอาทิตย์ที่30นะครับเดือนนี้นะครับที่เราปักชำไปแล้วรากก็จะงอกเราก็จะเอาลงแปลงนะครับแล้วก็ที่กำลังทำอยู่ทุกวันก็คือการเอาดินหรือปุ๋ยนะครับดินที่ผสมเรียบร้อยลงกระถางซึ่งเป้าหมายของเราก็คือ 150,000 กระถางก็เริ่มแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับก็ท่านใดอยากได้บุญนี้นะครับง่ายๆเลยเอาตัวมาอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมนะครับมากรอกช่วงบ่ายๆนะครับสักบ่าย3แดดร่มลมเย็นสบายเลยครับตรงวิหารคดทางด้านทิศเหนือนะครับจะเป็นที่ใส่ดินแล้วก็จะวางเรียงแล้วก็รอรับนะครับดอกไม้ที่จะต้อนรับพระธรรมยาตราบูชาธรรมพระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารปีที่15นะครับวันที่2ถึง30มกราคม2570คือปีหน้าปีที่15นะครับดังนั้นใครได้ทราบข่าวบุญนี้แล้วก็เรียนเชิญเลยนะครับมาเอาบุญจะเชื่อมสายบุญกับพระเดชคุณหลวงปู่เพราะเรามีเป้าหมายว่าเราจะสร้างบารมีตามติดหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปถึงที่สุดแห่งธรรมนี่คือบุญที่เชื่อมสายบุญกับท่านโดยเฉพาะบูชาธรรมท่านธรรมที่ท่านได้ที่เราวันนี้เอาบุญมาฝากทุกท่านครับ
0: ชมรมรักบวรรักศีล5ปทุมธานีในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากลและองค์กรภาคีจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมครูต้นแบบสู่การขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษาให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูจากภาคกลางสำหรับการสัมมนาในครั้งนี้มีคณะครูจากภาคกลางจำนวน66ท่านจาก17โรงเรียนเข้าร่วมสัมมนาณศูนย์ปฏิบัติธรรมเวอร์พีทวัลเล่จังหวัดนครราชสีมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาตนเองพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การเป็นครูต้นแบบและสร้างเครือข่ายความดีสู่การขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษาอย่างยั่งยืนโดยได้รับเกียรติจากคุณอนุสรหนองนาวิทยากรด้านการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และทักษะการสื่อสารจากสถาบันแคปวิชั่นมาบรรยายในหัวข้อ How to เด็กดีครูมีความสุขเพื่อเสริมสร้างแนวคิดและทักษะที่จะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของครูและ

สวัสดีค่ะกลับมาติดตามรับชมข่าวบุญนิวเบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะโดยในวันนี้นะคะทางบุญนิวส์ก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้งภายในและต่าง

ผู้เรียนนอกจากนี้คณะครูยังได้ร่วมกันนำเสนอผลการประชุมในหัวข้อการขับเคลื่อนศีลธรรมในสถานศึกษาและร่วมเวทีเสวนาในหัวข้อจากหัวใจครูสู่ห้องเรียนแห่งศีลธรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดประสบการณ์และแนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและศีลธรรมในสถานศึกษาพร้อมทั้งได้รับฟังธรรมะในหัวข้อสมาธิสร้างสุขจากใจคุณครูสู่เด็กดีเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามโนปนิธานเพื่อฟื้นฟูศีลธรรมและครูคือคนสำคัญของโลกรวมถึงได้ร่วมกันนั่งสมาธิร่วมกิจกรรมสหวาระเดือนเกิดและจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาส่วนในช่วงท้ายของโครงการคณะครูได้ร่วมกันถวายสังฆทานพร้อมชมประมวลภาพและมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นกำลังใจในการนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงานพร้อมร่วมกันส่งต่อศีลธรรมสู่เด็กและนักเรียนในสถานศึกษาของตนต่อไปส่วนวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีทอดผ้าป่าพิธีถวายกีฬานเพศัตว์และพิธีถวายที่ดินเพื่อสร้างอาคารเนื่องในวันธรรมชัยโดยภายในงานคณะประธานบุญพิธีและสาธุชนได้ร่วมกันตั้งริ้วขบวนผ้าป่าเคลื่อนเข้าสู่ภายในอุโบสถจากนั้นประธานผ้าป่าได้อัญเชิญผ้าป่าประดิษฐานณแท่นประกอบพิธีท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติของสาธุชนผู้มาร่วมงานบุญทุกท่านพร้อมกันนี้ท่านประธานสงฆ์ได้นำบูชาพระรัตนตรัยและนำปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสและน้อมใจเป็นหนึ่งเดียวกันก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าโดยมีกัลยาณมิตรจำเนียนเหลืองทรงชัยและกัลยาณมิตรวีนาธนากว้างกอนซาเลสเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายกีฬานเพศัตว์โดยมีกัลยาณมิตรจามจุรีขอฮิรันกัลยาณมิตรเอมี่ลิวสุวรรณและกัลยาณมิตรพินธิดาอินแก้วเป็นประธานนำกล่าวคำถวายด้านกัลยาณมิตรปานจิตปกป้องเกียรตินำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้คณะประธานก็ได้น้อมถวายกีฬานเพศัตว์และปัจจัยแด่คณะสงฆ์เพื่อเป็นกองบุญในการดูแลอุปถากพระภิกษุสงฆ์ยามอาพาธตลอดจนส่งเสริมการสร้างเสนาสนะและศาสนสถานสำหรับการปฏิบัติธรรมและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอนาคตในโอกาสนี้สาธุชนยังได้พร้อมใจกันถวายปัจจัยร่วมบุญในกองบุญต่างๆก่อนที่ประธานสงฆ์คือพระครูโสติธรรมวิเทศจะกล่าวสมโภชนียกถาชื่นชมอนุโมทนาในความเสียสละและความสามัคคีของเหล่ากัลยาณมิตรที่ได้ร่วมกันปักหลักสร้างบารมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันซึ่งสร้างความปลื้มปิติให้แก่ผู้ร่วมงานทุกคนเป็นอย่างมากค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกๆข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถที่จะติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งติดตามรับชมทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv ที่ยังสามารถติดตามรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

พื่อประดิษฐานในแดนพุทธภูมิสาธารณรัฐอินเดียวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569

เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันที่พระบรมศาสดาได้แสดงธรรมจักรกัปปวัตนสูตรวันแห่งการบังเกิดขึ้นของพระสงฆ์รูปแรกของโลกวันสำคัญที่พระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์พุทธบริษัท4ทั้งภายในและต่างประเทศได้พร้อมใจร่วมกันเจริญพุทธานุสติปรันกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์น้อมนำพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณมาสู่กายวาจาใจยังดวงใจให้ชุ่มชื่นอยู่ในแหล่งแห่งบุญอันไม่มีประมาณ

ณสภาธรรมกายสากลเบื้องหน้าองค์พระปฏิมากรองค์พระธรรมกายที่งดงามเพียบพร้อมด้วยลักษณะมหาบุรุษน้อมนำใจพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้เข้าสู่ห้วงแห่งบุญอันบริสุทธิ์พร้อมใจในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกโบตูมแห่งองค์พระประธานโดยได้พร้อมใจอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุด้วยความเบิกบานใจน้อมนำบุญธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธองค์ผสานใจพุทธศาสนิกชนทั้งภายในและต่างประเทศมายังจุดเดียวกันส่งต่อไปยังผู้แทนคณะสงฆ์เพื่อเตรียมอัญเชิญบรรจุลงในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานเชื่อมใจมหาชนเข้าสู่คันลองแห่งพระรัตนตรัยยึดโยงดวงใจชนทุกเพศทุกวัยให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

ในการอันเป็นมงคลหลวงพ่อทัตตาชีโวเมตตาเป็นองค์ประธานในการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานพระบรมสารีริกธาตุคือพระอัฐิธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่คงเหลือหลังจากการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระนับเป็นวัตถุธาตุอันบริสุทธิ์และทรงคุณค่าสูงสุดในพระพุทธศาสนาเปรียบประดุจองค์แทนแห่งพระบรมศาสดาที่ยึดเหนี่ยวดวงใจของพุทธบริษัทจากอดีตมาจนถึงการปัจจุบัน

องค์พระประธานพระธรรมกายคือองค์พระพุทธปฏิมากรที่เพียบพร้อมด้วยพุทธลักษณะอันประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการและอนุพยัญชนะ80ประการคือรูปกายที่สมส่วนงดงามยิ่งกว่ากายใดในโลกโดยจะได้รับการอัญเชิญไปประดิษฐานยังแดนพุทธภูมิณวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคปูสาธารณรัฐอินเดียเพื่อนำแสงแห่งวิชาธรรมกายหวนคืนสู่ผืนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์พุทธสถานที่ตรัสรู้ธรรมและเผยแผ่ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเชื่อมสายบุญจากแผ่นดินสุวรรณภูมิสู่ดินแดนพุทธภูมิเพื่อการขยายแสงแห่งพระธรรมกายให้กว้างไกลไปทั่วโลก

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเราเคยแปลกใจไหมคะว่าทำไมชีวิตบางช่วงก็ดีดีหยิบจับอะไรก็เฮงเฮงปังปังไปซะทุกเรื่องแต่ทำไมชีวิตบางช่วงก็ตกต่ำดำมืดชอกช้ำต้องกินน้ำใบบัวบกไม่มีใครสู้ฮกเราไม่มีใครยอมรับนับถือเราเลยทำไมชีวิตเป็นแบบนี้ยิ่งคิดก็ยิ่งแปลกใช่ไหมคะอย่างงงวยไปเลยนะคะเพราะชีวิตของเรานั้นก็มีขึ้นมีลงเหมือนอาทิตย์อัสดงแต่ยังคงทอแสงขึ้นมาใหม่ในยามเช้าซึ่งจริงๆแล้วเหตุที่ชีวิตของเรานั้นเดี๋ยวก็รุ่งเรืองเดี๋ยวก็รุ่งริ่งก็เพราะว่ามีสิ่งที่อยู่เบื้องหลังนั่นก็คือบุญและบาปนั่นเองนะคะโดยเฉพาะเรื่องของบุญนั้นคุณครูไม่ใหญ่ได้เมตตาอธิบายไว้อย่างชัดเจนดังต่อไป

ไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาเป็นต้นจะมารวมอยู่เป็นดวงบุญใสๆติดอยู่ในกลางกายดวงบุญนี้จะกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วที่เจรไนแล้วใสบริสุทธิ์เหมือนเพชรหรือยิ่งกว่านั้นจะใสๆแล้วก็สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านั้นแต่ว่าใสเย็นไม่แสบตาไม่เคืองตาดวงบุญนี้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเช่นทำให้เรามีรูปสมบัติที่งดงามแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บหรือมีโรคน้อยอายุยืนยาวทำให้เรามีโภคทรัพย์สมบัติมีคุณสมบัติมีความฉลาดมีความสามารถบุญเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทั้งมวลของชีวิตทุกอย่างมีบุญเป็นฉากหลังที่คอยเป็นเครื่องสนับสนุนให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานในการศึกษาเล่าเรียนปราศจากอุปสรรคต่างๆหรือมีอุปสรรคน้อย

คุณผู้ชมคะบุญมีอานุภาพมากมายถึงเพียงนี้โดยเฉพาะบุญที่เกิดจากการทำภาวนาหรือภาวนาใหม่ซึ่งเป็นหนึ่งในบุญญกิริยาวัตถุ10ประการเป็นบุญที่สำเร็จจากการเจริญสมาธิภาวนาอันจะทำให้เรานั้นประสบพบเจอแต่ความสุขความสำเร็จอย่างไม่มีประมาณเลยนะคะดังนั้นเราต้องหมั่นประกอบความเพียรหมั่นประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกๆสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะให้ใจของเราเนี่ยไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเราจะได้ทำกิจของพระอริยเจ้าคือกิจที่พระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านทำอย่างนี้ตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนที่ท่านดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วและอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ทำกิจอย่างนี้และใจของท่านก็มาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นิ่งอย่างเดียวตั้งแต่ก่อนบรรลุมรรคผลนิพพานกระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็นิ่งอยู่อย่างเดียวในตำแหน่งตรงนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้เนี่ยจึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากมากกว่าตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นในโลกแม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพราะฉะนั้นให้รู้ทุกคนรวมใจมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดชีวิตของเราก็จะได้สมความปรารถนาเพราะสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนานั้นหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายปรารถนาก็คือเข้าถึงความสุขที่แท้จริงดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้สุขกามานิภูตานิสัตว์โลกทั้งหลายล้วนปรารถนาความสุขที่แท้จริงทั้งสิ้นแต่ความสุขที่แท้จริงนั้นเราจะต้องรู้ว่าอยู่ที่ตรงไหนจึงจะได้แสวงหาได้ถูกต้องที่จะทำให้ความปรารถนาของเราสำเร็จเป็นอัศจรรย์เพราะฉะนั้นการที่ลูกทุกคนได้รู้จักประทิตตั้งแห่งความสุขสมหวังในชีวิตนั้นจะได้ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยจึงถือว่ามีบุญบารมีมากที่ได้สั่งสมกันมานับพบนับชาไปทั่วแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเวลาที่เหลืออยู่ในโลกนี้ในช่วงที่เรายังพอมีเลี้ยวมีแรงเนี่ยต้องหาให้พบหาให้เจอ

ข้าถึงให้ได้ใจหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จคือหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่นอกจากนี้เนี่ยให้ใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างเบาเบาสบายสบายใจใสใสใจเย็นเย็นพอถูกส่วนคือเราทำถูกวิธีแล้วเนี่ยใจก็จะปรับลงจนกระทั่งถูกส่วนถูกส่วนก็จะตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นจากที่สูงหรือเคลื่อนเข้าไปข้างในหลุดจากสภาวะหยาบไปสู่สภาวะละเอียดพอถูกส่วนก็ตกศูนย์แล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆเหมือนกับเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้และแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะลอยขึ้นมาบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ทำดวงนี้เรียกว่าปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นซึ่งเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานไปถึงบรมสุขที่ไม่มีประมาณคืออายตนะนิพพานสมดังคำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลงเคยกล่าวไว้นิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขต้องในสุขแรกซะก่อนที่เกิดจากใจหยุดนิ่งตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในและทำดวงนี้ลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆดังกล่าวแล้วนี่นะจ๊ะใสอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆบ้างเหมือนกระจกใสๆบ้างเหมือนเพชรใสๆที่ต้องแสงบ้างหรือใสเกินความใสใดๆในโลกจะปรากฏเกิดขึ้นมาเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่มาพร้อมกับความสุขที่แตกต่างจากที่เราเคยเจอทางโลกที่เราเคยคิดว่านั่นคือความสุขซึ่งถ้ามาเทียบกันแล้วทางโลกก็แค่ความเพลินให้มันเพลินหมดเวลาของชีวิตไปวันๆมีเพลินกับเพลียนั่นแหละแต่ดวงธรรมที่เกิดขึ้นมานี่มาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์แล้วก็ความรู้แจ้งก็เกิดขึ้นซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่า

ไอ้ตัวเรานี่มีหนทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือมีหนทางที่เข้าถึงความสุขเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงที่อยู่ภายในตัวได้ความรู้แจ้งนี้ก็จะเกิดขึ้นจากการเห็นแจ้งเมื่อใจหยุดนิ่งดีแล้วใจหยุดนิ่งตรงนี้ล่ะสำคัญทีเดียวจะดึงดูดให้เราอยากหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งอยู่ตรงกลางดวงใสๆพอถูกส่วนก็จะขยายออกไปเองจุดกลางดวงใสๆก็จะกลายเป็นดวงใหม่เรียกว่าดวงศีลพอใจเราหยุดในกลางดวงศีลกลั่นจนกระทั่งธาตุในใจเราบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก็จะเข้าถึงดวงสมาธิพอหยุดนิ่งกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญามันจะเป็นดวงธรรมซ้อนๆกันอยู่อยู่จนในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติอยู่จนในกลางดวงวิมุตติก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะชุดหนึ่งก็มีหกดวงมันซ้อนกันอยู่ภายในเป็นชั้นชั้นเข้าไปเรื่อยๆใจของเราต้องหยุดนิ่งแน่นเข้าไปเรื่อยๆนุ่มแล้วก็จะเชื่อมเข้าไปถึงกายภายในคือกายมนุษย์ละเอียดเรียกในหนึ่งเรียกว่ากายฝันคือกายที่เรานอนหลับเราออกไปทำหน้าที่ฝันคือเห็นมันตัวเองออกไปทำหน้าที่ฝันแล้วก็กลับมารายงานกายหยาบจำได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรต่างๆเหล่านั้นปกติจะอยู่ตรงนี้ตรงกลางกายมนุษย์ละเอียดและกลางกายมนุษย์หยาบเรียกว่ากายมนุษย์ละเอียดเพราะว่ามีลักษณะคล้ายๆกับกายมนุษย์หยาบแต่สดใสกว่าในอริยบทสมาธิอีกในหนึ่งก็เรียกว่ากายไปเกิดมาเกิดถ้าหมดอายุขัยก็กายนี้แหละออกไปทำหน้าที่แสวงหาที่เกิดใหม่กายนี้อยู่ในกลางตัวของเราเป็นชีวิตที่ละเอียดลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งซึ่งเชื่อมในธรรมทั้งหกดวงนั่นแหละเชื่อมต่อกันทั้งกายมนุษย์ละเอียดภายในเมื่อเราเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดภายในแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจชีวิตเพิ่มขึ้นว่าความจริงแล้วกายมนุษย์หยาบภายนอกนั้นที่เราเคยคิดว่าเป็นตัวของเรานั่นเป็นแค่เปลือกภายนอกเหมือนเสื้อผ้าผ่านเรือนที่อยู่อาศัยของกายมนุษย์ละเอียดยังมีชีวิตที่แท้จริงที่อยู่ภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าภายนอกอีกเยอะแต่เราไม่เคยเรียนรู้เลย

จนกระทั่งใจของเรามาหยุดนิ่งอยู่ที่ฐานที่เจ็ดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี่แหละกายก็จะถูกถอดเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นแบบนี้เข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งก็ไปถึงกายที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงตัวเราเป็นกายเดิมของเราที่เรียกว่าอัตตาเป็นตัวจริงกายดั้งเดิมตัวจริงจะต้องมีแต่ความสุขที่เป็นอมตะสุขอย่างเดียวนะไม่มีทุกข์เจือเลยและก็ไม่มีกิจอย่างอื่นเลยที่จะต้องทำนิ่งอย่างเดียวในอริยบทสมาธิและชีวิตก็จะสมบูรณ์เต็มเปี่ยมไม่มีความรู้สึกว่าพล่องหรือขาดแคลนอะไรเลยมีแต่สุขล้วนๆอย่างยั่งยืนทีเดียวเรียกว่ากายธรรมกายดั้งเดิมนี่จะสวยงามมากสวยงามกว่ามนุษย์กว่าเทวดากว่ากายพรหมกว่าอรูปพรหมจะสวยงามมีเกศดอกบัวตูมไม่ใหญ่ไม่เล็กพอดีพอดีเยาวันจอมกระหม่อมบนพระเศียรที่เรียงลายด้วยเส้นประศกเส้นผมที่ขดเพียนเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาอย่างนั้นแหละอยู่บนพระวรกายที่สวยงามคือกายอันประเสริฐอันเลิศกว่าทุกๆกายเป็นชีวิตที่ประเสริฐในอริยบทสมาธิไม่ยืนไม่เดินไม่นอนนั่งอย่างเดียวแต่มีความสมบูรณ์ในทุกๆอย่างแตกต่างจากกายมนุษย์เนี่ยที่ต้องมีอริยบทต่างๆเพราะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ต้องเรียนอริยบทมีกิจที่จะต้องทำอย่างอื่นอีกเยอะแต่พอถึงกายทำแล้วกิจอย่างอื่นไม่มีนอกจากหยุดนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งอย่างเดียวนิ่งในนิ่งเข้าไปอย่างเดียวไปเรื่อยๆเลยเป็นกายสมบูรณ์ไม่ได้ทำมาจากกุมีญาณทัศนะคือมีดวงตาที่มีการเห็นที่แตกต่างจากการเห็นของมนุษย์เทวดาพรหมรูปพรหมคือจะเห็นได้ทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตเห็นได้รอบตัวโดยนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องไปหันซ้ายหันขวาก้มเงยอะไรต่างๆเหล่านั้นเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นเรียกว่าญาณทัศนะมีทั้งจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างมีความพร้อมที่จะศึกษาเรียนรู้วิชาที่แท้จริงคือวิชา3วิชา8ประการเป็นต้นตั้งแต่วิชาแรกคือปุพเพนิวาสานุสติญาณศึกษาเรียนรู้การเวียนว่ายแต่เกิดของตนเองการระลึกชาติหนหลังวิชาที่2จตุปปัตตยา

การเวียนว่ายตายเกิดสรรพสัตว์ภพภูมิต่างๆของสรรพสัตว์ทั้งหลายและวิชาที่สามคือการขจัดกิเลสอาสวะซึ่งเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตความไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตความลับของชีวิตของตัวเองของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยขจัดกิเลสตรงตัวนี้ที่พยายามมองเขาบังคับบัญชาอยู่ให้เวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามอย่างผู้ไม่รู้ตั้งแต่ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งแม้รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจึงจะหลุดรอดพ้นจากความทุกข์ปลดบังเป็นชั้นๆไปเรื่อยๆเอาความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นมาบังคับปัญญาให้ชีวิตวนเวียนอยู่อย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมานับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนแล้วเนี่ยที่เขาบรรลุมรรคผลนิพพานตามการสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตก็พ้นไม่ได้เยอะแต่ยังเหลือตกทอดมาถึงยุคของพวกเราอยู่ก็แปลว่าเรื่องกิเลสอาสวะไม่ใหญ่เรื่องธรรมดาเลยเป็นเรื่องลึกซึ้งนักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แรกที่บังเกิดขึ้นมันนานมากแต่สัตว์โลกก็ยังมีเหลืออยู่กระทั่งถึงปัจจุบันนี้เนี่ย

ประจำวันไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ต้องให้ความสำคัญตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆทีเดียวเวลาที่เหลืออยู่นี้นะลูกเนอะให้ทั้งใจหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ประคองใจให้หยุดนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้จะประคองใจด้วยการประกอบบริกรรมอนิมิตเป็นดวงใสๆหรือองค์พระใสๆไปด้วยก็ได้นะจ๊ะหรืออยากจะหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่จริตอัธยาศัยของแต่ละท่านที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราในขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศ

จากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงพบทั้งสามทั้งกามมาพบก็รูปพบอรูปพบให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นง่าศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าและก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆและเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมบันไดที่ทำให้ใจตกต่ำ

นำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและคติฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเต

มาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะโดยโรงเรียนเอกอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดโครงการค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาจิตใจและนำหลักธรรมคำสอนไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้โดยได้รับความเมตตาจากพระครูใบดีกาสุพจน์สุภาวาโทพระวิทยากรศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันและคณะวิทยากรจากเครือข่ายสอนสร้างสุขหรือ iTeach มาให้การอบรมซึ่งพระอาจารย์ได้บรรยายธรรมเรื่องกฎแห่งกรรมและความไม่ประมาทเพื่อให้เด็กๆตระหนักถึงผลของการกระทำและใช้ชีวิตอย่างมีสติการสวดมนต์เพื่อพัฒนาจิตใจเพื่อฝึกฝนความนิ่งและสร้างพลังบวกทางอารมณ์สมาธิ for better life เรียนรู้การทำสมาธิเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนและการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นและเรียนรู้พระคุณของบิดามารดาล้อมล้อมความกตัญญูกตเวทิตาอันเป็นสัมมาทิฏฐิหรือความเห็นที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตสำหรับการจัดกิจกรรมนี้ทางโรงเรียนได้จัดเป็นประจำเพื่อให้นักเรียนได้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงามมีความรู้ความเข้าใจในการทำความดีละเว้นความชั่วเพราะการปลูกฝังสิ่งที่ดีงามให้เด็กๆตั้งแต่เยาว์วัยถือเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้เด็กๆเหล่านี้เติบโตเป็นคนเก่งและคนดีของสังคมและประเทศชาติสืบไปและที่สำคัญการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการเชื่อมหลักบ้านโรงเรียนวัดให้กับนักเรียนเพื่อเป็นหลักการใช้ชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาและเพื่อเป็นต้นแบบให้กับเพื่อนนักเรียนในโรงเรียนและเป็นคนดีของสังคมต่อไปคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียได้จัดพิธีมุทิตาหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติโดยมีสาธุชนกว่า30ท่านเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะแม้พิธีกรรมในครั้งนี้จะจัดขึ้นบริเวณชายคาอาคารอเนกประสงค์ท่ามกลางอากาศเย็นสบายซึ่งทุกท่านได้มาร่วมพิธีด้วยหัวใจที่ผ่องใสโดยในช่วงเช้าสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาและประกอบพิธีกรรมอันเป็นมงคลอย่างพร้อมเพียงกันบรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบเรียบร้อยและเปี่ยมด้วยความศักดิ์สิทธิ์แห่งการสั่ง

ชนได้ร่วมการปฏิบัติธรรมตามการถ่ายทอดสดผ่านสถานี GBN ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีมุทิตาหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีพระสมุอาทรธรรมจันโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ได้เปิดกรวยธูปเทียนแพเพื่อแสดงมุทิตาสักการะหน้ารูปเหมือนหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ประกอบพิธีถวายยารักษาโรคแด่คณะสงฆ์โดยมีกัลยาณมิตรบุษกรเบรดเล่นและกัลยาณมิตรกนกสอนเขื่อนเพชรเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรสายพินสุขพิทักษ์นำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายยารักษาโรคและปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้รับฟังธรรมจากพระสมุอาทรธรรมจันโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ที่ท่านได้เมตตามาให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทพร้อมทั้งเน้นย้ำการสร้างบารมีและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสู่ใจของชาวโลกและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกระเป๋าวัตนสูตรเนื่องในวันครบรอบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย

0927792000ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับทุกๆข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถที่จะติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งติดตามรับชมทบทวนใน zoom072.com และเว็บไซต์ dmc.tv ที่ยังสามารถติดตามรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

0: ชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก
0: วาตมิกชาดกชาดกว่าด้วยอำนาจของรถ

0: ครั้งเมื่อมคธรัฐปรากฏแสงธรรมะซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อริยสัจ4ให้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาในความจริงแห่งสังสารวัฏจนครอบคลุมไปทั่วแคว้นใหญ่แห่งนี้นั้นกุลบุตรตระกูลต่างๆก็พากันสละเพศผู้ครองเรือนออกติดตามพระผู้ชนะมารไปยังกรุงสาวัตถีแคว้นโกศลอย่างมากมายเพื่อออกบวชเป็นภิกษุสงฆ์ของพระสมณะโคดมแต่ในกระแสสาธุการแห่งกุศลกรรมของผู้สละเรือนออกบวชนี้ยังมีเสียงสะอื้นทุกตรมปะปนอยู่ด้วยก็ไม่น้อยผู้มีทุกข์ต่อการออกบวชของบุตรเวลานั้นมีเศรษฐีนีแห่งมคธรัฐอยู่ด้วยผู้หนึ่งนางเฝ้าอ้อนวอนมหาเทพทุกวันเพื่อดลใจไม่ให้บุตรชายคนเดียวออกติดตามพระสมณะโคดมไปเช่นคนอื่น
1: ๆได้โปรดเถิดเทพยดาฟ้าดินด้วยโปรดดลบันดาลให้ลูกชายคนเดียวของข้าเรียนใจด้วยเถิดขออย่าให้คิดที่จะออกบวชอีกเลยได้โปรดเถิด
0: แต่คำวิงวอนนั้นหาได้เป็นผลไม่เมื่อติดสกุมารผู้ทราบซึ้งในรถพระธรรมยังมารบเร้าขออนุญาตมารดาเพื่อออกบวชจนได้และทุกครั้งก็ไม่เคยสมปรารถนามารดาไม่เคยอนุญาตให้ออกบวชเลยสักครั้งเดียว
2: โธ่เมื่อไหร่แม่จะยอมใจอ่อนสักทีนะอยากออกบวชจริงๆแต่จะหนีแม่ไปเลยก็คงไม่ได้ฮ่าเหลือทางเดียวเราต้องทรมานร่างกายตัวเองเพื่อให้แม่ใจอ่อนยอมให้เราไปบวชสักที
0: ติสกุมารต้องลงทุนอดอาหารเพื่อบีบบังคับให้มารดาอนุญาตแม้จะมีของกินคาวหวานที่โปรดปรานมายั่วให้หิวอยู่ทุกมื้อแต่ชายหนุ่มผู้ปรารถนาพุทธภูมิก็ไม่เคยย่อท้อเขาอดอาหารจนย่างเข้าสู่วันที่7
2: โอ้ยหิวจนแสบท้องหมดแล้วอ่ะกินไก่ย่างหอมชื่นใจอาหารเลิศรสทั้งนั้นอดทนไว้อดทนไว้อดทนไว
0: ้นางเศรษฐีนีก็ยอมแพ้ด้วยความสงสารบุตรในวันที่7นั้นจึงได้สอหาผ้าไตรจีวรมามอบให้กับบุตร

0: อมแพ้ความตั้งใจของเจ้าแล้วไปเถอะลูกไปบวชเป็นภิกษุตามปรารถนาเถิดพระโคดมพึ่งนำหมู่สงฆ์และกุลบุตรชาวมคธไปสาวิถีลูกแม่เร่งตามไปก็จะทันเข้าเฝ้าที่พระเชตวันอารามพอดีนะจ๊ะ
1: ลูกจะตั้งใจปฏิบัติพระวินัยส่งอานิสงส์ให้แม่มีให้ขาดเลยขอรับเมื่อลูกไม่อยู่แล้วแม่ดูแลตัวเองให้ดีนะขอรับ
2: ติสกุมารออกติดตามพระผู้มีพระภาคเจ้าไปทางบูรพาทิตย์สู่โกศลรัตน์นับตั้งแต่บัดนั้นเพราะเมื่อวสันตฤดูมาถึงพระพุทธเจ้าและหมู่สงฆ์ก็จะจำพรรษาอย่างพระเชตวันมิออกจาริกไปไหนอีก
1: เราต้องอุปสมบทให้ทันพรรษานี้ไม่งั้นน่ะก็คงต้องรอไปอีกนานเร่งฝีเท้าหน่อยคงตามทันเอาฮึบ
2: และแล้วกุมารแห่งแคว้นมคธก็กลายเป็นพระติสสะผู้เคร่งวินัยและรักษาธุดงค์วัดได้ทั้ง13ประการไม่บกพร่อง10ปีผ่านไปพระติสสะก็ได้ชี้ว่าเป็นพระเถระผู้เคร่งธรรมปฏิบัติอย่างสูงอีกผู้หนึ่งบัณฑิตทั้งหลายในแคว้นโกศลต่างพากันยกย่องว่าพระติสสะเถระเลิศในการปฏิบัติเสมอกับพระกัสสปะที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องไว้เลยทีเดียว
3: นับว่าพระติสสะเจริญสมาธิภาวนาได้ดีทีเดียวใช้เวลาแค่ชั่วยามก็สามารถเข้าถึงญาณได้แล้ว
2: แต่ทางด้านแคว้นมคธนี้ได้เป็นเช่นนั้นพระมารดาของเถระติสสะยังคร่ำครวญคิดถึงท่านอยู่ไม่สางซา
0: ติสสะลูกแม่เมื่อไหร่หนอเจ้าจะลาสิกขากลับมาอยู่บ้านเราสักทีโอ้ลูกเอ้ย10ปีแล้วนะลูกเจ้ารู้ไหมแม่เฝ้าคิดถึงเจ้าทุกวันนับวันที่เจ้าจะกลับมาอยู่กับแม่เหมือนเดิม
2: และแล้วแรงคิดถึงของแม่ก็ส่งผลขึ้นมาในวันหนึ่งเพราะมีสาวใช้นางหนึ่งชื่อวรรณทาสีนางรอบฟังคำพรรณนาและคิดแผนการที่จะทำให้พระติสสะลาสิกขาและมาสมรสกับนาง
4: เห็นที่คนสวยๆอย่างเราต้องออกโรงเองซะแล้วคอยดูเถอะเราจะทำให้พระติสสะสึกแล้วกลับมาอยู่บ้านเราให้ได
2: ้วรรณทาสีเข้าพบนายหญิงแล้วอาสาไปทำอุบายให้พระติสสะหันกลับมาทางโลกีในเวลานั้น
4: ขอบคุณค่ะข้าจะนำเงินเนี้ยใช้จ่ายตามแผนการแต่เมื่อสำเร็จแล้วท่านต้องรับข้าเป็นสะใภ้นะคะ
0: เอาเถอะขอให้เจ้าทำได้อย่างที่พูดเถอะนะเจ้าจะขออะไรข้าก็ให้ได
2: ้วรรณทาสีรู้ว่าสิ่งหนึ่งที่พระติสสะนิยมก็คือการได้ชิมรสอาหารอันประณีตนางจดจำทุกรายการที่พระเคยชอบและนำอาหารเหล่านั้นไปถวายถึงพระวิหารเชตวันเมืองสาวัตถีเวลานั้นนางแต่งตัวให้ดูสวยงามสง่าเหมือนเป็นธิดาคณบดี
4: แต่งองค์ทรงเครื่องมาขนาดนี้ไม่ชอบก็ให้รู้ไป
2: กิริยามารยาและสำเนียงเจรจาก็ปรุงแต่งเฉพาะที่พระติสสะเคยชอบเพื่อโน้มน้าวให้จิตที่มั่นในสมาธิเริ่มรุ่นเร
4: ็วแป้งสาลีเนยหอมชั้นเลิศจากมคธหลวงพี่เคยโปรดทั้งนั้นเลยเจ้าค่ะ
2: พระติสสะเถระนั้นแม้จะบวชมานานแต่ยังเผลอสติมิได้พิจารณาอาหารเมื่อรับรู้รสชาติที่ถูกปากถูกใจมาก่อนก็ติดในรสอาหารนั้นหลายๆครั้งจึงขาดวัดปฏิบัติลงไปเพราะต้องอยู่กุฏิรอฉันของโปรดจากนางวรรณทาสี
1: รสดีเหมือนเคยจริงๆมิเสียแรงที่รอพัฒนาหารจากโยมรสชาติที่คุ้นเคยฉันแล้วนึกถึงโยม

0: ติสสะตกหลุมพรางติดรถติดใจในสิ่งที่นำมาถวายแล้วสาวใช้รูปสวยก็เริ่มอุบายขั้นต่อไป
1: พระติสสะติดกับดักเธอแล้วล่ะวันนาเอ๋ยกลับไปเตรียมตัวให้งดงามเถอะ
2: แน่นอนอยู่แล้วล่ะมือฉันนี้แล้วรับรองไม่มีพลาด
0: อุบายขั้นต่อไปของนางวรรณทาสีคือหยุดนำภัตตาหารไปถวายและไม่ปรุงอาหารใดๆใส่บาตรพระติสสะอีกจนผ่านไปหลายวันวรรณทาสีก็ให้บริวารไปนิมนต์พระติสสะมายังที่พัก
3: เร็วเข้าเธอนางจะป่วยอยู่ข้างในโน่นนิมนต์พระคุณเจ้าเข้ายามดูอาการเถอะขอรับ
4: นางไม่สบายหรอกหรือถึงว่าทำไมหายไปหลายวัน
0: ภายในห้องอันมิดชิดนั้นนางวรรณทาสีไม่ได้นอนป่วยแต่อย่างใดนางได้ปรุงแต่งเครื่องหอมและจัดการแต่งตัวของตนรอยั่วยวนพระเถระติสสะอย่างเต็มที
2: ่เจ้าหญิงเนี้ยเป็นใครก็ต้องใจอ่อนถึงจะเป็นพระติสสะก็เถอะสวยอย่างเนี้ยใครจะอดใจไหว
0: เมื่อพระติสสะหลงกลเข้าไปในห้องส่วนตัวของหญิงสาวความเป็นภิกษุของพระพุทธเจ้าก็ต้องจบสิ้นลงทันทีและนางวรรณทาสีก็ประสบความสำเร็จศึกพระไปครองเรือนได้ตั้งแต่บัดนั้น
2: ไปปฏิบัติหน้าที่สามีของน้องเถอะจ้าอย่าอาลัยพระโคดมเลยไปนะจ๊ะเร็วสิจ๊ะ
0: การออกจากเพศบรรพชิตของพระติสสะเถระสร้างความตื่นตะลึงแก่พระสงฆ์ทั้งสาวัตถี
4: ไม่น่าเชื่อว่าพระเถระจะกลับไปหากิเลสอีกไม่น่าเลยจริง
5: ๆน่าเสียดายแทนจริงๆเลยธรรมะไม่ช่วยให้หลุดพ้นเลยหรือ
0: ยิ่งในพระเชตวันมหาวิหารปรากฏการณ์พระนักปฏิบัติต้องมาติดรถอาหารครั้งนี้ยิ่งถูกกล่าวขานกันอย่างมาก
5: ท่านคิดดูเถิดไม่น่าเชื่อว่ารสชาติอาหารจะทำให้สิ้นสติสมาธิได
0: ้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงระลึกชาติด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระติสสะเถระไม่ได้ติดรสอาหารจนตกอยู่ในอำนาจสตรีเฉพาะชาตินี้เท่านั้นแม้ชาติก่อนก็เคยมีกรรมต่อกันมาแล้วแล้วพระองค์ก็ทรงเล่าวาตมิกชาดกไว้ดังนี้

0: นานมาแล้วในอุทยานหลวงของพระเจ้าพรหมทัตยังมีเนื้อสมันตัวหนึ่งหลงทางเข้ามาหนึ่งแยกกินถึงใจกลางอุทยานคนเฝ้าอุทยานก็ไม่ได้ขับไล่คงได้แต่เฝ้าดูเงียบ
1: มาอีกแล้วสมันตัวเนี่ยสักวันเธอพ่อจะจับให้
2: หญ้าแถวเนี้ยมันอร่อยดีจริงๆไม่มีใครมาแย่งอีกต่างหากกินสบายใจเลยเรา
0: ต่อมาอีกหลายวันสมันตัวนี้ก็ยังเข้ามากินใบไม้ใบหญ้าในอุทยานอีก
1: นั่นนะมาอีกละกินซะเพลินเลยนะพ่อแต่ทำไมเจ้าสมันตัวเนี้ยถึงกล้ามาอยู่ใกล้มนุษย์นะนำเรื่องไปกราบทูลพระเจ้าพรหมทัตดีกว่าม
2: าแล้วครับเจ้าเก่าเวลาเดิมชักจะติดใจหญ้าแถวนี้แล้วสินี่ถ้าได้รสหวานอีกหน่อยนะก็ดีเลยนะเนี่ย
0: เมื่อพระเจ้าพรหมทัตทรงทราบก็มีพระบัญชาให้จับมาไว้ใกล้พระตำหนัก
1: ขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์ป่าจะยอมให้จับง่ายๆหรือพระเจ้าค่ะ
3: เจ้าจงเอาน้ำผึ้งนี้ไปเทบนใบไม้ล่อให้สมันนั้นเข้ามาในตำหนักของเราเถิดเมื่อสมันลิ้มรสหอมหวานก็จะติดใจจะต้องแวะเวียนมาเลียกินอยู่เสมอจนเคยชิน
0: เมื่อรับคำสั่งจากพระเจ้าพรหมทัตแล้วคนเฝ้าอุทยานก็รีบปฏิบัติตามแผนการทันที
1: น้ำผึ้งของแท้ทั้งนั้นมาเลยพ่อหวานหอมอร่อยนักละชิมดูสักนิดแล้วจะติดใจนะพ
2: ่
1: อ
2: แฮ่วันนี้จะกินตรงไหนดีนะ
0: เมื่อนายอุทยานนำน้ำผึ้งราดทาบนใบไม้ให้สมันมาเลียกินบ่อยเข้าจนแน่ใจว่ามันหลงติดรสชาติแน่แล้วก็จัดฉากค่ายกลจับสมันขึ้นทันที
2: หวานจริงๆเลยวันนี้มีน้ำผึ้งซะด้วยรสชาตินี่แหละโดนใจ
0: เนายอุทยานนำหนังสัตว์มากั้นทางเดือดให้คดเคี้ยวไปยังพระตำหนักซึ่งมีกำแพงล้อมไม่สามารถหนีกลับออกมาได้อีกและสมันก็หลงกลเดินเลียน้ำผึ้งเพลินเข้าไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัว
2: ตรงนี้ก็มีอีกอุ้ยวันนี้โชคดีจริงๆเจอน้ำผึ้งตลอดทางเลยเราสมน้ำหน้าสมันตัวอื่นจริงๆชวนมาก็ไม่มาอดกินน้ำผึ้งหวานๆเลย
0: เนื้อสมันซึ่งหลงรสน้ำผึ้งมารู้ตัวอีกครั้งก็ที่ปลายทางที่นายอุทยานได้สร้างไว้ที่นั่นอยู่ในกำแพงรอบพระตำหนักและมีนายอุทยานจับตัวอยู
2: ่เฮ้ยนี่มันกับดักนี่นะโอ้ยไม่น่าเลยเราโดนจับแน่จะหนียังไงนี่เดี๋ยวโอ้ย
0: อิสรภาพที่เคยหากินโดยลำพังก็จบสิ้นไม่สามารถดิ้นหลุดไปได้อีก
2: โอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยเราทีโอ้ยไม่น่าหลงกินน้ำพริ้งเลยเรา
0: พระเจ้าพรหมทัตพิจารณาเนื้อสมันแล้วตรัสว่า
3: สัตว์ป่าลึกเช่นเนื้อสมันนี้มาอยู่ในที่นี้ได้ก็เป็นเพราะติดในรสน้ำผึ้งจนลืมตัวลืมตายเฮ้อนี่แหละนะหากมีสติพิจารณากันสักนิดชีวิตเจ้าก็คงไม่เป็นอย่างนี้
0: การติดถิ่นที่อยู่ก็ดีติดในมิตรสหายก็ดีไม่ร้ายเท่าการติดใจติดรสในสิ่งอันชื่นชอบเลยนายอุทยานจับเนื้อสมันได้ก็ด้วยเหตุนี้ในพุทธกาลสมัยผู้ดูแลอุทยานกำเนิดเป็นนางวรรณทาสีเนื้อสมันกำเนิดเป็นพระติสเถระพระเจ้าพรหมทัตถือพระชาติเป็นพระพุทธ

0: นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบถวายความเคารพหลวงพ่อทั้งสองสวัสดีเพื่อนสหธรรมิกทุกรูป

0: ยิ้มกันไปทั่วโลกหรือยังจ๊ะ
1: ทั่วโลกแล้วครับ
0: ใครยิ้มขอให้รวยจ้ะ
1: สา
0: ธุยิ้มแล้วรวยจ้ะ

0: รวยกันไปเรียบร้อยแล้วนะ
1: ครับ
0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
2: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
2: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
2: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
2: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
2: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
2: ทำได้ครับ
0: ถ้า
2: ได้ครับ
0: ทำไม่ได้เพราะ
2: ไม่

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตกรมาโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สร้างสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติสร้างสมบัติคุณ

0: ตน
1: ไปทุกภพทุกชาติ
0: ตรากระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
1: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
0: ว่าตามการคา
1: จ้าเรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
0: 072ไม่มีไม่มีมานีไม่มีไม่มีมานีไม่มีไม่มีมานี
1: จงรวย
0: สาธุ
1: จงรวย
0: สาธุ
1: จงรวย
0: สาธุ
1: เดี๋ยวเรามาว่าคาถาที่รวยกว่าเศรษฐีดีกว่า
0: ครับ
1: คือคาถา
0: สวัสดี
1: สวัสดีจ้ะ
0: 072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้
1: จ้ะทำอย่างนี้เลยจ้ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีดีไหมจ้ะ
0: ดีครับ
1: เพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยไปทุกชาติเลยจ้ะ

0: พี่กุมภยาให้ลูกๆเจ้าทีและอาสาสมัครศรัทธาภิบาลทุกคนได้ปลื้มหลังจากเสร็จงานบุญเพราะอยากให้รู้ว่ากว่าที่จะมีงานบุญเกิดขึ้นแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายเราจะมีงานบุญได้ต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีคำสอนแล้วก็มีพระสงฆ์สาวกและกว่าจะมีพระโพธิสัตว์สร้างบริเวณยนต์เต็มเปี่ยมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็ใช้เวลายาวนานมากนั้นลูกที่ได้รับบุญมาตั้งแต่เตรียมงานจัดงานเก็บงานก็ต้องปลื้มถ้าไม่ปลื้มก็
1: ขาดบุญ
0: จ้าต้องปลื้มเนาะที่รับบุญกันเนี่ยแล้วบุคคลนั้นเราก็สร้างบุญแบบไม่ธรรมดานี่จ้าบุญเกิดขึ้นมากมายถ้าไม่ปลื้มตอนนี้แล้วจะไปปลื้มตอนไหนล่ะจ้าครูพระยาทราบว่าลูกเจ้าทีและอาสาสมัครศรัทธาภิบาลตั้งแต่ท่านผอ.ศรัทธาภิบาลไปจนถึงทีมงานแทบจะทุกๆแผนกอาจจะไม่มีโอกาสได้นั่งหลับตาทำสมาธิในตอนช่วงครูใหญ่นำนั่งในศูนย์กลางพิธีอาจารย์นะจ๊ะเพราะแต่ละคนต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วอย่างเงี้ยคำถามคือลูกจะได้บุญไหม
1: ใช่อยากร
0: ู้
1: คร
0: ับ นี่เนาะไม่ได้ไม่มีได้ได้ได้ได
1: ้
0: บุญได้บุญเยอะดูเพราะอุทิศตนมารับงานบุญนี้นะจ๊ะเพราะลูกๆที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ล้วนแต่จะเป็นผู้ที่เสียสละทำให้งานบุญต่างๆบรรลุเป้าหมายได
1: ้
0: นี่นะจ๊ะดังนั้นลูกๆก็ได้บุญเราจะได้บุญกันไปเป็นทีมนี่นะจ๊ะลูกๆที่กำลังทำหน้าที่อยู่ก็เพื่อเปิดโอกาสให้สาธุชนได้นั่งสมาธิอย่างสบายกายสบายใจนี่นะจ๊ะจึงขอยืนยันว่าลูกๆที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ทุกคนไม่มีใครเลยที่ไม่ได้บุญและไม่มีใครเลยที่ไม่ได้บุญน้อยนี่นะมีแต่ได้บุญมากมากมากมากมากดีไหมจ๊ะ
1: ดี
0: นี่ไม่มีใครเลยที่ไม่ได้บุญเลยจ๊ะเพราะทุกคนทำให้งานบุญนั้นสำเร็จเลยจึงได้บุญกันไปเป็นทีมทั้งทีมก็ได้บุญกันหมดเลยไม่อย่างนั้นจะเรียกว่ามารับบุญเลยนี่เนาะก็เพราะที่ลูกเนี่ยมาทำเนี่ยมันบุญทั้งหมดเลยจ้าถึงแม้ลูกอยากจะนั่งหลับตาทำสมาธิก็ตามแต่ลูกกลับเสียสละที่จะไม่ได้นั่งณช่วงนั้นเพื่อคอยอำนวยความสะดวกให้คนอื่นได้นั่งดังนั้นแม่ลูกลูกต้องลืมตาทำหน้าที่ก็ได้บุญแต่ก็อย่าลืมเอาใจไว้กลางกายอย่าลืม
1: เอาใจไว้กลางกาย
0: จ้ะแล้วก็ทำใจให้ใสใสไปด้วยจ้ะแล้วก
1: ็ทำใจให้ใสใสไปด้วย
0: จ้ะต้องอย่างนี้นะถึงจะถูกหลักวิชาเมื่อลูกลูกมีจิตเป็นกุศลขนาดนี้อุทิศตนเต็มที่เต็มกำลังแล้วมันจะไม่ได้บุญกันได้อย่างไรได้ได้ได้ได้มหาบุญเลย
1: นี่
0: น
1: ะ
0: เดี๋ยวเราฟังเพลงนี้ดีกว่าน้ำใจพระโพธิสัตว์

ลูกลูกก็จะได้บุญแบบไม่มีหกไม่มีเจ็ดเฮ้ยไม่มีหล่นเลยเอาไม่หกไม่หล่นแล้วบุญที่ได้รับเดี๋ยวก็ไม่ใช่บุญกระจุกกระจิกกระจิบกระจ้อยได้บุญแบบไม่ธรรมดานี่นะแล้วโลกจะได้บุญมากเป็นอสงไขยอัปมานังคือนับกันไม่ไหวเลยได้บุญกันเป็นทีมด้วย

สิ่งที่ลูกเจ้าทีละศาสมัครศรัทธาภิบาลทำอยู่นี้นะไม่ใช่เห็นแค่มนุษย์ไม่ใช่เห็นแค่เทวดาเลยเทวดาไปเขาก็เห็นเขาก็อยากมาทำแต่เขาลงมาทำอย่างนี้ไม่ได้เพราะไม่มีกายหยาบแล้วนี่นะเรายังมีกายหยาบเราจึงทำได้และทำได้ดีซะด้วยและดีกว่าดีที่สุดก็ทำได้ด้วยถ้าลูกคนไหนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วตกลงเราจะได้บุญไหมเนี่ยก็ให้ไปนั่งธรรมะให้ละเอียดแล้วก็ไปดูกันเองเลยจะได้ปลื้มมหาปลื้มนี่นะจ๊ะงั้นเดี๋ยวเราเปิดเพลงนี้ให้คุณหน้าทีมฟังดีกว่า

โอ้สุดยอดเลยสำนักกัตถาภิบาลโอ้โหไหนใครสำนักกัตถาภิบาลบ้างจ๊ะพร้อมโอ้สุดยอดวันนี้มีจดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานนี่เนาะตอนสัทธาภิบาลผู้ประสานความสำเร็จทุกงานบุญของตะวันธรรมกราบคารวะหลวงพ่อจะเคารพอย่างสูงยิ่งครับกระผมพระครูปลัดสุทธิชัยสุทธิชโยไหนองค์ไหนอ๋อองค์นี้นะ

老米呢？哦，不就叫我老不他妈干？ผมในการสำนักศรัทธาภิบาลขอรายงานตัวเป็นตอนที่3ครับจ้ารายงานเป็น2ตอนแล้วเนาะนี่จ้าหลวงพ่อครับจากอดีตเด็กเลี้ยงเป็ดก้าวสู่อุบาสกหลังวัดได้รับบุญอุปถากหลวงพ่อทำให้ผมได้ฝึกฝนอบรมตนเองได้สิ่งทรัพย์คุณธรรมจากครูบาอาจารย์และได้นำมาใช้ในการสร้างบารมีครับหลังจากที่ผมได้รับมอบหมายดูแลงานอาสาสมัครครั้งหนึ่งขณะที่สภาธรรมกายสากลยังสร้างไม่เสร็จหลวงพ่อเดินไปบริเวณท้ายสภาชี้ไปด้านหลังพร้อมบอกว่าต่อไปจะขยายเพิ่มอีก50ไร่เพื่อรองรับพระแสนลูกให้ลูกๆได้มีโอกาสทำบุญให้ได้บุญเยอะๆเพราะว่าการเกิดเป็นมนุษย์มันยากเกิดมาเป็นมนุษย์นี่เนาะมันแสนยากเพราะนั้นเกิดไปแล้วมีโอกาสทำบุญก็ต้องหาบุญที่ทำแล้วได้บุญเยอะๆเวลาต่อมาเมื่อมีงานสลายร่างคุณยายก็ได้ต้อนรับพระเป็นแสนรูปจริงๆตอนนี้ผมได้เห็นว่าทุกสิ่งที่หลวงพ่อปรารภไว้เป็นจริงเสมอครับ Thank you นี่เนาะโอ้ดูภาพประวัติศาสตร์เก่าๆนี่ปี41บริเวณท้ายสภาขณะนั้นยังไม่มีเฟส2บ้านยายที่หลวงพ่อเมตตาชี้ผมดูครับปี45วันสลายร่างคุณยายพื้นที่นี้ก็ได้ใช้เป็นสถานที่ต้อนรับและจุดฉันพระทหารตลอดภิกษุสงฆ์นับแสนรูปจริงๆครับ

0: หลังจากปี2537งานบุญกับวัดก็เริ่มขยายตัวมากขึ้นมีงานหล่อหลวงปู่ทองคำและงานบุญใหญ่อีกหลายงานแต่ละงานก็ต้องใช้อาสาสมัครจำนวนมากตอนผมและทีมงานจึงลุยงานอาสาสมัครอย่างเต็มที่ผมจึงต้องไปบนสวรรค์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็ต้องไปหาอาสาสมัครอ๋อไปตามหมู่บ้านและก็ต่างจังหวัดในการไปทำชมรมอาสาสมัครหลวงพ่อได้ให้ว่าด้วยว่าเลิกลูกเคยมาทำหน้าที่นี้จงทำหน้าที่ให้ดีที่สุดทีมงานก็ได้ช่วยกันจัดกิจกรรมชมรมบรรยากาศอบอุ่นเนาะตั้งชมรมปี2543เหรอ
1: ครับผม
0: นี่จ้า

0: แล้วพ่อมอบเอาว่าลูกๆสำนักสันตาภิบาลใหม่โลกเลือกลูกให้มาทำหน้าที่นี้จงทำหน้าที่ให้ดีกว่าดีที่สุด
1: สาธุ

ในปี2539ผมก็ได้รับมอบหมายเป็นผู้อำนวยการสำนักศรัทธาภิบาลเมื่อรู้ว่าจะเป็นผอ ผมรู้ตัวว่าต่อไปคงไม่ได้พักแน่จึงขอไปปฏิบัติธรรมหนึ่งสัปดาห์ก่อนและจึงกลับมารับหน้าที่ตั้งแต่อายุ33ปีโอ้33นี่หล่อเนาะผมพร้อมครับโอ้โหยืดอกเลยเนี่ยหลังจากไปปฏิบัติธรรมหนึ่งสัปดาห์กลับมายืดอกรับหน้าที่พอสำนักศรัทธาภิบาลทันทีปี2539เนี่ยพร้อมยืดเลยนะงานหลักของสำนักศรัทธาภิบาลก็คือจัดงานบุญขององค์กรดูแลอาสาสมัครรับสารทุกหน่วยงานให้ทำงานไปในทิศทางเดียวกันผมต้องรวมทีมงานหล่อหล่อหลอมนี่แล้วทุกคนเห็นภาพเดียวกันโดยมีสโลแกนว่า

0: สถาบันมีวิสัยทัศน์ของสำนักว่าสร้างบุคลากรรองรับงานบุญเพื่อสนับสนุนให้ทุกคนอีกรอบหนึ่ง
1: 072สร้างบุคลากรรองรับงานบุญเพื่อสนับสนุนให้ทุกคนเข้าถึงธรรมอย่างเป็นระบบ
0: โอ้สำนักสถาภิบาลใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่คร
0: ับเยี่ยม
1: โ
0: อ้เก่งเหรอแล้วพ่อชอบเห็นลูกๆสามัคคีกันและทำงานเป็นทีมเพราะถ้าทีมเข้มแข็งมีใจเป็นหนึ่งเดียวกันงานบุญจะใหญ่แค่ไหนหรือมีอุปสรรคมากเพียงใดก็สามารถผ่านได้อย่างง่ายๆครับดังนั้นผมต้องทำให้ทุกคนเห็นภาพเดียวกันมีการประชุมทั้งสำนักทุกเดือนและสัมมนาปีละหนึ่งครั้งนี่เพื่อให้ทุกคนได้ทบทวนผลงานปลื้มในบุญด้วยแล้วก็ตอกย้ำเป้าหมายด้วยเนาะอีกทั้งมีภาพตรงกันว่าปีต่อไปจะทำงานไปในทิศทางใดอย่างไรสำนักนี้ยอดจัดงานสัมมนาสำนักและการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความเป็นทีมและมีเป้าหมายเดียวกันผมหล่อหลอมทีมงานได้เป็นหนึ่งเดียวโอ้ผ่านการทำกิจกรรมและปฏิบัติธรรมร่วมกันคลาโอ้โหเป็นระบบระเบียบดีจังเลยนี่ดูโอ้สุดยอดนะโอ้สำนักอะไรเนี่ย
1: สำนักสัมภาริบา
0: ลโอ้โหสิ่งสำคัญอีกอย่างคือการฝึกสมาชิกใหม่ผมนำแบบอย่างมาจากสมัยอยู่กับหลวงพ่อทัตตะท่านมักพาผมไปเดินตรวจวัดให้ดูทั้งความสะอาดความเป็นระเบียบและพฤติกรรมของคนท่านสอนว่าเราสามารถดูนิสัยคนได้จากสถานที่ทำงานของเขาถ้าสถานที่ไม่เรียบร้อยของวางกระจัดกระจายก็สะท้อนว่าเจ้าของงานยังขาดความรับผิดชอบการเดินตรวจวัดจึงไม่ใช่เพียงการเดินดูสถานที่แต่เป็นการฝึกให้รู้จักงานและรู้จักคนองค์นี้พาตรวจเองเลยนะถ้าองค์นี้พาไปนี่โอเคเยี่ยมนะเพื่อให้วัดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และน่าศรัทธาเลื่อมใสนี่จ้าองค์นั้นพาไปเองเลยผมจึงนำวิธีนี้มาฝึกสมาชิกใหม่ทุกเช้าวันอาทิตย์ช่วงเข้าพรรษาผมจะพาทีมงานไปเดินตรวจพื้นที่สภาธรรมกายสากลเล่าถึงนโยบายและโอวาทของหลวงพ่อที่เคยให้ไว้ในการจัดงานบุญว่าเหตุใดการต้อนรับสายชนจึงสำคัญเหตุใดจึงต้องตรงเวลาเหตุใดทุกอย่างจึงต้องเนียบเฉียบเป๊ะปลื้มนี่พาไปตรวจหมดเลยตรวจดูกระทั่งเล็บเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรล่ะ
2: ต้องยกมือไหว้ญาติโยมต้องประนมมือไหว้ญาติโยม
0: อ๋อต้องประนมมือไหว้ญาติโยมเพราะฉะนั้นจะยอมมาตรวจเล็บดูก่อน
1: จะต้องเห็นมือเห็นเล็บ
0: นี่นะเพราะจะเห็นมือก่อนตรวจเล็บเพื่อความพร้อมในการต้อนรับโอ้โหนี่พอสำนักตรวจเลยแล้วพอใช้ได้ไหม
2: ได้ครับ
0: โอ้นี่มั่นใจก่อนเริ่มรับบุญต้องเตรียมความพร้อมทั้ง

0: ร่างกายและสถานที่เพื่อให้ทุกสิ่งเนียบเฉียบเป๊ะและปลื้มถูกต้องจ้ะโอ้โหพอสำนักนี่สุดยอดตรวจเล็บไหนๆตรวจตัวเองดูสิเล็บใช้ได้ไหม
1: ใช้ได้
0: ใช้ได้โอเคนี่นะแล้วว่าความสำคัญกับความสะอาดความเป็นระเบียบและการรักษาสมบัติพระศาสนาเป็นอย่างมากทุกอย่างในวัดเกิดจากศรัทธาญาติโยมหากเราปล่อยให้ทรุดโทรมหรือไม่ดูแลก็เท่ากับทำลายศรัทธาของผู้ที่ได้ร่วมบุญมาจ้ะเป็นอย่างนั้นแหละครั้งหนึ่งที่สภาธรรมการสากลบางจุดขาดการดูแลอย่างทั่วถึงเช่นขอบพื้นสภาบินหลวงพ่อเอาท่อน้ำลงมากั้นโดยรอบสอนว่าต้องชวนกันดูแลสภาสะอาดเรียบร้อยแม้แต่ขยะชิ้นเล็กๆก็ไม่ให้มีสภาจะได้ศักดิ์สิทธิ์นี่เนาะสภาเรามันยิ่งกว่าสภาทั้งหลายเนี่ยนี่จ้ะเพราะนั้นเวลาเราเข้าสู่สภาเนี่ยไม่ธรรมดาเพราะเรากำลังจะคุยกันเรื่องธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งนั้นนี่จ้ะเรื่องนี้สำคัญเนี่ยแล้วพ่อได้ก่อนสำคัญการต้อนรับสาธุชนสำคัญแค่การต้อนรับสาธุชนนี่ต้อนรับขับสู้ไม่ใช่
1: ต้อนร
0: ับ
1: ข
0: ับ
1: ไล่
0: โดยให้นโยบายว่าต้องทำให้สาธุชนที่มาวัดสบายกายสบายใจนี่นะสถานที่ที่เหมาะการปฏิบัติธรรมคือต้องสะอาดเรียบร้อยเย็นสบายผมและทีมงานจึงต้องปรับระบบการยกใหญ่ทั้งพัดลมพื้นสภาและแก้ปัญหาเรื่องเสียงรบกวนนี่จะมีทั้ง before ทั้ง after นะปรับปรุงแล้วก็มีสติ๊กเกอร์นั่งแล้วรวยกำหนดจุดนั่งของสาธุชนนี่จ้ะจะได้มีอาสาสมัครต้อนรับบริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสอบอุ่นยินดีตลอดเส้นทางแต่ลงรถจนถึงนั่งปฏิบัติธรรมสาธุชนก็กายสบายใจสบายพร้อมจะปฏิบัติธรรมและสั่งสมบุญจ้าโอ้ดูที่ก็ยิ้มแย้มจริงๆด้วยพอเห็นกล้องมาเนาะโอ้พอเข้ามาภาพยิ้มเลยเนี่ยโอ้มาเลยเนาะในช่วงที่หลวงพ่อนำนั่งสมาธิผมจะต้องลืมตาตลอดคอยดูแลความเรียบร้อยป้องกันไม่มีเสียงรบกวนรวมทั้งบุคคลแปลกหน้าเพราะความเงียบสงบคือความเคารพในธรรมโอ้สุดยอดขณะเดียวกันผมก็ต้องรักษาใจผมให้นิ่งตามเสียงหลวงพ่อไปด้วยครับดีจังดีจังนึกถึงบุญที่ไรก็ปลื้มครับเพราะผมตั้งใจทำหน้าที่นี้อย่างดีที่สุดนี่จ้าสาธุจ้าความหมายของหลวงพ่อในการอารมณ์คนล้านยังอยู่ในใจผมเสมอมาทำให้ทีมงานต้องเตรียมความพร้อมในทุกด้านจึงได้ขยายและพัฒนาหน่วยงานในสำนักจากเดิมที่มีเพียง4กองก็ขยายเป็น21กองและอาสาสมัครจาก10แผนกก็เพิ่มเป็น57แผนกเพื่อรองรับทุกภารกิจบุญของหลวงพ่อครับ ให้งานบุญทุกงานบุญสำเร็จอย่างสมบูรณ์เนาะนี่จ้าสาธุโอ้โหฟังเพลงนี้ดีกว่าเราคือคนเบื้องหลังหัวใจเดียวกัน

มารับนโยบายการจัดงานบุญจากหลวงพ่อแล้วผมจะวางแผนและนำเสนอให้หลวงพ่อตัดสินใจได้ง่ายที่สุดทีมงานจะช่วยกันคิดวางแผน 2-3 แบบทำเป็นภาพให้เห็นชัดเจนหลวงพ่อเลือกแผนไหนหน่วยงานต่างๆก็สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานต่อได้ทันทีครับนี่ภาพอดีกราบถวายรายงานที่พุทธสิน

ต่อมามีโครงการบวชทั่วไทยและโครงการธดงธรรมชัยสถาปนาเส้นทางมหาปัจจุเดชานตอนแรกผมคิดว่าเป็นงานของสำนักอื่นแต่เมื่อเห็นว่าเกี่ยวข้องกับการจัดคนและพื้นที่จำนวนมากผมยังต้องเข้าไปรับผิดชอบเต็มตัวงานนี้ทีมงานต้องปูเสื่อเตรียมดอกไม้ชวนสาธุชนมาร่วมต้อนรับพระธุดงค์ระยะทางวันละ 15-20 กิโลตลอดเดือนมกราคมรวมระยะทาง486กิโลเมตรงานนี้ทั้งหนักและเหนื่อยแต่เมื่อได้เห็นความสามัคคีของทีมงานทุกหน่วยความเหนื่อยก็หายเป็นปริทิ้งเหลือแต่ความสุขและความปลื้มใจคลาเดี๋ยวเรามาทบทวนบุญเบื้องหลังปื้มๆกันดีกว่านี่

0: สุดยอด
1: ค่ะถูก
0: แล้วจากนั้นก็มีภารกิจเรื่องการสวดธรรมจักรมาเรื่องธรรมจักรผมก็คิดว่ามันไม่ใช่งานของสำนักแต่ว่าเมื่อสวดยังไม่ถึงเป้
1: า
0: ผมก็ต้องเข้าไปรับผิดชอบเออสุดยอดเนาะต้องช่วยประสานทั้งในและต่างประเทศอย่างนี้นำซูมาใช้เชื่อมบุคคลจากทั่วโลกให้มาสวดธรรมจักรด้วยครับหลวงพ่อมีนโยบายจัดซูมเพื่อให้สาธุชนร่วมงานบุญจากที่บ้านเสมือนอยู่ที่วัดจริงๆคือสามารถนำไปนั่งทุกคนให้มาปรากฏที่มหาธรรมกายเจดีย์ได
1: ้
0: เอ๊ะเราทำได้เหรอ
1: ทำได้
0: หรอผมและทีมงานก็ต้องช่วยกันวางระบบทุกอย่างทั้งเรื่องอุปกรณ์การจัดรายการการอบรมการประสานงานต่างประเทศเป็นงานบุญใหญ่ลุล่วงไปด้วยดีโอ้สุดยอดสุดยอด
2: ทีมงานดีครับ
0: มีภาพให้เห็นเนอะเพื่อให้ทุกคนร่วมมือจากที่บ้านได้เสมือนอยู่ที่วัดจริงๆนะนี่ทูตจ้าเมื่อภารกิจต่างๆเริ่มลงตัวแล้วผมจะส่งงานคืนให้หน่วยงานที่ควรรับผิดชอบต่อไปแล้วเมื่อการรบจบลงทุกอย่างก็ต้องกลับสู่ระบบปกติก็มีเหตุผลการเป็นผู้อำนวยการสำนักแต่ผมได้พัฒนาตนเองอย่างมากเลยครับคือต้องทำให้ทีมงานเป็นหนึ่งเดียวกันทำให้ทุกคนเข้าใจโจทย์ของหลวงพ่อและเป็นเจ้าของเป้าหมายร่วมกันเพราะผู้นำไม่ใช่ผู้ที่แบกทุกอย่างไว้แต่ต้องทำให้ทุกคนเดินหน้าไปสู่เป้าหมายพร้อมกันครับ
1: ต้องแบ่งคร
0: ับ ต้องแบ่งนะ
1: ห
0: ลวงพ่อครับสิ่งที่ตาผมยืนหยัดสร้างบารมีมาจนถึงทุกวันนี้สรุปได้เพียง3คำจำอะไรไม่ได้จำสามคำคืนนี
1: ้
0: หนึ่ง

0: มีหลวงพ่อครับ
1: 1มีหลวงพ่อ
2: 2
0: มีธรรมะครับ
1: มีธรรมะ2
2: 3
0: มีภารกิจที่หลวงพ่อมอบหมายครับ
2: โอ้สุดยอดไหนมีอะไรบ้าง1
3: มีหลวงพ่อ
2: 2
3: มีธรรมะ
2: 3
3: มีภารกิจที่หลวงพ่อมอบหมาย
2: หลักการรับงานของผมเพียงว่าเมื่อหลวงพ่อมอบหมายอะไรมาผมก็จะรับว่าครับและลุยทำให้ดีกว่าดีที่สุดพร้อมกับสร้างนักสร้างบารมีเพื่อเป็นกำลังของกองทัพทำต่อไปหลวงพ่อครับความสำเร็จในทุกภารกิจไม่ได้เกิดจากผมเพียงคนเดียวแต่เพราะมีทีมงานที่มีใจเป็นหนึ่งเดียวกันโดยมีหลวงพ่อสุร่วมใจใจผมกล่าวถึงงานทั้งหมดของสำนักสัทธาภิบาลก็สามารถกล่าวได้ว่าสำนักสัทธาภิบาลคือผู้ประสานความสำเร็จทุกงานบุญของตะวันธรรมครับหลวงพ่อสอนว่าสุดยอดการทำงานคือการประสานงานสำหรับเรื่องราวการสร้างบารมีผมตั้งแต่จากเด็กเลี้ยงเป็ดสู่อุปสมบทหลังวัดนี่มาเลี้ยงพระแล้วก็มาสู่อุปถัมภ์จากเลี้ยงเป็ดมาเลี้ยงพระเนี่ยจนมาเป็นผอ.สำนักสัทธาภิบาลก็คงเดี๋ยวฟังเพลงนี้ก่อนตำนานเด็กเลี้ยงเป็ด

ผมก็กราบขอบคุณหลวงพ่ออย่างสูงเมตตาบรมสั่งสอนสนับสนุนทุกอย่างในการสร้างบารมีผมขอถ่ายหลวงพ่อสุขภาพแข็งแรงเป็นลมพลลมสังโลกโลกไปตราบนานแสนนานครับรักหลวงพ่อล้นใจ

โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันทุกท่านนะก่อนที่เราจะมาฟังเรื่องดีๆนะก็ขอเปิดรายการด้วยบทเพลงนี้นะ

วันนี้พระอาจารย์ได้มาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยคุณครูแม่ใหญ่ถือว่าเป็นบุญที่พิเศษเมื่อนึกถึงตอนที่คุณครูแม่ใหญ่เปิดโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาอยู่หน้าบ้านแก้วเรือนทองของคุณยายพระอาจารย์ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะแล้วก็เป็นนักเรียนดีเด่นซะด้วยนะก็คือได้เข้าไปเรียนในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันทุกวันทุกครั้งที่ได้ฟังธรรมะของครูแม่ใหญ่เมื่อสักครู่นี้เนาะโอ้โหฟังแล้วฟังทีไรเนี่ยก็มีความสุขมีความปลื้มอิ่มอกอิ่มใจเรื่องราวที่สอนในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมนะเรื่องของความจริงของชีวิตนะเรื่องนิพพานภพสามโลกันก็จะมีนักเรียนนี่แหละส่งเคสสตัดดี้นะเราก็คงจะได้ยินจะถ้อยคำของคุณครูแม่ใหญ่นี่ท่านจะพูดบ่อยๆนะท่านจะบอกว่าหลับตาใช่ไหมหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาหาวหนึ่งทีนะท่านก็จะพูดนี้เป็นประจำนะนักเรียนอนุบาลฝันในฝันที่เข้าโรงเรียนประจำก็จะคุ้นเคยคุณครูไม่ใหญ่ท่านเนี่ยทุกครั้งที่ได้มาฟังคุณครูไม่ใหญ่เล่าธรรมะในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันเนี่ยท่านอาจารย์เนี่ยฟังหลายปีนะหลายปีนะช่วงนั้นเนี่ย อยู่หน้าบ้านแก้วเหลือนทองคุณยายเนี่ยจนพระอาจารย์มีความซาบซึ้งนะซาบซึ้ง เป้าหมายของการสร้างบารมีจนบวชเนี่ยถึงทุกวันนี้เนี่ยก็ได้22พรรษาแล้วนะก็เอาบุญมาฝากนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันทุกท่านนะสาธุเมื่อนึกถึงสมัยตอนที่ยังเป็นเด็กน้อยอยู่นะตอนนั้นเนี่ยเดินตามโยมพ่อเข้าวัดนะอายุเพียงตอนนั้นเนี่ยเพียงแค่3ขวบเท่านั้นเองทุกๆครั้งที่ฟังพระท่านสวดมนต์หรือว่าได้อ่านหนังสือธรรมะก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่พระท่านสวดนั้นคือภาษาอะไรนะเนี่ย

ก็แอบเก็บความสงสัยนั้นไว้ในใจนะก็ไม่รู้ว่าจะถามใครแล้วก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองเนี่ยจะมีโอกาสมาศึกษาภาษาบาลีเมื่อบุญบวชได้ช่องนะก็ได้มีโอกาสมาบวชเป็นสามเณรเป็นครั้งแรกในชีวิตตอนนั้นอายุประมาณอยู่ชั้นม.2พอได้สวดมนต์เท่านั้นแล้วมีความรู้สึกว่ามันชอบจังเลยนะมันชอบจังเลยแต่ว่าพอเมื่อจบโครงการนะเมื่อจบโครงการเนี่ยในใจตอนนั้นเนี่ยยังไม่อยากจะศึกเลยยังไม่อยากศึกเลยนะแต่ก็จำใจต้องลาสิกขาออกไปเพื่อไปเรียนต่อพอจบม.3แล้วเนี่ยก็ได้มีโอกาสกลับมาบวชอีกครั้งแต่พอใกล้จะจบโครงการเนี่ยพระพี่เลี้ยงท่านก็ได้ชวนบวชเรียนต่อพอได้ยินคำว่าบวชเรียนบาลีเท่านั้นแหละโอ้หัวใจนี่มันรู้สึกว่ารู้สึกหัวใจมันมีเสียงล็อกเรียกแบบแปลกๆนะเหมือนใจมันสั่งมานะมันเหมือนความรู้สึกที่มันอยู่ในใจที่มันอยู่ลึกในใจเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าโอ้โหพอมีความรู้สึกว่าบวชเรียนบาลีเท่านั้นแหละเนี่ยแม้ยังไม่รู้ว่าบาลีคืออะไรแล้วก็ต้องเรียนยังไงแต่ก็ตัดสินใจบวชต่อทันทีนะแต่พอได้มาเรียนบาลีเท่านั้นแหละนะโอ้โหบาลีนี่นะง่ายนิดเดียวนะง่ายนิดเดียวจริงๆนะแต่ว่ายากมากนะยากมากเลยนะตัสมิงสมเยในสมัยนั้นเนาะพอพูดถึงบาลีเนี่ยต้องมีบาลีหน่อยนะตัสมิงสมเยแปลว่าในสมัยนั้นเมื่อตอนเป็นสามเณรนวกะ1ตอนนั้นเนี่ยโอ้สามเณรนวกะ1ตอนต้องหาเวลาเนี่ยมาท่องบาลีไวยากรณ์นะต้องตื่นตั้งแต่3-4โอ้ฟิตมากเลยนะตื่นตั้งแต่3-4เนี่ยมาเดินท่องไวยากรณ์อยู่รูปเดียวนะแต่ว่ามีเสาไฟฟ้าเป็นเพื่อนโอ้ไฟฟ้าสมัยก่อนนะหมู่กุฏิสามเณรแต่ก่อนเนี่ยตามห้องน้ำจะมีเสาไฟเนี่ยตามราวตากผ้าเนี่ยโอ้ต้องใช้ความบริยะอุตสาหะมากเนี่ยโดยเฉพาะยุงของวัดพระธรรมกายเนี่ยก็ไม่ธรรมดาใช่ไหมเอ่ยโอ้นะต้องทนตากยุงนะต้องตากยุงเนี่ยแต่ก็ใช้ความเพียรพยายามเนี่ยท่องไว้ท่องเนี่ยท่องเวกรเนี่ยใช้เวลา8 เดือนนะจึงสามารถทรงบาลีไวยากรณ์ได้สมัยก่อนเนี่ยคุณครูไม่ใหญ่ท่านแต่ก่อนท่านก็มาที่หมู่กุฏิสามเณรประจำสมัยก่อนท่านยังแข็งแรงอยู่ท่านก็ได้ให้โอวาทกับลูกเนรว่าให้ได้เป็นสามเณร3 ป.นะลูกนะ3 ป.คืออะไรนะ3 ป.ก็คือปริยัติปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทนะปริยัติก็คือการศึกษาเล่าเรียนก็คือภาคทฤษฎีนี่แหละนะถ้าเป็นพระเป็นเนนก็การเรียนนักธรรมบาลีนะถ้าเป็นฆราวาสญาติโยมก็การศึกษาธรรมศึกษาหรือบาลีศึกษาส่วนปฏิบัติก็คือการเอาสิ่งที่ศึกษาในภาคทฤษฎีเนี่ยมาปฏิบัติก็คือมานั่งหลับตานะมานั่งหลับตาทำใจใสๆนี่แหละส่วนปฏิเวทก็คือผลของการปฏิบัติก็คือการแทงตลอดหรือการได้ดวงใสๆเนี่ยเห็นองค์พระใสๆเนี่ยก็คือการแทงตลอดในธรรมะเนี่ยโอวาทในวันนั้นเนี่ยทำให้พระอาจารย์เนี่ยมีกำลังใจในการสอบผ่านทุกๆปีจนถึงชั้นประโยค9นะโอวาทของครูไม่ใหญ่วันนั้นนะโหในสมัยเรียนชั้นประโยค9เนี่ยสมัยนั้นเนี่ยใกล้จะสอบแล้วเนี่ยก็ได้ชวนเพื่อนด้วยกันเนี่ยเพื่อนประโยค9ด้วยกัน3 รูปนะก็สมัยนั้นเนี่ยบ้านหน้าบ้านเรือนทองคุณยายนะเป็นโรงเรียนใช่ไหมเอ่ยถ้าเราจำภาพได้นะคุณครูไม่ใหญ่ก็ตอนออกมาเนี่ยถ้าจะออกมาพอเทศเสร็จออกมาจากโรงเรียนนะก็จะมีญาติโยมหรือพระเนี่ยมารอถวาย

พระอาจารย์ก็เพื่อเป็นขวัญกำลังใจนะก่อนสอบนะก็ได้เข้าไปกราบถวายปัจจัยคุณครูแม่ใหญ่ที่หน้าบ้านแก้วหรือทองคุณยายคุณยายคุณครูแม่ใหญ่เนี่ยท่านก็รับซองปัจจัยขึ้นมาท่านทำนี้นะพนมมือขึ้นเนี่ยท่านก็พนมมือขึ้นนะแล้วท่านก็ให้พรว่า9327สำเร็จทุกอย่างอันนี้นี่ไม่ได้ใบหวยนะโยมนะอันนี้ไม่ได้ใบหวยนะอันนี้ว่าอาจารย์ใบหวยนะโอ้คำให้พรท่านเนี่ยเป็นคำศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะโอ้มีความรู้สึกว่าโอ้ซาบซึ้งมากนะโอ้พรท่านวันนั้นตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้เนี่ยจำไม่เคยลืมทำให้มีกำลังใจนี่ฟิตเรียนฟิตอ่านฟิตสอบจนสอบได้ประโยค9ได้นะแต่ในระหว่างที่กำลังศึกษาหรือว่าเรียนประโยค9อยู่นั้นนะก็ได้รับมอบหมายรับบุญจากหมู่คณะนะให้เป็นประธานจังหวัดขอนแก่นประธานจังหวัดขอนแก่นแต่ตอนนั้นก็ยังได้รับบุญทำหน้าที่สอนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมด้วยหรือว่าสำนักพระปริยัติธรรมนะขอทำควบคู่ไปทั้งสองอย่างนะแต่ยังไงนะก็ยังสอบไม่ผ่านสักทีนะเรียนยังไงก็ยังไม่สอบไม่ผ่านแต่ว่าใช้เวลาในการเรียนประโยค9ตั้ง8ปีนะเรียนตั้ง8ปีนะโยมนะแต่ถึงกระนั้นน่ะแต่ว่าใจก็ยังสู้นะโยมนะใจก็ยังสู้นะ8ปีก็ยังสู้นะเฉพาะประโยค9ประโยคเดียวนี่8ปีนะไม่รวมประโยคอื่นประโยคอื่นผ่านทุกปีนะเรียนบาลีเนี่ยเรียนกันทั้งปีแต่วัดผลสอบเนี่ยแค่เพียงวันเดียวโยมคิดว่ามันโหดไหมเนาะโหดไหมโอ้โหโหดมากเลยเนาะแต่เราก็ต้องสู้นะเราก็ต้องสู้เพราะว่าเราเป็นลูกหลวงพ่อเราเป็นลูกหลวงพ่อฉะนั้นเนี่ยลูกพ่อเนี่ยท้อไม่เป็นนะจนในที่สุดเนี่ยพระอาจารย์ก็มีพระอาจารย์ท่านหนึ่งเป็นพระอาจารย์ที่พระอาจารย์เคารพนับถือท่านได้แนะนำหลักวิชาอยากรู้ไหมเอ่ยท่านได้นำหลักวิชานะกับพระอาจารย์ว่านะต้องเอาบุญช่วยด้วยนะท่านบอกต้องเอาบุญช่วยด้วยนะทำบุญแล้วก็ให้อธิษฐานจิตให้นึกถึงบุญให้นึกถึงภาพของความสำเร็จบ่อยๆอันนี้คือหลักวิชานะใครจะเอาไปทำก็ได้นะใครทำไปก็ได้นะก่อนสอบเนี่ยเป็นเวลา1ปีนะนอกจากการอ่านหนังสือบาลีแล้วนะพระอาจารย์ก็ได้ไปเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ทุกๆวันนะหนังสือก็อ่านเขาเรียกว่าอ่านหนังสือก็อ่านบุญก็เอานะเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาบุญเข้าช่วยนะโดยนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดนะโอ้นึกมาเลยแต่ปฐมชาตินะโอ้นึกมาเลยนะเอามาส่งผลก่อนแล้วก็นึกถึงภาพของความสำเร็จนึกถึงว่าตัวเองกำลังถือพัดประโยค9นะตอนนั้นยังไม่จบนะก็อาศัยบุญช่วยนะอย่างที่พระอาจารย์ท่านแนะนำแล้วก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าองค์พระมหาธรรมกายเจดีย์ว่าขอให้สอบผ่านประโยค9ในปีนี้นะถ้าผ่านแล้วเนี่ยก็จะได้ปลดกังวลได้ปลดกังวลทุกอย่างแล้วก็จะได้เอาเวลามาสร้างบารมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันถวายหลวงพ่อนะถวายหลวงพ่อพระอาจารย์ก็คิดว่าในเวลานี้เนี่ยก็น่าจะมีใครหลายๆคนในที่นี้นะที่ทำเหมือนพระอาจารย์แน่เลยนะก็คิดว่าคงจะมีในนี้แหละนะคงจะมีใครหลายคนทำเหมือนกันนะซึ่งในช่วงต้นปีพ.ศ. 2560วัดได้เกิดสถานการณ์

พิเศษสุดๆนะแต่ว่าพระอาจารย์ก็คิดว่าเราต้องไปสอบให้ได้เออเราต้องไปสอบให้ได้คิดอย่างนั้นนะเมื่อประกาศผลสอบออกมาพระอาจารย์สอบผ่านประโยค9ในปีนั้นอย่างง่ายดายเพราะว่าบุญเพราะว่าบุญแท้ๆเลยเพราะว่าบุญบวกกับความเพียรพยายามไม่ใช่ว่าทำแต่บุญเวียนมาทักษิณอย่างเดียวแล้วอ่านหนังสือไม่อ่านนะหรือว่าอ่านหนังสืออย่างเดียวเนี่ยไม่เอาบุญช่วยนะก็ไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือหลักวิชานะต้องประกอบความเพียรด้วยแล้วก็เอาบุญกุศลที่ทำมาเนี่ยให้มาช่วยด้วยนะพระอาจารย์จึงเป็นประโยค9เพียงรูปเดียวของวัดพระธรรมกายสาธุและเป็นประโยค9รูปเดียวของจังหวัดปทุมธานีสาธุโอ้ยจึงได้เป็นตัวแทนพระมหาปเรียนธรรม9ประโยคนะขึ้นพูดศูนย์ทรพจน์ระดับโลกนะปกติเนี่ยเขาจะแย่งกันพูดนะแต่ว่าปีพระอาจารย์เนี่ยนะไม่มีใครแย่งโอ้มีรูปเดียวก็เลยต้องพูดนะอะไรต้องพูดนะแม้การเวลาจะผ่านมาเนิ่นนานแต่พระอาจารย์ก็มีความภาคภูมิใจมีความปิติไม่รู้ลืมโอ้ปื้มเพราะว่าเรากว่าจะผ่านเนี่ยผ่านมาด้วยความยากลำบากนะแล้วก็เราก็ไม่ได้เรียนอย่างเดียวด้วยนะเราไม่ใช่เด็กเรียนนะเราเป็นนักกิจกรรมนักกิจกรรมก็คือทำงานของมูลคณะทำทุกอย่างประกอบกับเรียนไปด้วยนะเราเรียนก็เรียนมูลคณะให้ทำก็ทำภารกิจทุกอย่างรู้ตัวเลยว่าเนี่ยจะอาศัยความเพียรอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้แล้วนะต้องมีบุญด้วยนะหลักวิชาเนี่ยทุกอย่างเนี่ยต้องมีบุญนะหลวงพ่อบอกว่ามีบุญสำเร็จทุกอย่างนะต้องบุญด้วยสมดังที่ได้เคยให้คำมั่นไว้ด้วยใจกับพระพ่อเอาไว้ว่าจะคว้าประโยค9มาถวายพระพ่อให้จงได้

พอจบประโยค9แล้วนะก็มีความรู้สึกว่าปลอดกังวลอย่างบอกไม่ถูกนะมีความมั่นใจในการสร้างบารมีมากขึ้นมีความเชื่อมั่นในบุญที่เราทำนะว่าบุญที่เราทำเนี่ยมันมีจริงก็พอจบแล้วเนี่ยก็อยากจะเอาความรู้ความสามารถที่ได้ศึกษาในภาคพระปริยัติเนี่ยมาช่วยในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้วก็วิชาธรรมกายเพราะฉะนั้นให้นักศึกษาภาษาบาลีทุกท่านนะจงมีความภาคภูมิใจในตัวเองนะว่าได้ทำสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดแล้วนะเมื่อเรียนจบประโยค9แล้วนะก็ทำให้ได้ทำหน้าที่ประธานจังหวัดขอนแก่นได้ดียิ่งขึ้นนะจนผลงานชวนบวชของจังหวัดขอนแก่นติดอันดับท็อป10ของประเทศเป็นเวลาหลายปีอันนี้ไม่ได้โม้นะอันนี้ไม่ได้โม้อันนี้เรื่องจริงนะไม่ได้โม้นะอันนี้ของจริงนะการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติเนี่ยก็คือภาคทฤษฎีการเรียนว่ายากแล้วแต่ว่าการเป็นประธานจังหวัดเนี่ยคือภาคปฏิบัติเนี่ยยากยิ่งกว่าอีกนะโอ้เป็นประธานจังหวัดยากยิ่งกว่าเนี่ยถ้าผ่านประโยค9ได้แล้วเนี่ยโอ้ไม่ต้องพูดถึงเนี่ยประธานจังหวัดง่ายนิดเดียวใช่ไหมแต่พระอาจารย์ก็มีความปราบปลื้มปิติใจที่ได้จัดโครงการบรรพชาและก็อุปสมบทเพื่อสร้างสัทธายาตควบคู่กับการสอนบาลีไปด้วยนะสอนบาลีนะสอนบาลีไปด้วยประธานจังหวัดก็เป็นสอนบาลีก็สอนนะกลางวันทำงานประธานจังหวัดเนี่ยกลางคืนสอนบาลีนะให้กับพระภิกษุสามเณรแล้วก็ญาติโยมไปด้วยนะสอนโยมเนี่ยสอนทางซูมนะสอนซูมสอนออนไลน์ก็มีญาติโยมเรียนออนซูมเนี่ยมีทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะโหเรียนเดี๋ยวนี้โยมเรียนศึกษาธรรมะกันเยอะนะก็ขอให้ทุกท่านได้บุญกับอาจารย์ทุกๆบุญเลยนะทูพระบาลีเนี่ยจะให้อะไรหลายๆอย่างถ้าใครอยากรู้ก็ลองมาเรียนกันนะใครอยากรู้ก็ลองมาเรียนกันลองมาศึกษากันถ้าใครยังไม่ได้เรียนนะก็พระอาจารย์ก็ขอเชิญชวนทุกท่านเนี่ยมาเรียนบาลีกันเยอะๆนะเนี่ยทุรงคสารแก่นตะวันจังหวัดขอนแก่นรับทุกๆนโยบายรับทุกโครงการของคุณครูไม่ใหญ่ด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันของลูกพระธรรมชาวจังหวัดขอนแก่นทุกท่านนะที่เห็นภาพของความสำเร็จทุกโครงการเนี่ยเบื้องหลังการถ่ายทำเนี่ยทุกคนเนี่ยสู้เอาชีวิตเป็นเดิมพันโดยมีพระพ่อหรือคุณครูไม่ใหญ่ของเราเนี่ยเป็นหลักใจเป็นธงชัยในการสร้างบารมีรวมถึงโครงการกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยที่กำลังจะถึงซึ่งเป็นมหากาลทานครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะทำให้วัดกัลยาณมิตรต่าง

ที่เข้ามาร่วมโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดเกิดการตื่นตัวมากขึ้นต่างพากันช่วยกันหาชายแมนๆหาชายแมนๆมาบวชในช่วงเข้าพรรษาให้วัดเนี่ยท่านมีพระครบ5รูปและก็รับกฐินมากขึ้นอันนี้ก็เกิดการตื่นตัวไปทั้งสังฆมณฑลวัดร้างจะหมดไปพระพุทธศาสนาจะรุ่งเรืองในยุคของเราสาธุก็มีพระภิกษุสามเณรอุบาสกแล้วก็อุบาสิกานะได้เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมของครูแม่ใหญ่เป็นจำนวนมากจึงมีจำนวนศาสนทายาทเพิ่มขึ้นทุกๆปีพระอาจารย์ก็ขอเอาบุญมาฝากนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันทุกท่านนะเดี๋ยวเรามาทบทวนภาพงานบุญนะกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยในปีที่ผ่านมากันนะ

ท้ายที่สุดนี้พระอาจารย์ก็มีข่าวบิ๊กบุญซูเปอร์บิ๊กบุญมาแจ้งให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันทุกท่านเนื่องจากจังหวัดขอนแก่นไม่ได้จัดงานตักบาตรพระ 10,000 รูปมาเป็นเวลา15ปีแล้วนะตอนนี้เนี่ยลูกประธรรมจังหวัดขอนแก่นเนี่ยได้รวมใจกันร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็ร่วมปัจจัยด้วยนะกำลังจะจัดงานตักบาตรพระ 10,000 รูปของจังหวัดขอนแก่นนะซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่วันเสาร์ที่26ธันวาคมนะพ.ศ. 2569นะเพื่อเนื่องในโอกาส229ปีของจังหวัดขอนแก่นนะการทำบุญ

บาทพระสงฆ์กว่า 10,000 รูปถือว่าเป็นบุญใหญ่นะเป็นการถวายมหาสังฆทานนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านได้ตรัสเอาไว้ว่าสังฆทานเป็นประมุขของผู้หวังบุญพระสงฆ์เป็นประมุขของผู้บูชาฉะนั้นเนี่ยใครที่ได้มาร่วมถวายมหาสังฆทานเนี่ยโอกาสที่จะมีพระมารวมกันคราวเดียวเป็นหมื่นรูปเนี่ยไม่ได้มีง่ายๆนะพระอาจารย์ก็ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันทุกท่านมาร่วมงานตักบาตรพระ 10,000 รูปของจังหวัดขอนแก่นเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็เพื่อบำเพ็ญมหากุศลในวันส่งท้ายปีเก่าแล้วก็ต้อนรับปีใหม่กันนะในที่สุดนี้เนี่ยพระอาจารย์ก็ขออำนวยอวยพรให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สมความปรารถนาจงทุกท่านทุกประการเธอ

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหัง
1: วิริเยนะทุกขมัจเจติคนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569กับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTubeข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าเวลาที่เรานั่งธรรมะให้นั่งทำตัวสบายๆทำใจให้สงบให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ให้นึกถึงศูนย์กลางกายเป็นชีวิตจิตใจตลอดเวลาเลยอะไรในโลกนี้ไม่สำคัญเท่าศูนย์กลางกายนึกเบาๆสบายๆแค่ไหนสบายให้ดูตัวเราเป็นเกณฑ์ดูตอนที่เราพอใจอารมณ์ไหนอยากจะอยู่กับอารมณ์นี้นานๆตรงนั้นแหละอารมณ์สบายแล้วจะไม่รู้สึกตึงเลยแต่ถ้าร่างกายประท้วงบอกว่านี่ตึงไปแสดงว่าผิดวิธีท่านเจ้าภาพพร้อมด้วยศรัทธาสาธุชนร่วมพิธีฉลองอาคารสมปรารถนาสมโภชดวงแก้วสำเร็จธรรมและถวายมหาสังฆทาน222รูปรวมถึงได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีณวัดกลางธนรินทร์จังหวัดสิงห์บุรีค่ะสำหรับพิธีเริ่มต้นด้วยคณะเจ้าภาพผู้แทนหลวงพ่อธรรมชโยจำนวน23คณะประจำแท่นกดปุ่มเปิด

ม่านมงคลอาคารสมปรารถนานำโดยกัลยาณมิตรดิษฐพงษ์เรืองฤทธิเดชและกัลยาณมิตรศรีสุพรจาตุรงคะวณิชประธานบุญพิธีเมื่อถึงเวลาสว่างท่านเจ้าภาพได้ทำพิธีกดปุ่มม่านมงคลอาคารสมปรารถนาพร้อมเสียงสวดชยันโตของคณะสงฆ์ซึ่งอาคารสมปรารถนาเป็นอาคารที่สวยงามโดดเด่นเป็นสง่าเพื่อเป็นที่รองรับปฏิบัติศาสนกิจของคณะสงฆ์เพื่อรองรับการเดินทางมาสั่งสมบุญของพุทธศาสนิกชนทางใกล้และไกลซึ่งเป็นอีกหนึ่งภาพงานบุญครั้งสำคัญที่เหล่าลูกหลานหลวงพ่อธรรมชโยได้มาร่วมใจกันสร้างบุญใหญ่ณวัดกลางธนรินทร์จังหวัดสิงห์บุรียังเป็นความปลื้มปิติใจให้แก่คณะประธานทุกคณะและศรัทธาสาธุชนที่ได้ร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งหลังจากนั้นได้ประกอบพิธีสมโภชดวงแก้วสำเร็จธรรมโดยภายในงานบุญพิธีได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระวชระสิงหบูราจารย์เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีประธานสงฆ์พร้อมทั้งถวายมาลัยสการะพระประธานก่อนที่ประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรดิษฐพงษ์เรืองฤทธิเดชจะได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยทั้งนี้กัลยาณมิตรศรีสุพรจาตุรงคควณิชได้น้อมถวายพานสการะแด่ท่านประธานสงฆ์และพุทธศาสนิกชนได้รวมกันอาราธนาศีล5ในการนี้คณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นบุญกุศลเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดกันมายาวนานและโอกาสนี้คณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันกลั่นกายให้ใสสะอาดบริสุทธิ์น้อมใจหยุดนิ่งเบาๆตามเสียงเทพนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยและในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้เจิมพรมน้ำพระพุทธมนต์สมโภชดวงแก้วสำเร็จธรรมโดยมีท่านประธานบุญพิธีและท่านเจ้าภาพได้น้อมวางพวงมาลัยสการะดวงแก้วสำเร็จธรรมประกอบด้วยคณะที่1กัลยาณมิตรดิษฐพงษ์เรืองฤทธิเดชและกัลยาณมิตรศรีสุพรจาตุรงคควณิชคณะที่2กัลยาณมิตรบุษบาดามาพงษ์และกัลยาณมิตรมณีฉายภัทรนาวิกตัวแทนกัลยาณมิตรวรรณาจิรกิติคณะที่3กัลยาณมิตรพีระนิตและกัลยาณมิตรวรัมพรเพ่งศรีทั้งนี้คณะเจ้าภาพผู้มีบุญยังได้ร่วมประกอบพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์222รูปฉลองอาคารสมปรารถนาโดยมีท่านเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายวิหารทานพิธีกล่าวคำถวายรัตนบัลลังก์พิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานและเจ้าภาพนำกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จพร้อมกันนี้คณะประธานบุญพิธีก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ตามลำดับทั้งนี้คณะเจ้าภาพยังได้น้อมถวายทายธรรมแด่คณะพระสังฆาธิการเจริญพระพุทธมนต์ต่อด้วยคณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์พร้อมกันก่อนที่พระอธิการมานะบุญญาพาโลเจ้าอาวาสวัดกลางธนรินทร์จะได้กล่าวขอบคุณท่านประธานพระเถรานุเถระและคณะสงฆ์ทุกรูปที่ท่านได้เมตตาเดินทางมาร่วมเป็นเนื้อนาบุญในพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์222รูปเนื่องในวาระฉลองอาคารสมปรารถนาวัดกลางธนรินทร์ในครั้งนี้การที่พระเดชพระคุณและคณะสงฆ์ทุกรูปได้พร้อมเพรียงกันมาร่วมประกอบศาสนาพิธีในครั้งนี้นับเป็นสิริมงคลอันยิ่งใหญ่แก่วัดกลางธนรินทร์เป็นอย่างสูงทุกย่างก้าวของคณะสงฆ์ที่เดินทางมาในวันนี้จึงมิได้เป็นเพียงการมาร่วมศาสนพิธีหากแต่เป็นการนำมาซึ่งกำลังศรัทธาความปิติและความอบอุ่นใจแก่ญาติโยมทั้งหลายหลังจากนั้นคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลในภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีโดยมีคณะประธานผ้าป่าคณะประธานรองท่านเจ้าภาพผู้มีบุญรวมอัญเชิญผ้าป่ารอบอุโบสถวัดกลางธนรินทร์จังหวัดสิงห์บุรีเป็นกิจกรรมงานบุญสามัคคีครั้งสำคัญเพื่อสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาให้สำเร็จทุก

0: ภารกิจสำคัญโดยคณะประธานบุญพิธีคณะประธานรอง9คณะได้น้อมอัญเชิญพระป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีตามลำดับในส่วนของท่านประธานพระป่าครั้งนี้ได้แก่กัลยาณมิตรดิษฐพงษ์เรืองฤทธิเดชและกัลยาณมิตรศรีสุภรจาตุรงคาวนิชได้อัญเชิญพานบัวผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีโดยความปลาบปลื้มนับเป็นภาพแห่งความงดงามของพระพุทธศาสนาที่พุทธบริษัททั้งหลายได้มีโอกาสพร้อมใจกันสั่งสมบุญกุศลทำนุบำรุงพระศาสนาให้ดำรงสถาพรสืบไปโดยภายในงานบุญพิธีได้รับความเมตตาจากพระครูใบดิกาอํานวยศักดิ์มุนิสักโกที่ปรึกษาสำนักองค์ประธานวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งนำพุทธศาสนิกชนปฏิบัติธรรมกลั่นกายและใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญจากการทอดพระป่าฉลองอาคารสมปรารถนาตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรดิษฐพงษ์เรืองฤทธิเดชและกัลยาณมิตรศรีสุภรจาตุรงคาวนิชได้นำกล่าวคำถวายพระป่าในส่วนของคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาพระป่านอกจากนี้ท่านเจ้าภาพยังได้นำกล่าวคำถวายประทีปส่องสว่างองค์พระประธานพระธรรมกายพิธีกล่าวคำถวายวัสดุก่อสร้างพิธีกล่าวคำถวายไม้สักทองพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมและท่านเจ้าภาพนำกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จและในโอกาสนี้ท่านประธานบุญพิธีก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ทั้งนี้ท่านเจ้าภาพและคณะประธานรองก็ได้น้อมถวายทยธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาส่วนพระอธิการมานะปุญญาพโลเจ้าอาวาสวัดกลางธนรินทร์ได้กล่าวอนุโมทนาบุญท่านเจ้าภาพที่ได้มาร่วมการสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ
1: วันนี้ได้มีโอกาสที่มาเป็นประธานที่ถวายอาคารสมปรารถนาครับกับเพื่อนๆที่ร่วมกันสร้างมาโดยที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นผู้ต้นบุญต้นแบบที่ลงทุนที่สร้างให้กับวัดนี้พอท่านสร้างมาอาคารสมปรารถนาเนี่ยแค่วันแรกเนี่ยได้ทำแบบทำบุญแบบครบทั้งได้ถวายสังฆทานพระ222รูปถวายเลี้ยงพระ222รูปหลวงดวงแก้วแล้วก็ได้ถวายผ้าป่าแล้วก็รู้สึกจะครบเท่ากับทุกที่ที่ทำมาหลายปีนี่มาวันนี้ครบหมดทุกอย่างบุญทั้งหมดในวันเดียวหลวงพ่อชวนให้เราทำบุญทุกบุญไม่ใช่เพื่อหลวงพ่อใช่ไหมเพื่อให้เราทุกคนมีบุญเพราะว่าที่ท่านเน้นอยู่เสมอผมก็ใช้คำของท่านเน้นอยู่เสมอว่าบุญอยู่เบื้องหลังของความสุขและความสำเร็จและความเจริญทางปวงว่าหลวงพ่อเนี่ยให้เรามาทำเนี่ยจริงๆให้เราให้บุญกับเราทั้งสิ้นเลยผมเกิดมาไม่ใช่มาเพื่อค้าขายเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้เราได้สร้างบุญแต่เป้าหมายของมนุษย์จริงๆก็คือแสวงบุญสร้างบารมีทำพระนิพพานให้แจ้งนี่คือเป้าหมายของมนุษย์ที่แท้จริงที่หลวงพ่อให้เรามาตลอด
2: วันนี้ปลื้มมากนะคะปลื้มจริงๆเพราะวันเป็นวันที่ฉลองอาคารสมปรารถนาแล้วก็เป็นวันสมโภชดวงแก้วสำเร็จธรรมแล้วก็ถวายมหาสังฆทาน222รูปแต่ปรากฏว่ามาวันนี้มาจริงๆ250กว่ารูปนะคะแล้วเราทำสังฆทานไว้เกินพอนะคะได้ถวายไปทุกรูปนะคะมีพระที่ท่านรักหลวงพ่อแล้วก็มาจากที่ไกลๆหลายรูปมาแบบประเภทที่ว่าบางรูปเราไม่ได้นิมนต์ท่านก็มาเพราะว่าท่านบอกว่าท่านรักหลวงพ่อท่านอยากจะมาปลื้มกับตรงนี้เรามาตั้งแต่อาคารยังไม่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ช่วยกันสานต่อหาเจ้าภาพมาเพิ่มนะคะหาทุกคนที่มาช่วยกันนะคะมาช่วยกันสานต่อเพื่อความสำเร็จของอาคารสมปรารถนาบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะคะก็ ก็ขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะเจ้าขาที่ให้ลูกได้มีวันนี้นะคะให้พระลูกชายลูกได้มีวันนี้ด้วยได้มาบวชมาสนองงานพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะคะแล้วก็ขอให้ครอบครัวลูกทั้งหมดนะคะได้มาสร้างบารมีที่บ้านเขิดหลวงพ่ออาคารนี้จะสมปรารถนาจริงๆของลูกๆทุกคนของหลวงพ่อนะคะ
3: ภูมิใจเป็นอย่างมากที่เข้ามาครั้งแรกที่สร้างอาคารนี้ได้รับทราบข่าวจากพระอาจารย์ว่าหลวงพ่อรับบุญเป็นประธานสร้างอาคารสมปรารถนานะคะแล้วก็พระอาจารย์ก็เสนอชื่อพี่เข้าไปว่าให้มา

0: ท่านก็มอบค้อนมงคลให้พี่ด้วยในวันนั้นพี่จำได้ไม่ลืมเลยและจริงๆใจพี่คิดอยู่ตลอดเวลาว่าอยากจะตอบแทนพระคุณหลวงพ่อนะคะก็คืออะไรที่เกี่ยวกับหลวงพ่อก็อยากจะทำเนาะแล้วก็ท่านเกิดท่านยิ่งเป็นสิ่งที่อยากจะทำให้มันเจริญรุ่งเรืองเพราะว่าหลวงพ่อเป็นผู้นำในการสร้างบารมีของเราคือเป็นความปลื้มปิติใจเพราะว่าได้รับทราบข่าวตั้งแต่แรกจนสำเร็จวันนี้แล้วเราวันนี้มีบุญเยอะมากเราได้มาฉลองแล้วก็มาเปิดอาคารสมปรารถนาขอบพระคุณหลวงพ่อมากเลยเพราะสิ่งที่หลวงพ่อทำทุกสิ่งทุกอย่างหลวงพ่อมีความปรารถนาแต่เราทำที่หลวงพ่อแต่เราได้บุญมหาศาลเลยนะคะที่ทำตอนนี้ทำมากทำน้อยคือมีอะไรก็มาช่วยก็เท่าที่เราทำได้อย่างเงี้ยก็ถือว่าเราจะได้บุญกับท่านมากๆเลยก็ต้องทำให้ที่นี่เจริญรุ่งเรืองตามความที่ท่านปรารถนาพวกเราจะมาช่วยกันตรงนี้เนาะให้พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสมความปรารถนาของท่านนะคะ
1: ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติทุ่งแสงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์

ณธรรมจริยธรรมสู่สถานศึกษาอย่างยั่งยืนค่ะศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติทุ่งแสงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากลโดยทีมงานผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกภาคตะวันตกได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมคุณครูต้นบุญให้กับผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จำนวน32ท่านจาก10โรงเรียนณศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติทุ่งแสงธรรมอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชัยวัฒน์ชยวัฒโธจากสำนักกัลยาณมิตรสากลเทศนาธรรมในหัวข้อทานศีลภาวนาและนำคณะครูปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาส่วนภาคบ่ายได้รับชมประมวลภาพกิจกรรมโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกก่อนที่ผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกภาคตะวันตกจะได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะครูเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมครูฟื้นฟูศิลธรรมโลกณศูนย์ปฏิบัติธรรม World Peace Valley จังหวัดนครราชสีมาจากนั้นพระอาจารย์ได้นำทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและนำนั่งสมาธิส่วนในช่วงท้ายของการสัมมนาคุณครูทุกท่านได้ร่วมกันถวายทายธรรมและยารักษาโรคแด่คณะสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติทุ่งแสงธรรมพร้อมทั้งได้ร่วมกิจกรรมจับรางวัลมอบของขวัญและรับของที่ระลึกจากพระอาจารย์สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้มุ่งเน้นให้ผู้บริหารและคณะครูได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์เพื่อเพิ่มพูนกำลังใจในการทำหน้าที่แม่พิมพ์ของชาติพร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการปลูกฝังความดีสากลและระเบียบวินัยให้แก่นักเรียนค่ะศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีได้จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนโรงเรียนวัดบ่อทองเพื่อปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐานสร้างระเบียบวินัยและพัฒนาจิตใจของเยาวชนให้เติบโตขึ้นเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของสังคมค่ะณศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีได้จัดอบรมในโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6โรงเรียนวัดบ่อทองซึ่งกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้พระอาจารย์และทีมวิทยากรได้นำนักเรียนเข้าฐานกิจกรรมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติเพื่อฝึกฝนความดีสากลผ่านกิจวัตรประจำวันไม่ว่าจะเป็นการฝึกกราบไหว้ที่ถูกวิธีการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบสิ่งของเครื่องใช้รวมทั้งได้เรียนรู้การปัดกวาดเช็ดถูอย่างถูกวิธีนอกจากนี้นักเรียนยังได้ร่วมการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสและเพิ่มพูนสติปัญญาก่อนที่จะได้ร่วมการสรุปความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดบ่อทองที่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนทางด้านศีลธรรมควบคู่ไปกับวิชาการโดยมุ่งหวังให้นักเรียนสามารถนำหลักธรรมคำสอนและทักษะที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ไปปรับใช้จริงในชีวิตประจำวันทั้งการปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่และเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์สืบไปค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ได้จัดงานบุญใหญ่เนื่องในวันธรรมชัยเพื่อระลึกถึงวันอุปสมบทของหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญใหญ่ในครั้งนี้ด้วยความอบอุ่นค่ะ
โดยภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยผู้เป็นเนื้อนาบุญและผู้นำในการสร้างบารมีก่อนที่จะได้ประกอบพิธีน้อมถวายเครื่องสักการะและพิธี

มุทิตาหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยปีที่58โดยคณะเจ้าภาพได้น้อมถวายผ่านธูปเทียนแพสการะผ่านพุ่มสการะผ่านดอกไม้สการะและพวงมาลัยสการะที่แท่นบูชารูปหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าโดยคณะผ้าป่าทั้งสองคณะได้เคลื่อนขบวนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่านำกล่าวโดยกัลยาณมิตรสุชาติกัลยาณมิตรอังคณากิตติชาติวรกุลกัลยาณมิตรวิมลรัตน์เป่งเจริญสิริชัยและกัลยาณมิตรวนิดาครูดพิธีกล่าวคำถวายคิรณะเภสัชนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรชนทิชานิทานและกัลยาณมิตรเกศแก้วทรงยุติธรรมพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรวันทองผมทองและกัลยาณมิตรโสภาตาเลอะส่วนพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรสุชาติและกัลยาณมิตรอังคณากิติชาติวรกุลพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้ร่วมกันน้อมถวายจตุปัจจัยแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาเนื่องในวันธรรมชัยซึ่งเป็นวันที่หลวงพ่อธรรมชโยเข้าสู่ร่มกาสาวพัสและได้เป็นผู้นำในการสร้างวัดพระธรรมกายสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระแท้และสร้างคนให้เป็นคนดีที่โลกต้องการจากนั้นได้เปิดสื่อ MV เรื่องราวของหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งเป็นภาพและเรื่องราวที่งดงามซึ่งสร้างความปราบปลื้มปิติให้แก่ผู้ร่วมงานบุญในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งค่ะเช่นเดียวกับที่วัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญเนื่องในวันธรรมชัยพร้อมทั้งจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนปูพรมพื้นห้องพุทธวิหารท่ามกลางบรรยากาศแห่งความเลื่อมใสศรัทธาและความปลื้มปิติของสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นที่มาร่วมสั่งสมมหาทานบารมีกันอย่างอบอุ่นค่ะโดยเริ่มต้นด้วยกิจกรรมปลูกต้นไม้บูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยซึ่งมีทั้งยอดกัลยาณมิตรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติผู้มีใจรักในธรรมะมาร่วมการปลูกต้นกล้าแห่งความดีงามด้วยความเบิกบานใจสะท้อนถึงความสามัคคีและการร่วมสืบสานความสงบร่มเย็นสู่ผืนแผ่นดินจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์และร่วมกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันธรรมชัยผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN ซึ่งภาพบรรยากาศการปฏิบัติธรรมของสาธุชนและชาวต่างชาติที่นั่งสงบนิ่งน้อมใจสู่ศูนย์กลางกายอย่างสำรวมและเปี่ยมด้วยศรัทธานั้นสร้างความประทับใจและความเลื่อมใสอย่างยิ่งต่อด้วยพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนปูพรมพื้นห้องพุทธวิหารโดยมีกัลยาณมิตรทวัตโกปอเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าส่วนพิธีกล่าวคำถวายต้นไม้บูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีกัลยาณมิตรลักษณาช่วงเปียเป็นประธานนำกล่าวคำถวายท่ามกลางเสียงอนุโมทนาสาธุการที่ดังประสานด้วยความปิติยินดีส่วนในช่วงท้ายคณะสงฆ์ได้เมตตาให้พรแก่สาธุชนทุกท่านและร่วมกันบันทึกภาพประวัติศาสตร์แห่งความดีงามเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญใหญ่ก่อนเสร็จสิ้นพิธีกรรมในเวลา 21:30 นับเป็นภาพความงดงามของการขยายสันติภาพภายในสู่ใจของผู้คนทุกเชื้อชาติในต่างแดนอย่างแท้จริงค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดขอนแก่นอันดับที่2จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่3จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่4จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่5จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันดับที่6จังหวัดยโสธรอันดับที่7จังหวัดปทุมธานีอันดับที่8จังหวัดสุรินทร์อันดับที่9จังหวัดอ่างทองและอันดับที่10จังหวัดอำนาจเจริญค่ะส่วนท็อป10

ย่อส่วนธรรมจักรกับวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง4อันดับที่3นครหลวง5อันดับที่4นครหลวง16อันดับที่5นครหลวง6อันดับที่6นครหลวง9อันดับที่7นครหลวง7อันดับที่8นครหลวง12อันดับที่9นครหลวง10และอันดับที่10นครหลวง14ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับวัฒนสูตรเนื่องในวันครบรอบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739,109,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbetterworld.com ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่านะหิยะติสัจจะปรักกะโมมุนิคนมีความรู้บากบั่นและจริงจังย่อมไม่ตกต่ำสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ตรัสกับพระอานนท์เถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปอย่างเรือนเจดีชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปในกลางของกลางดวงกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้ากรันตัวเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กรันดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

สัมมาสัมพุทธัสสะตั้งใจขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิเรื่องทุกท่านผู้มีเจตเทเลื่อมใส มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีพระมหาเจดีพระพุทธเจ้าลานพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตการมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ คือนับอสงไขยจำนวนพระองค์ไม่ทุนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีพระผู้ปรับมาด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลแปลว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาดรณะสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชาสามวิชาแปดจารณะ15วิชา3เมื่อจิตของพระองค์เป็นสมาธิตั้งมั่นถึงระดับฌานที่4จิตปราศจากนิวรณ์อ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานบริสุทธิ์ผ่องใสตั้งมั่นดีแล้วน้อมจิตไปสู่วิชาที่หนึ่งบุพเพนิวาสานุสติญาณอย่างรู้ชาติหลังของพระองค์เองได้อย่างมากมายว่าเคยเกิดเป็นชื่อนั้นตระกูลโน้นมีอาหารอย่างนั้นมีเสื้อผ้าอย่างโน้นมีความสุขอย่างนั้นมีความทุกข์อย่างโน้นมากมายนับพบนับชาติไม่ถ้วนเห็นอย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าวิปัสสนา

รู้อย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้แจ้งหมดไปเหมือนลูกไก่เจาะฟองกระเพาะไข่ออกมาแล้วเห็นอย่างแจ่มแจ้งเป็นวิชาที่หนึ่งอวิชาหมดไปเมื่อจิตปราศจากนิวรณ์อ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานบริสุทธิ์ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวผ่องใสดีแล้วน้อมจิตไปสู่วิชาที่สองจุตูปปาตญาณเล็งเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายว่าสัตว์เหล่านี้ทำดีทำชั่วด้วยกายวาจาใจติเตียนพระอริยเจ้าตายแล้วไปสู่อบายทุกติวินิบาตนรกเล็งเห็นว่าสัตว์เหล่านี้ทำดีด้วยกายวาจาใจไม่ติเตียนพระอริยเจ้าได้แล้วไปสู่สุคติโลกสวรรค์เห็นอย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าวิปัสสนารู้อย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าวิชชาความไม่รู้แจ้งหมดไปเมื่อลูกไก่เจาะฟองกระเพาะไข่ออกมาแล้วเห็นอย่างแจ่มแจ้งรู้อย่างแจ่มแจ้งความไม่รู้หมดไปเป็นวิชาที่สองเรียกว่าจุตูปปาติยานเมื่อจิตปราศจากนิวรณ์อ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานบริสุทธิ์ตั้งมั่นสว่างสวัยผ่องใสดีแล้วน้อมจิตไปสู่วิชาที่สามอาสวัคคายายานยานทำลายกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นเห็นอริยสัจสี่คือความจริงอันประเสริฐสี่ประการคือทุกข์อันเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์พลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจเป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมปรารถนาเป็นทุกข์เห็นสาเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาทั้งหลายกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาความทะยานอยากในกามในภพในรูปภพเป็นสาเหตุให้ไปเกิดใหม่ทำให้ต้องแก่เจ็บตายทุกข์ทรมานแล้วเราไม่รู้จักจบจักสิ้นเป็นวิชาที่สองขออภัยเป็นข้อที่สองและเห็นนิโรธนิโรธาคือความทุกข์ดับสิ้นตัณหาคลายความกำหนัดออกหมดเจอทั้งดับแจ้งดับทุกข์เห็นอริยมรรคเรืองเก้าด้วยองค์แปดคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวสัมมาวาจาสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเห็นอย่างแจ่มแจ้งรอบสามอาการ12สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเห็นอย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าวิปัสสนารู้อย่างแจ่มแจ้งเรียกว่าวิชาความไม่รู้หมดไปสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าสุคโตเสด็จไปดีโลกวิทูรู้แจ้งโลกอนุตตรโรบุริสธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยเรือนธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์

จะหาบุคคลผู้มีเรื่องคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณนั้นไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกัปก็ยังไม่อาจไม่สามารถที่จะสรรเสริญเรื่องคุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณอานิสงส์ย่อมยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระมินชวตังสกิยเถระครั้งนั้นพระโลกนาถพระนามว่าสิขีผู้ประเสริฐกว่าบรรดาเจ้ารัตติทั้งหลายเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วก็ได้ทำการบูชาต้นโพของพระพุทธเจ้านั้นด้วยมาลัยประดับศีรษะในกัปที่31แต่กัปนี้ด้วยการกระทำการบูชาใดเรื่องการบูชานั้นไม่รู้จักคำว่าทุกขติเลยนี่เป็นผลแห่งการบูชาต้นโพต้นไม้ตรัสรู้ธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าในกัปที่26แต่กัปนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่าเมขพะสมบูรณ์ด้วยรัตนะ7ประการชาติสุดท้ายได้ออกบวชบรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงน้อยนิดอานิสงส์ปิดประตูบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม้เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านเมื่อถึงเวลา 17:30 นเวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานว่านเครือหน่อเนื้อวงตระกูลเพื่อนฝูงมิตรสหายบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพผู้ดีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาติกาจันทร์ขนนกยุงพระมหาโสพลสุพโลพระสุวรรณกิติเรนตโนพระภูนันดรุธรรมโมพระมหาวจิรวิทย์พุทธชัยโยพระยศพลอินทวิจิตโตพระมหาธีรชัยทีชชัยโยพระพงพินิษพระมหาโสพลสุพโลพระพงพินิษพระทิติจันทปัญโยพระประเสริฐจันทโชติโกพระมหาประพัฒจิรวังโสพระอาจารย์นักวิทย์สมศักดิ์เขมีกาวจีวรสิทธิ์ปริยาพรพรหมภักดีและกันมิทั่วโลกพร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณรูปพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์กริมิตอนันต์อัศวะโพคินกริมิตไพศาลทวีชัยถาวรกริมิตสาวนีหิรัญญสิริดร.กฤษดาทัศนีจารย์ใจมนกริมิตสองวัฒระสิโรจน์สุภสิทธิ์มโนทิพย์นัทเรืองพระจักรวาลธรรมพ่อเสรีทุริยันพรทแม่สายสมรดิติศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองรักดิขิตไอมิสุรีพรชัยยาสุจราตแรงครอบครัวโตกะรัญญเสงมิสุริยาสุริสาสารตะนันจึงรุ่งเรืองกิจไอมิกิติวัฒนาพรการทพลปีชานาพร

สว่านวิทมาลีพนมชัยนิตยามณีการกาญจนสุภาพพ่อเสียงกิมแม่เฉียงแซนตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนสมานโชคกิมิเกติชัยด็อกเตอร์เป็นจันทวินล้อจักชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟแมริตนายแพทย์สิริพงษ์พัฒนันธนาวิสุทธิ์กฤตจัญญารุตวริษาเพชรเรือพิรัตกฤตวีรศักดิ์สุภาพรครอบครัวปันดุมตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกฤตมนูวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกฤตสุวรรณาธวัตราธุรชัยดันตินิรมัยทีมอาจารย์บรมจักรพรรดิสมบัติจินไตไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนาโภคาทันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุณฑิดารักศิลขันกฤตมงคลลาวันจิตเรืองพัฒนาคุณแรงครอบครัวกฤตรันพันประภาบริมปัญชยาแม่สศิลังพ่อมั่นและครอบครัวทองเจือกฤตสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกฤตประพันธ์สวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพันธนากฤตชัดชนียาชัญญาสิริเจริญนายแพทย์ชัดชัยศรีบัณฑิตกฤตสมรธรรมสุวรรณกฤตอนงเลขาวัฒนานุกิจกฤตอุดมศักดิ์เลขาวัฒนานุกิจกฤตวิชัยไส้กิมครอบครัวแสงอินกฤตสมพงษ์อัจฉริยะอนุชนกลุ่มทันโลกทันธรรมกฤตเสถียรชวีวันอาชวนิยุตกฤตสุภาษิตอังคณาสุทธิเกียรติเด็กหญิงแก้วมณีสุเรืองกิติพงษ์แม่เชิดฉายสิริรักกฤตกำพลธัญญธารากลุ่มใจแก้วกฤตอาโปคำใหม่กฤตภูลพิไลบัมการ์ดเนอร์พ่อจีนแม่หวยอึ๋งรัตนากรและครอบครัวรัตนธรรมกฤตคัชราพรไทยเส้นกฤตแจ็คกี้หว่องเหลียงหมินกฤตเซียวอางกากฤตไดละวิงอินอย่างกฤตจันทรักษ์ศรีไทยกฤตนฤดมดิษบุญญะกฤตประภัยศรีสุภีโพกฤตพุทธิดาวิเชียนมงคลกุลแม่เงี้ยเขียพ่อเยเกสร้างตั้งกฤตรวยรื่นปินทุสมิตรกฤตรัชดาพรปินทุสมิตรกฤตลิสารัตน์เจริญพรกฤตอารีวิชยาวิวัฒนาฤทธิ์สุนทรสายันสนิทศรีอุดมพงศ์ฤทธิ์สุเทพกิมหลวนธีระวสันติวงศ์ปิยพันธ์ทองแก้วและกฤตทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชาพระมหาธรรมกาย

0: เน
1: ด้วยบุญกุศล
0: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: มาตามระลึกถึ
0: ง
1: คุณของพระรัตนตรัย
0: คุณของพระธรรมกาย
1: อันนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ถ้วน
0: คุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์พระเดชพระคุณ
0: และมงคลเทพมุนี
1: พระผู้ปรามาส
0: นอบน้อมกราบไหว
1: ้บูชาด้วยดวงประทีป

0: พระรัตนตรัย
1: น้อมขอถึงพระรัตนตรัย
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: และสวดสรรเสริญ
1: สวดสรรเสริญ
0: คุณของพระธรรมกาย
1: คุณของพระธรรมกาย

0: ตลอด
1: ทั้งทางโลกและทางธรรม
0: ทั้งทางโลกและทางธรรม
1: สมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะ
0: สมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะ
1: ถึงพร้อมด้วยศีล
0: ถึงพร้อมด้วยศีล
1: สมาธิ
0: สมาธิ
1: ปัญญา
0: ปัญญา
1: วิมุตติ
0: วิมุตติ
1: วิมุตติญาณทัศนะ
0: วิมุตติญาณทัศนะ
1: มีดวงปัญญาสว่างไสว
0: ปัญญาสว่างสวย
1: มีญาณทัศนะกว้างไกล
0: มีญาณทัศนะกว้างไกล
1: มีดวงตาแจ่มใส
0: มีดวงตาแจ่มใส
1: ทั้งมังสาจักษุ
0: ทั้งมังสา

0: ลาภยศสรรเสริญสุข
1: มรรคผลนิพพาน
0: มรรคผลนิพพาน
1: มีสมบัติมหาศาล
0: มีสมบัติมหาศาล
1: เอาไว้ใช้สร้างบารมี
0: เอาไว้ใช้สร้างบารมี
1: มีสมบัติอจินไตย
0: มีสมบัติอจินไตย
1: ท่านใช้ในวันนี้
0: ท่านใช้ในวันนี
1: ้มั่งคั่งมั่งมี
0: ท
1: ุ
0: ก
1: ทุกอนุวินาทีสร้างบารมีไม่มีถอนถอย
0: ว
1: ันคืนล่วงไป
0: มากมายเพ
1: ีย
0: งใด
1: ขอให้บริสุทธิ์กายวาจาใจ
0: มากมายเพ
1: ีย
0: งน
1: ั้
0: น
1: วันคืนล่วงไป
0: มากมายเพ
1: ีย
0: งใด
1: ขอให้พระธรรมกายภายใน
0: สว
1: ่
0: างสว
1: ั
0: ย
1: มากมายเพีย
0: งน
1: ั้
0: น
1: วันคืนล่วงไป
0: มากมายเพ
1: ีย
0: งใด
1: ขอให้ได้สร้างบารมี
0: มากมายเพ
1: ีย
0: งน
1: ั้
0: น
1: ไม่มีความโลภ
0: ไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: ความโกรธ
1: ไม่มีความหลง
0: ไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: น
1: ิ
0: วรณ
1: ์
0: ห้า
1: ไม่มีทำเป็นเครื่องเนื่นช้า
0: คือต
1: ั
0: ณหาม
1: านะ
0: ท
1: ิ
0: ฏฐ
1: ิ
0: ถ
1: ึ
0: งคราวละโลก
1: ขอให้บังเกิดด้
0: วย
1: ทิพยกาย
0: ที
1: ่
0: ร
1: ุ่
0: งโรจน์สว
1: ่
0: างสว
1: ั
0: ย
1: ด้วยสหัสรังสีให้ได้ไปดุสิตบุ
0: ร
1: ี
0: วงบ
1: ุ
0: ญพ
1: ิ
0: เศษ
1: เขตบรมโพธิ
0: สัตว
1: ์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: ขอความปรารถนา
1: ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี
0: ้
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป
1: ็
0: นผลสำเร
1: ็
0: จ
1: จงเป็นผลสำเร็
0: จ
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ท
1: ุ
0: ก
1: ทุ
0: กพระองค
1: ์ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ของพระผ
1: ู
0: ้ปราบมาร
1: จงทุกประการเถิดนิพพานะปัจจะโยโหตุขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสว่างสวยพรันเทินอันทุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

0: ามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้บุญส่งผลสำเร็จเร็วแรงให้เข้าถึงพระธรรมกายโดยเร็วพรันมีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้ในปัจจุบันมั่งคั่งมั่งมีถ้าบารมีแก่กล้าหน้าอ่อนไหวถ้าบารมีมากยิ่งยิ่งขึ้นไปกับดุจบุรียานต่างงามมากทุกภพทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุพระอาจารย์

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

อันธานิมยังตามควรตังวาจายะอภิคายิตุมปุพพาคณมการันเจวะพุทธานุสติ

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านนมยังมุตสะภะคะวะโตอุปภาคะนมะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตตรธรรม9
1: โลกุตตรธรรม9
0: ในทันที
1: ในทันที
0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพ

0: อยู่
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท
0: ้ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากร
0: ณ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐานะ

0: ามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: และความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข์
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา

0: การปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเท
0: ออันสูงสุดเท
1: อสัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา

0: ครับ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ
1: ย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนิคา
0: อนิคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ข์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: น
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถ
1: อให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป
1: ขอให้สุข

0: เป็นชลาภูช้าง
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้าง
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้าง
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

การบริจาคทานถ้าถูกทักขิไณยบุคคลก็เป็นผลยิ่งใหญ่ไพศาลถ้าไม่ถูกทักขิไณยบุคคลแล้วผลนั้นก็ซามต่ำลงก็ผลนั้นรุนแรงสูงขึ้นมีกำลังกล้าขึ้นทักขิไณยบุคคลนั่นแหละเป็นบุคคลที่ควรทานทานสมบัติเป็นเครื่องเจริญผลพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เมื่อมีพระชนอยู่ก็มีการให้อย่างนี้จึงเจริญรุ่งเรืองอยู่ได้ถ้าปราศจากการให้อย่างนี้แล้วเจริญรุ่งเรืองอยู่ไม่ได้เมื่อให้ความเจริญแก่พระพุทธศาสนาแล้วความเจริญก็หันเข้าสู่ตัวไม่ต้องไปสงสัยได้ชื่อว่าให้ความเจริญแก่ตัวนั่นเองทีหลังพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

ความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่1นาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและประภาสดชื่นเบิกบานของชีวิตทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆ

เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทำนองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีเป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวบใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอนอบน้อมสักการะบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเหนือเศียรเกล้าขอนอบน้อมสักการะบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาธรรมกายด้วยความเคารพยิ่งเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกโลกทุกท่านนะพบกันทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้งโดยประมาณเราจะได้มีธรรมะมีข้อคิดมีโอวาทของครูบาอาจารย์มาฝากพวกเราพวกเราได้มาสร้างบุญสร้างบารมีร่วมกันเพราะมีบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นต้นบุญต้นแบบให้พวกเราได้เดินตามแม้บางครั้งจะมีอุปสรรคถาโถมเราว่าเจออุปสรรคเยอะแล้วแต่ท่านโอ้โหถาโถมเต็มที่กระนำสุดขนาดนับแต่ปรากฏว่าท่านกลับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราท่านมีกำลังใจมากถึงมากที่สุดแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราจนถึงทุกวันนี้คิดถึงท่านไม่เอ่ยคิดถึงกันทั่วโลกหรือเปล่าทั่วโลกอยากบอกคิดถึงให้ดังก้องฟ้า

0: ธุได้คลายความคิดถึงลงหน่อยเชื่อกันนิทานเนี่ยให้ท่านแข็งแรงอายุขายืนยาวเป็นหลักชัยในการสร้างบารมีของเราเป็นนานๆอธิษฐานให้ท่านได้มาปรากฏต่อหน้าพวกเราให้เหลือที่สุดเนาะให้เหลือที่สุดให้ตัวอย่างลงตัวที่สุดนะเมื่อไรมีคนถามว่าเมื่อไรก็เมื่อนั้นเมื่อวันที่สว่างที่สุดนะคงไม่นานเกินรอตอนนี้ก็ฟังเสียงท่านก่อนก็แล้วกันนะต่อจากนี้ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันนิฝันวิทยาทั่วโลกติดตามรับชมทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่ในโรงเรียนอนุบาลฝันนิฝันวิทยาซึ่งเป็นจดหมายจากลูกหลวงพ่อที่รักหลวงพ่อสุดหัวใจตอนมีวันนี้ได้เพราะคำของคุณยายอาจารย์รับชมรับฟังกันเลยจ้าย
1: ิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วค่ะ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวยจ้ะ

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
2: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
2: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
2: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
2: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
2: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
2: ทำได้ครับ
0: ถ้า
2: ได้ทำ
0: ไม่ได้เพราะ
2: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้า

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งทาง
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: กระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: จ้าเรามาว่าคาถาโดยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072มันนี่มานี่มานี่มันนี่มันนี่

0: ออยู่ครับ
1: จงรวย
0: สาธุ
1: จงรวย
0: สาธุ
1: จงรวย
0: สาธุ
1: รวยยัง
0: รวยเพิ่มอยากรอรวยเพิ่ม
1: เรามาว่าคาถาที่รวยกว่าเศรษฐี
0: ครับ
1: เรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
0: 0 7 2ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้
1: จ้าทำอย่างนี้แล้วจ้าเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีนะจ๊ะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเราจะเป็นเศรษฐีรวยไปทุกชาติจ้า
0: สา

0: ทำมาแล้วก็ต้องให้มีความสุขกันนะจ๊ะให้มุ่งที่วิธีการมากกว่าประสบการณ์จะนั่งท่านั่งแล้วรู้สึกตึงแสดงว่าเราไปมุ่งที่ประสบการณ์นี่มีความอยากมีความตั้งใจมากเกินไปนะจ๊ะโดยไม่ได้มุ่งที่วิธีการเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการอย่างนั้นอย่าไปดันทุรังทำต่อนะจ๊ะสมมติว่าประตูมีทางเข้าทางเดียวและข้างๆประตูเป็นผนังเราอย่าหัวเราไปชนผนังนะต้องเปิดประตูแล้วเดินเข้ามาอย่างสง่าผ่าเผยดีกว่าไหมจ๊ะ
1: ดีกว่า
0: ให้เรามุ่งที่วิธีการถ้าเราไปมุ่งที่ประสบการณ์แม้ผ่านไปร้อยปีก็ยังเข้าไม่ถึงทั้งร้อยปีนะถ้าเรามุ่งที่วิธีการตอนแรกอาจจะมีความรู้สึกลึกๆว่าช้าไม่ได้ดังใจแต่ตอนสุดท้ายจะดีและใช้ได้ตลอดชาติเลยจ้าให้เรามุ่งที่วิธีการนะจ๊ะอาจจะดูเหมือนช้าในตอนแรกแต่จริงๆก็ไม่ช้าเท่าไหร่หรอกถ้าทำถูกหลักวิชาถ้าหากทำตามที่ครูใหญ่แนะนำพอเราทำเป็นแล้วก็จะใช้ได้ตลอดชาตินี้เพราะนั้นถ้าหากเราไปมุ่งที่ประสบการณ์จะไม่ได้ใช้เลยจะใช้ไม่ได้เลยตลอดชาติวันนั่งทีไรก็โอดกระโหลกทุกทีเนาะพอไม่ได้ก็ฮึดฮัดโมโหโทโสแล้วจะเอาโทสะข่มโลภะก็หาควรไม่จะเอาไฟที่เกิดจากแก๊สไปดับไฟที่เกิดจากถ่านนี่ก็หาควรไม่เราต้องใช้น้ำดับนะจ๊ะมาเริ่มกันใหม่เอาวิธีการให้สบายสบายถ้าอยากได้เร็วจงทำอย่างช้าช้าถ้าอยากได้ช้าช้าจงทำอย่าง
1: เร็ว
0: เร็วเราต้องมีสติคู่กับสบายนะจ๊ะกระทั่งใจหยุดสนิทพอใจหยุดสนิทก็ถูกส่วนเองนะจ๊ะคำว่าถูกส่วนต้องเป็นไปเองที่ผ่านมาเราพยายามจะปรุงให้มันถูกส่วนแต่ในความจริงตอนที่จะถูกส่วนจะเป็นไปเองเราเพียงแค่ปรับโดยเอาสติคู่กับสบายให้ได้ความพึงพอใจของเราเป็นหลักนะจ๊ะการทำสมาธิไม่เกี่ยวกับคนอื่นต้องทำให้ถูกใจเราเพราะใจเป็นของเราให้ปรับให้ดีจนกระทั่งรู้สึกพึงพอใจและจงใจไปอยู่ตรงจุดที่พึงพอใจนั้นต่อไปเรื่อยๆอย่างสบายสบายแม้ตอนนั้นยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ตามแต่ต่อไปภายในก็จะลากเราสูงเราไปสู่จุดแห่งความพอดีและถูกส่วนไปเองนะจ๊ะถ้าอยากได้เร็วจะได้ช้าอดทนหน่อยเถิดหนาจะได้เห็นถ้าอยากได้เร็วๆต้องใจเย็นไม่ใช่เห็นพระธรรมกายสบายเลยฟังเพลง

0: ันนี้มีจดหมายจากพระลูกชายนะเจ้ามาถึงครูไม่ใหญ่ตอนมีวันนี้ได้พระคำของคุณยายอาจารย
1: ์
0: เปิดรายการด้วยเพลงคุณยายจันทร์

0: มีวันนี้ได้พระคำของคุณยายอาจารย์กราบคารวะหลวงพ่อจะครบอย่างสูงครับกับผมพระตระโกนธรรมกุโล
1: สาธุ
0: ประธานศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ไหนไหนจ๊ะใช่เหรอ
1: ใช
0: ่
1: ครับ
0: ทำไมหล่อขึ้นใช่เหรอ
1: ครับใช่ครับใช่
0: เคยรับบุญเป็นอุบาส

0: ดินยกไปให้บ้านข้าง
1: ๆ
0: เป็นภาพของความอบอุ่นที่ผมจำได้ไม่มีวันลืมเลยครับโยมพ่อก็เป็นผู้นำเต็มตัวดูแลครอบครัวอยู่ดีกินดีไม่มีบกพร่องและจะสอนเรื่องความกตัญญูรู้คุณคนแม้แต่สัตว์ที่ใช้งานมายาวนานเช่นพี่บัฟฟาโลตัวหนึ่งเป็นคาราบาวคู่ใจที่ช่วยไถนามาทั้งชีวิตพอมันแก่ชราและตายลงก็เดินเขาก็มักจะเอาไปทำอาหารกันไปตามปกติแต่โยมพ่อไม่ทำกระลับท่านขุดหลุมฝังโอ้ฝังคาราบาวเนอะพร้อมตั้งจิตอธิษฐานให้มันไปเกิดในภพภูมิที่ดีโอ้โหสุดยอดเลยนะเหมือนกล่าวคำขอบคุณเพื่อนร่วมชีวิตที่ลากขันไถมาด้วยกันหลายสิบปีโอ้สุดยอดสุดยอดจริงๆผมเห็นภาพนั้นตั้งแต่เด็กและเก็บไว้ในใจโดยไม่รู้ตัวว่านี่แหละคือเมล็ดพันธุ์แห่งบุญเมล็ดแรกของผมนี่จ้ะโอ้จากการได้เห็นพี่บัฟฟาโลนกเนื่องจากผมอยู่ในครอบครัวที่ชอบทำบุญโยมแม่โยมป้าพาไปวัดบ่อยๆใจจึงค่อยๆ อ่อนโยนเมื่อผมอายุ10กว่าขวบวัดแถวบ้านได้จัดปฏิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์อ๋อไม่มีผู้ชายเลยเหร
1: อผู้หญิงคร
0: ับ อ๋อเหรอ
1: ผู้หญ
0: ิ
1: งครับ
0: ผมได้ร่วมนั่งสมาธิกับเขาด้วยวันนั้นได้ไปนั่งอยู่ตรงท้ายแถวตรงบันไดแบบไม่รู้อะไรเลยนั่งไปนั่งมาน ั่งมาก็นั่งไปนี่นะกระทั่งมีความรู้สึกว่าตัวยืดตัวขยายสูงใหญ่อย่างประหลาดแต่ใจกลับมีความสุขมากเป็นความสุขที่ยังจำได้แม่นจนถึงวันนี้เลยครับเวลาผ่านไปผมก็เรียนจบทำงานชีวิตดูเหมือนจะดีแต่ลึกๆในใจกลับรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรที่ดีกว่านี้อีกนี่อาจารย์ผมจึงตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อไปหาสิ่งที่ดีกว่าโดยไปทำงานพระศาสนาทั้งที่ตอนนั้นยังไม่ได้รู้จักวัดพระธรรมกายเลยได้ซ้ำครับมีคนมาชวนผมบวชนี่เนาะผมก็สมัครบวชเป็นแบบงงๆแต่ที่บอกให้ไปขึ้นรถที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพอไปถึงกราบพาผมไปฝึกภาคสนามซะอย่างนั้นผมนึกในใจเอ๊ะจะมาบวชทำไมต้องมาฝึกภาคสนามด้วยมันเป็นไงนะภาคสนามตอนนั้นนี่เราจะมาบวชทำไมต้องมาฝึกภาคสนามด้วยแต่ก็ไม่ถามอะไรมากตามน้ำไปเรื่อยๆครับเมื่อภาคสนามเสร็จจึงเดินทางเข้าวัดพระธรรมกายเป็นครั้งแรกก็มีความรู้สึกประหลาดขึ้นมาทันทีคือคุ้นครับคุ้นกับรูปหลวงปู่วัดปากน้ำทั้งรูปร่างหน้าตาแม้แต่ชื่อทั้งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยสักครั้งแต่ผมก็ได้แต่เก็บความรู้สึกนั้นไว้ในใจเงียบๆต่อมาปี2532

ผมได้อบรมธรรมทายาทรุ่นที่17ปีนั้นเป็นปีแห่งความสุขของผมครับพวกเรากลางกรดหยุดใต้ต้นกันละประพฤกต้นเล็กต้นเล็กแต่ว่าชื่อดีเล็กจนกันฝนไม่ได้เลยสักหยดนี่หนอฝนตกก็เปียกกันทั้งแถวเลยแต่ในกรดนั้นกลับเป็นโลกที่มีความสุขและเป็นอิสระที่สุดในชีวิตผมโอ้คงมีความคุ้นกับกรดข้ามชาติมีพระอาจารย์ที่คอยดูแลมีเพื่อนที่คอยให้กำลังใจมีใครคนหนึ่งฝากธรรมะอันทรงคุณค่ามาว่าอย่าให้เวลาผ่านเลยไปให้ใจอยู่ในกลางวันหนึ่งระหว่างเย็นคุยเล่นกับเพื่อนอยู่ดีๆใจของผมมันดันนิ่งไปเฉยๆโดยไม่ต้องตั้งท่าอะไรเลยครับนี่เนาะนี่ก็น่าคนตั้งท่าเล็งๆไว้เนาะมันยังไม่เน่งเลยนะทีนี้ไม่ต้องตั้งท่านี่เนาะรู้สึกวูบตกลงไปข้างในเจอความสว่างที่เย็นๆเป็นดวงกลมใสๆอยู่กลางท้องผมลองเอียงซ้ายทีขวาทีดูว่ามันจะหายไปไหมแต่มันก็ยังอยู่ตรงนั้น oh. นี่เนาะไม่ว่าจะเอียงตัวไปแค่ไหนก็ตามพร้อมกับความรู้สึกสบายสว่างและนิ่งมาด้วยกันหมดเลยครับทั้งๆที่ผมก็ยืนอยู่เฉยๆไม่ได้นั่งขัดสมาธิด้วยซ้ำพอจบโครงการผมก็เลยตัดสินใจไม่กลับบ้านเลยขอเข้าวัดสมัครเป็นอุบาสกทันทีครับโอ้สุดยอดเนอะผมเข้าวัดเป็นอุบาสกรุ่นที่5ปี2532ครับ

0: ช่วงอยู่วัดใหม่ๆผมได้รับบุญในแผนกบุญยสถานมีหน้าที่เช็ดถูปูเสื่อล้างห้องน้ำซักผ้ากระสอบเช็ดเท้าและในงานบุญวาที่ผมยังได้ดูแลจัดอาสนะประธานสงฆ์ดูแลผ้าร้อนผ้าเย็นซึ่งได้รับการแนะนำจากรุ่นพี
1: ่
0: เรียนรู้วิธีการจัดผ้าเย็นว่าทำอย่างนี้ถึงจะเป็นผ้าเย็นว่าต้องบิดผ้าให้บานหมาดนี่นะบิดให้หมาดมาหมาดคือ
1: ไม่เปียกไปไม่แห้งไป
0: ไม่เปียกไปไม่แห้งไปหมาดหมาดแล้วก็ซ่อนน้ำแข็งก้อนเล็กๆไว้ข้างในเพื่อให้ความเย็นอยู่ได้นานนี่นะเกิดน้ำแข็งไปซุกไว้ถึงไหนถ้าจะทำผ้าร้อนก็ต้องบิดผ้าอุ่นจากน้ำร้อนจัดๆจับจังไว้พอดีก่อนพอหลวงพ่อขึ้นสเตจเป๊ะ
1: พอด
0: ีเลยก็ไม่ให้เย็นไม่ให้ร้อนเกินไปอ๋อ
1: จับเวลาพอด
0: ีอาจารย์พอดีนะ
1: คร
0: ับ อ๋อแอบซ่อนน้ำแข็งขอความลับมาเปิดเผยนะแต่ละพ่อครับตอนนั้นพี่ๆหัวหน้างานและทีมงานทั้งหมดในออฟฟิศต่างพากันให้โอกาสผมที่จะไปเป็นหัวหน้างานคือทยอยกันลาออกไปทีละคนสองคน
1: ให้โอกาส
0: ให้โอกาสจะเหลือผมอยู่คนเดียวนี่เนาะถามว่าผมเกือบเป๋ไปแล้วเหมือนกันคือจิตใจเริ่มสับสนวุ่นวายคิดวนไปวนมาเนี่ยทำไมพี่เขาทำกันเนาะ

คิดแล้วคิดเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำไปซ้ำมาจนเช้าวันหนึ่งระหว่างเดินไปทำความสะอาดอาคารยามาและสารดุสิตตามปกติบุญบันดาลคุณยายอาจารย์ท่านเดินสวนมาพอดีโอ้โหมีบุญน่ะผมรีบนั่งลงบนมือไหว้คุณยายท่านจับมือผมไว้และพูดสั้นๆว่าคุณอย่าไปไหนนะให้อยู่กับยายนะโอ้โหมีบุญมากกันเนาะโอ้คุณยายท่านพูดอย่างนี้เลยเรายังไม่ได้คุยกันคุณยายพูดก่อนจะไปไหนนะมันอยู่กับยายนะผมตอบกับทันทีแบบไม่ทันตั้งตัวว่าครับนี่เนาะซึ่งตอนแรกก่อนจะเจอยายก็คิดว่าจะออกไปยังไงดีนะคิดวนไปวนมาพอเจอคุณยายคุณยายจับมือแล้วพูดสั้นๆคุณอย่าไปไหนนะอยู่กับยายนะโอ้โหมีบุญอย่างเลยเนาะคุณยายสรุปเลยผมตอบกลับทันทีแบบอาจารย์ทั้งตัวครับนั่นแค่นั้นแหละครับใจที่กำลังจะโบกมือลากลับมาเหนียวแน่นกับวัดอีกครั้งหนึ่งรักกับคุณยายรู้ทันความคิดผมตั้งแต่ก่อนที่ผมจะพูดมาซะอีกนี่เนาะนี่เช้าวันนั้นถึงเดินมาสวนกันพอดีโอ้โหเรื่องต่อไปที่ผมจะเล่านะครับสนุกมากถ้าฟังเพลงนี้ก่อนยาเบื่อหน่ายสร้างบารมี

0: ท่านคงเห็น
1: คร
0: ับ ถึงเดินสวนมานี่นะหลังจากนั้นไม่นานหลวงพ่อก็มีโครงการให้เจ้าที่ไปนั่งสมาธิที่อาคารภาวนาแล้วชื่อผมก็ปรากฏอยู่ในนั้นด้วยครับก่อนไปพี่ๆวัดศพบอกให้ไปกราบหลวงพ่อที่กุฏิก่อนเช้าวันนั้นหลวงพ่อถามชื่อทีละคนพอมาถึงคิวผมก็เรียนไปว่าชื่อตระกูลพ่อกระซับครับตระกูลที่รวยเนี่ยตระกูลพ่อกระซับหลวงพ่อยิ้มแล้วพูดว่าอยู่ที่ไหนก็รวยนั่นหลวงพ่อรู้ไหมครับประโยคสั้นๆนั้นแต่ผมพูดมันจะดึงทุกวันนี้เลยครับจากนั้นบุญก็นำพาผมไปไกลถึงดอยสุเทพไปปฏิบัติธรรมท่ามกลางธรรมชาติอากาศที่ดอยสุเทพเย็นครับแค่มีถังน้ำสีเหลืองกับขดลวดต้มน้ำอุ่นง่ายๆชีวิตก็สดชื่นได้แล้วครับหลังฉันพระทหารเช้าและเพลงทุกวันหลวงพ่อจะพาลูกๆเดินย่อยอาหารรอบดอยหลายรอบโอ้โหยังจำได้เนาะแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่แค่ย่อยอาหารครับมันคือช่วงเวลาทองที่หลวงพ่อหยิบยื่นธรรมะให้ทุกอย่างกลายเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากครับมันเป็นไงจ๊ะคุยธรรมะกันเหรอช่วงเดินรอบดอยอ่ะ
2: ครับหลวงพ่อก็จะถามเรื่องธรรมะต่างๆนะครับแล้วก็พูดถึงบรรยากาศการนั่งแล้วรู้สึกว่าแต่ละคนก็ใจจดจ่ออยู่กับธรรมะครับ
0: ตอนนั้นหลวงพ่อได้ใจโครงการปฏิบัติธรรมขึ้นชื่อว่าดอกไม้บานได้ปรารถนาทุกคนมีความสุขที่เกิดจากการเข้าถึงธรรมจะเป็นโครงการที่ทำให้ผู้มีบุญขยายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วและเพราะงานขยายไปเร็วนี้เองครับทำให้ผมได้ go inter บินไปประเทศอเมริกาไปยูซ่าเลยเน
1: า
0: ะตอนนั้นเป็นช่วงที่ดาวธรรมกำลังเริ่มมีบทบาทสำคัญจากโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาสู่จานดาวเทียมที่ส่งธรรมะไปทั่วทุกมุมโลกผมก็เป็นหนึ่งในทีมงานที่ได้ไปติดตั้งจานดาวธรรมในต่างแดนครับโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดนี่ติดจานดาวธรรมเดินทางไปทำหน้าที่ต่างแดนติดจานดาวเทียมที่ส่งธรรมะไปทั่วทุกมุมโลกครับ

0: ตอนนั้นมีเพลงติดจารึยังจ้าใช่ไหมเนี่ย
1: ดาวคำ
0: ลองฟังดูที่

0: หลวงพ่อครับเป็นความเหลือเชื่อจริงจากเด็กที่เกิดในภาคอีสานเจอความร้อนแผดเผาเป็นอาจินกลับได้ไปอยู่ในสถานที่ที่อากาศหนาวเย็นสุดขั้วอุณหภูมิติดลบขนาดไหนรู้ไหมครับขณะที่จอดรถดับเครื่องทิ้งไว้แค่10นาทีน้ำในรถกลายเป็นวุ้นแข็งทันทีมันที่ไหนนะแต่พวกเราก็ไม่ย่อท
1: ้
0: อยังบอกไปติดตั้งจานดาวทำให้จนได
1: ้
0: ขยายเพื่อมนุษย์อยู่ไกลแสงไกลได้ฟังสิ่งดีๆสัมผัสความสุขที่แท้จริงครับที่ไหนอ่ะ
2: รัฐมิโซตาครับ
0: มินิโซตาเนอะการสร้างบารมีในต่างแดนได้ผมรู้ว่าถึงแม้ภาษาพูดจะไม่เหมือนกันแต่ต่างปรารถนาความสุขเหมือนกันทุกคนเลยสมปฏิบัติธรรมและบ้านกัลยาณมิตรจึงขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและที่ผมภูมิใจที่สุดคือได้รวมกลุ่มกัลยาณมิตรบุกเบิกสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งแรกในประเทศแคนาดาได้สำเร็จโดยใช้ชื่อว่าวัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ครับโอ้นี่นะบุกเบิกสร้างศูนย์วิทยาธรรมแห่งแรกในประเทศแคนาดาวัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ครับหลวงพ่อครับดูสิครับผมหล่อไหมครับโอ้เอ้ยนี่ยังกับหลวงพ่อตาท่านไปคล้ายๆนะ
2: หลวงพ่อตาท่านไปครับ
0: เอาไปเนาะ
2: ท่านตาไป
0: นี่โอ้ก็เดี๋ยวท่านไปแวนคูเวอร
1: ์
0: หลวงพ่อครับตอนนั้นผมอยู่แวนคูเวอร์ครับหล่อไหมครับเดี๋ยวช่วยดูนะจ๊ะว่าหล่อไหมนี่

0: ไปอยู่มาต่างประเทศกี่ปีจ๊ะ
1: ประมาณ10ปีครับ
0: 10ปีแล้วยังพูดไทยได้เนี่ยไม่ธรรมดาโอ้ฮะโอ้โหนี่ก็ลืมภาษาไทยไปแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเสียงเรียกของชีวิตก็เรียกร้องให้ผมกลับบ้านเพราะคุณพ่อคุณแม่เริ่มอายุมากขึ้นผมจึงตัดสินใจกลับมาสร้างบารมีที่เมืองไทยเพื่อทำหน้าที่ลูกอย่างใกล้ชิดตอนคุณแม่เริ่มป่วยเพื่อนของแม่ก็ช่วยได้บวชให้คุณแม่ผมคิดอยู่ในใจเหมือนกันครับแต่ยังไม่ทันได้ตัดสินใจบวชคุณแม่ก็จากไปก่อนด้วยวัย84ปีจนกระทั่งคุณพ่อล้มป่วยด้วยโรคชราเพื่อนๆก็บอกอีกครั้งว่าบวชให้คุณพ่อเธอไอ้เนี่ยผมตัดสินใจเด็ดขาดครับได้กราบเรียนหลวงพ่อตตะชีโบขอบวชวัดใกล้บ้านที่จังหวัดสุรินทร์ไปคุณพ่อและญาติมิตรมาร่วมงานบุญได้ครับนี่ครับวันที่เข้าไปกราบเรียนหลวงพ่อตตะชีโบขอบวชวัดใกล้บ้านขอบวชวัดใกล้บ้านในจังหวัดสุรินทร์ให้คุณพ่อและญาติพี่น้องมาร่วมงานบุญได้ในวันบวชคุณพ่อยังนอนอยู่ในโรงพยาบาลพี่สาวคนโตก็ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลได้ไงนะมีญาติมาร่วมงานเพียงไม่กี่คนแต่ใจผมกลับเต็มไปด้วยความสุขและความปลื้มปิติอย่างบอกไม่ถูกครับและปฏิหารเล็กๆก็เกิดขึ้นคือหลังจากนั้นไม่นานคุณพ่อและพี่สาวก็อาการดีขึ้นจนหมอให้กลับบ้านได้ทั้งคู่เลยครับโอ้นี่บุญมันนานเนาะก่อนบวชได้ให้ยมพ่อตัดปล่อยผมก่อนบวชครับพี่แจ้งแต่ทุกข์ใจหลังจากบวชและไม่นานโยมพ่อและโยมพี่สาวก็อาการดีขึ้นเป็นอัศจรรย์ครับ

ได้ไม่นานเนาะคุณพ่อพี่สาวการดีขึ้นจนหมอกลับบ้านได้ทั้งคู่เลยเมื่อบวชแล้วผมก็ได้นำประสบการณ์ทั้งหมดที่สั่งสมมาหลายสิบปีตอนเป็นอุบาสกมาใช้ที่ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์รวมผู้มีบุญมาปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์เลยสาธุจ้ะผมได้ส่งรายงานถวายหลวงพ่ออนุโมทนาบุญแล้วก็ฝากขอวาดปังอุปถัมภ์มาสั้นๆว่าทุกศูนย์ก็ต้องมีกิจกรรมทุกวันอาทิตย์หลวงพ่อครับตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ไม่เคยขาดกิจกรรมวันอาทิตย์แม้แต่สัปดาห์เดียวเลยครับอีกทั้งยังมีที่พึ่งในชุมชนในยามเดือดร้อนไม่ว่าไฟไหม้น้ำท่วมหรือพื้นที่พักพิงสำหรับผู้ลี้ภัยจากสงครามพูดง่ายว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจึงทำให้ศูนย์เป็นที่ยอมรับของคณะสงฆ์และผู้หลักผู้ใหญ่จังหวัดครับ

โอกาสบรรจาสมเด็จจะขึ้นตลอดทุกปีเลยครับจัดโครงการบวชวาสุกแก้ววาสิกาแก้วเพื่อเป็นผู้แทนร่วมทอดกฐินกว่า 30,000 วัดทั่วประเทศครับโอ้สุดยอดเลยนะจัดอบรมศีลธรรมให้แก่เด็กนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆเพื่อปลูกฝังศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมครับ

แนะนำหลักธรรมะและนำนั่งสมาธิเบื้องต้นแก่ชาวต่างชาติครับยอดสุดยอดยอดหลวงพ่อครับชีวิตผมจากเด็กชาวนาที่ไม่รู้จักวัดพระธรรมกายเลยด้วยซ้ำได้มีโอกาสไปทำหน้าที่ต่างแดนแล้วกลับมาปักหลักที่สุรินทร์บ้านเกิดตลอดเส้นทางที่ผ่านมาผมไม่เคยรู้สึกห่างไกลจากหลวงพ่อเลยสักวันทุกงานบุญที่ได้รับมอบหมายผมมั่นใจเสมอว่าจะสำเร็จได้อย่างง่ายดายเพราะมีใจอยู่ในกลางหลวงพ่อตลอดเวลาครับจากรูปบ้านมาเป็นรูปหลวงพ่อ

แล้วว่าครับยังมีสิ่งเดียวที่ค้างคาใจผมอยู่คือความตั้งใจที่จะเข้าถึงพระธรรมกายและศึกษาวิชาธรรมกายครับก็ต้องไปให้ได้ฝึกเข้าไปถึงตรงนั้นนะจ๊ะมันก็ไม่ได้ยากเกินไปพอดีนะแค่หยุดใจคืนนี้ก็สว่างคืนนี้นะสว่างก็เข้าถึงได้จ้ะสุดท้ายนี้ผมกราบขอบคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงที่คอยดูแลลูกๆไม่เคยห่างเลยสักวันเลิฟหลวงพ่อมามากครับโอ้หวานเลิฟหลวงพ่อล้นใจ

ทูโอ้ปลื้มจังเลยได้ฟังประวัติของพระตระกูลซึ่งก็เป็นอดีตอุปัสสกด้วยกันก็ลุยงานมาด้วยกันลุยงานมาด้วยกันคุ้นเคยกันช่วงนี้ท่านจะลาบวชก็ได้พาไปกราบหลวงพ่อทัตตะด้วยกันแล้วเราเป็นรุ่นพี่เป็นอุปัสสกด้วยกันแล้วก็มาบวชก่อนท่านก็มีอะไรก็จะมาปรึกษาอยู่เรื่อยๆนะช่วงที่อุปัสสกก็ได้ไปลงพื้นที่ไปกราบพระผู้ใหญ่ไปประสานงานติดต่อพระผู้ใหญ่ด้วยกันอยู่เรื่อยๆนะแล้วท่านก็มีความเคารพเทิดทูนครูบาอาจารย์รักหลวงพ่อเป็นที่สุดแล้วก็มีความมุ่งมั่นในการสร้างบารมีน่าปลื้มใจนะต่อไปก็ถึงเรื่องของเรานะก่อนจะเรื่องชีวิตที่ปลอดกังวลพระอาจารย์ก็มีข่าวมาแจ้งนะมีข่าวมาแจ้งขอเชิญผู้สนใจชาวนานาชาติและชาวไทยทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ร่วมนั่งสมาธิเจริญภาวนานะเพื่อชีวิตที่สดใสทำภายในที่ใสสว่างณห้องประทับกลางใจใสสว่างมหาธนวิหารคด30นะชื่อภาษาอังกฤษว่า World Inner Peace Meditation Room นะก็ที่วิหารคด30หลังจากจัดประทับบวชรุ่นก่อนเข้าพรรษาเรียบร้อยแล้วก็จัดเป็นที่นั่งสมาธิเช้าเย็นนะ9โมงเช้าถึง10โมงครึ่งบ่ายโมงถึง4โมงเย็นนะเสร็จแล้วก็จะชวนไปเวียนทักษิณรอบเจดีย์ด้วยกันนะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ไม่ติดอะไรก็แวะมานั่งสมาธิด้วยกันที่นี่นะต่อไป ก็มีโครงการไปทำแกนนำ AEC ถวายกฐินสมทบ AEC นะโครงการไปทำแกนนำ AEC ถวายกฐินสมทบวันที่4ถึงวันที่10ตุลาที่ศูนย์ธรรมเขาใหญ่

โคราชก็มาเป็นแกนนำในการไปถวายตัวแทนหลวงพ่อไปถวายกฐินประเทศต่างๆลาวกัมพูชาเมียนมาเวียดนามก็มาอบรมปฏิธรรมด้วยกันก่อนแล้วก็สัมมนาร่วมกันเตรียมอะไรบ้างเตรียมกายเตรียมใจเตรียมอุปกรณ์อย่างไรบ้างนะโครงการต่อไปก็

เราจะไปถวายกฐินสมทบหลังจากออกพรรษาแล้ว1วันก็27ตุลาถึงวันที่24พฤศจิกายนประมาณ200วัดนะก็เชิญชวนญาติโยมทั้งหลายได้ร่วมบุญถวายกฐินสมทบนะเข้าทำบุญเข้าวัดนะฮะโครงการกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยหรือทั่วโลกในนามหลวงพ่อธรรมชโยถ้าทำบุญที่ห้องเหหรือทำบุญโดเนทออนไลน์ก็จะเป็นเห็นโครงการถวายโครงการกฐิน 30,000 วัดทั่วโลกทั่ว

ยถ้าคุณดูเน็ตออนไลน์นะก็ในที่ให้ไว้นี้แล้วก็ไม่ลืมที่ใส่รหัส2070ส่งสำเนามาที่ LINE ID PM สุรัตนะเพื่อเช็คยอดรวมนะก็ทำบุญกฐินสมทบเข้าวัดเพื่อร่วมกับคุณครูใหญ่ถวายกฐินสมทบของโครงการของ AC นะ200กว่าวัดหรือใครต้องการที่ไปถวายด้วยตนเองหรือร่วมปัจจัยไปถวายตามวัดต่างๆก็เข้ามาติดต่อมาที่เบอร์มือถือเหล่านี้นะก็ไปที่ไลน์ OA @@AC072หรือที่มือถือต่างๆนี่นะเช่น0813985124เบอร์ของพระมหาสุรัตน์เองนะต่อไปก็เป็นภาพที่ถวายกฐินสมทบตามประเทศต่างๆเช่นประเทศเวียดนามนะนี่ไปกับพอทั้งต่างประเทศและท่านเป็นประธานมูลนิธิธรรมกายด้วยนะก็มีพระไตรที่เป็นใจกล่องนะกฐินะออฟเฟอริ่งบายธรรมกายาฟาวเดชั่นออนบีฮาฟออฟหลวงพ่อธรรมชโยนะในนามหลวงพ่อธรรมชโยแล้วก็มีถุงทองมีรูปหลวงพ่อธรรมชโยนะไปถวายที่เวียดนามไปถวายที่ลาวนี่อันนี้วัดสกหลวงนี่นะแล้วก็มีวัดอื่นๆอีกหลายวัดทีเดียวนะฮะก็ไปถวายที่เมียนมานะฮะที่กัมพูชาก็มีไปเหมือนกันปีนี้ก็มีตัวแทนไปนะก็ทั้ง4ประเทศนะลาวกัมพูชาเมียนมาเวียดนาม4ประเทศ200กว่าวัดทำบุญเข้าวัดมาเรื่อย

ก็จะมีโครงการบวชนะอบรมก่อนแล้วก็บวชนะเข้าอบรมวันที่15พฤศจิกายนแล้วก็บวชเป็นเนนวันที่5ธันวาคมหลังจากนั้นก็บวชเป็นพระหลังจากนั้นก็ตักบาตรฉลองพระใหม่วันที่10ธันวานะบวชเนนวันที่5บวชพระวันที่6วันที่7ธันวาตักบาตรวันที่10ธันวานะก็สำหรับชาวต่างประเทศเป็นหลักนะชาวไทยที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้นะเน้นที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้นะเข้าไปที่ไลน์ OA นี่ก็ได้นะมีSI AC 0.2 หรือมือถือต่างๆนี่นะฮะแคปหน้าจอบนมือถือนี้ไปนะฮะก็ใช้หลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษพระอาจารย์ก็ภาษาอังกฤษบนไทยนะก็คนไทยที่เป็นนักเรียนนอกหรือว่าสื่อสารภาษาอังกฤษได้ก็พิจารณาเป็นรายๆไปนะชาวไทยลาวกัมพูชาเมียนมาเวียดนามนะแล้วชาวประเทศอื่นๆชาวยุโรปชาวอเมริกาชาวประเทศอื่นรวมทั้งสายของ WAB อินเดียเนปาลศรีลังกาบังคลาเทศนะก็มาบทกันในรุ่นนี้กันรวมแล้ว 8-9 ประเทศหรือมากกว่านั้นอีกนะก็มีการภาษาอังกฤษด้วยนะก็ช่วยกันเผยแพร่ไปทั่วโลกด้วยกันนะต่อไปก็โครงการประธรรมที่ถือว่าทำเขาใหญ่ไปทำพระมหาเถระและแกนนำ AEC นะช่วงที่พระเถระมารับกฐินรับสังฆทานช่วงที่วันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อทศชีโวที่21ธันวาก็จะ

ย่อมได้อานิสงส์ใหญ่ดังพระบาลีที่ว่าติดทันเตนิพุเตจาปิสเมจิเตสมังพลังเจโสภาษาทะเหตุมหิตถาคตยังติสุขติตถาคตยังทรงพระชนชีพอยู่ก็ดีหรือดับขันธ์ทัพปริพานไปแล้วก็ดีเมื่อจิตเริ่มใสเสมอกันผลบุญก็เสมอกันสัตว์ทั้งหลายย่อมไปสู่สุขติเพราะเหตุแห่งจิตเริ่มใสนะเพราะฉะนั้นแม้ไม่ได้มาด้วยตนเองแต่ส่งใจมาความเริ่มใสในพระรัตนตรัยนั้นย่อมได้ประโยชน์ใหญ่ประดุจได้มาบูชาด้วยตนเองแต่ถ้ามาด้วยตนเองก็ยิ่งปลื้มปิติยิ่งขึ้นไปนะอานิสงส์ก็ยิ่งทับทวีเพิ่มพูนเข้าไปอีกนะก็มาบูชาเจดีย์ที่สว่างที่สุดนะหลวงพ่อบอกว่าที่สว่างที่สุดที่มีกระแสบุญจากพระนิพพานแรงที่สุดนะก็มาบูชาเจดีย์กันมาสวดธรรมจักรกันมาเวียนทักษิณรอบพระมหาธรรมเจดีย์กันแล้วโดยยิ่งมาสวดธรรมจักรกับพระสูตรด้วยกันนะอานิสงส์ใหญ่มันเกิดขึ้นเรียกว่าทางโลกก็ไม่ช้ำทางธรรมก็ไม่เสียประกอบคู่กันไปนะเอาละต่อไปก็ชีวิตที่ปลอดกังวลคือเรื่องนี้เน้นย้ำว่าจริงๆเราอยู่ในทางโลกแล้วก็มาสู่ทางธรรมด้วยมีเรื่องเยอะแยะมากมายที่ทำให้เรากังวลใจทำอย่างไรเราจะได้รู้เท่าทันสิ่งเหล่านั้นกังวลเรื่องอะไรจะสลัดออกไปได้อย่างไรให้ปลอดกังวลและก็ปลอดกังวลแล้วจะได้อะไรมีอานิสงส์อย่างไรมาดูกันนะกังวลเรื่องอะไรบ้างมาดูหลักๆว่ามีอะไรบ้างเรื่องของชีวิตเรื่องของความตายกลัวเจ็บป่วยกลัวอายุสั้นกลัวจะตายเร็วเนี่ยกลัวความตายกลัวว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากเราตายไปแล้วเรื่องที่สองกังวลเรื่องสุขภาพบางคนกังวลเรื่องสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บต่างกลัวพิการกลัวชีวิตตัวเองไม่ได้ห่วงสุขภาพตัวเองก็ตามห่วงสุขภาพคนใกล้ชิดก็ตามเนี่ยนะบางคนก็กลัวแก่ตัวไปสุขภาพไม่ดีจะมีใครมาดูแลตัวเราไม่ต้องกลัวฮะเราสร้างบุญไปเรื่อยๆสร้างบุญมากๆบุญในตัวจะคุ้มครองเราถึงเวลาเราสร้างบุญกับใครมาเดี๋ยวถึงเวลาก็มาช่วยเหลือก็กุศลมานั่นแหละก็กุศลเราต่อกังวลเรื่องเงินทองเรื่องความมั่นคงกลัวเงินไม่พอกลัวตกงานกลัวธุรกิจจะล้มกลัวมีหนี้กลัวเรื่องบ้านเรื่องรถทรัพย์สินเรื่องอนาคตต่างๆนะบางคนก็เก็บมาทั้งชีวิตเนี่ยบุญไม่ค่อยทำพอประมาณเก็บไว้ยามแก่ถ้ากลัวจะไม่มีเงินรักษาโรคโถเก็บมาทั้งชีวิตทุ่มเทจนทั้งร่างกายทรุดโทรมมันก็ได้พักผ่อนแล้วก็มีโรคภัยเพราะเหนื่อยทุ่มเทมันก็ได้พักผ่อนแล้วก็มีโรคภัยเอาเงินที่หามาได้ด้วยความทุ่มเทเนี่ยมารักษาตัวเองโอ้ทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะเอาพอประมาณทุ่มเทแล้วก็มีเวลาพักผ่อนดูแลตัวเองอย่าให้มีโรคภัยมากก็จะได้ไม่ต้องไปห่วงเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะได้แบ่งปัจจัยมาทำบุญได้มากๆไงบางคนห่วงเรื่องอะไรต่อไปเรื่องที่สี่เรื่องครอบครัวพ่อแม่จะเป็นอย่างไรลูกจะเป็นอนาคตเป็นอย่างไรคู่ครองจะทิ้งไหมก็คนในบ้านจะ

ไม่ช่วยแก้ปัญหาแต่สติและปัญญานั้นต่างหากล่ะที่จะแก้ปัญหาได้นะหลวงพ่อบอกว่าปัญหามีไว้ให้แก้ไม่ได้มีไว้ให้กลุ้มนะกังวลไปก็เท่านั้นนะใครกังวลกันดีกว่าท่านบอกว่าถ้าคิดอะไรไม่ออกให้ออกจากความคิดทำจิตให้สงบแล้วจะพบทางออกนะให้มานั่งสมาธินะอดีตที่ผิดพลาดนะปล่อยวางเรื่องปัจจุบันเรื่องในปัจจุบันนี้ทำให้ดีที่สุดอนาคตไม่ต้องแบกเอาไว้ล่วงหน้านะทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะมีคำที่ว่าอย่าเกรงอนาคตอย่าลังโทษต่ออดีตนะเรื่องที่ผิดพลาดผ่านไปแล้วเรื่องหน้าก็ข้างหน้าก็อย่าไปกังวลใจนะก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดก็แล้วกันมีธรรมะอีกหมวดหนึ่งนะอีกหลักธรรมหน่อยมีธรรมะอยู่หมวดหนึ่งที่เรียกว่าปรมัตถปฏิปทาหมายถึงข้อปฏิบัติเพื่อให้เขาถึงประโยชน์สูงสุดคือบรรลุนิพพานนะมีอะไรบ้างนิพพิทาคือความเบื่อเบื่อเนี่ยไม่ใช่เบื่อเซ็งนะเบื่อในสิ่งต่างๆที่อยู่ในที่เรายึดถือยึดมั่นถือมั่นนี่แหละนะเบื่อในความในสังขารที่เราเป็นอยู่เนี่ยเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวป่วยต่างๆโลกธรรมทั้งหลายเนี่ยเบื่อโอ้อะไรไม่แน่นอนอย่างที่เรากังวลต่างๆแล้วนั้นแล้วก็จุดหนึ่งก็เบื่อนะเรื่องของร่างกายของเราเห็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราทั้งหลายสิ่งต่างๆนะความไม่เที่ยงนะเบื่อเพราะเบื่อแล้วก็จะคลายนะเรียกว่าวิราคะนะนิพพิทาวิราคะนะเบื่อแล้วก็คลายพอเราเบื่อสิ่งต่างๆแล้วก็คลายพอคลายนะคลายความกังวลความการยึดถือนะคลายสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นต่างๆเหล่านั้นก็จะทำให้เกิดการหลุดนะหลุดพ้นเรียกว่าวิมุตตินะวิมุตต์คือการหลุดพ้นหลุดจากความกำหนัดหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสในระดับต่างๆหลุดพ้นจากอารมณ์ที่เรายึดมั่นถือมั่นสังโยชน์ต่างๆเนี่ยแล้วก็ไปสู่ญาณอย่างรู้ไปตามลำดับนะเบื่อคายหลุดแล้วก็บริสุทธิ์นะที่เรียกว่าวิสุทธินะวิสุทธิคือบริสุทธิ์ใจจะบริสุทธิ์เก่งกล่าวขึ้นนะหลุดจากสิ่งต่างๆทำให้ใจนั้นบริสุทธิ์หลุดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองต่างๆหลุดจากราคะโทสะโมหะไประดับหนึ่งแล้วนะนี่นะแล้วก็สันติหรือนิโรธคือใจหยุดนั่นเองนะเบื่อคลายหลุดบริสุทธิ์หยุดนะหยุดคือหยุดใจที่หลวงปู่บอกหยุดเป็นตัวสำเร็จนี่ไงมันต้องเบื่อก่อนนะเบื่อยังเบื่อทางโลกอยากอยู่ทางธรรมแต่ก็ยังมาไม่ได้เพราะยังต้องมีครอบครัวมีลูกมีสิ่งต่างมากมายเบื่อเบื่อระดับนึงละคลายความกังวลสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นคลายเบื่อคายหลุดจากสิ่งต่างๆนะพอหลุดแล้วก็บริสุทธิ์บริสุทธิ์ก็จิตก็หยุดนะนิ่งเฉยนะใจหยุดใจนิ่งนะนะอย่างที่หลวงปู่หยุดเป็นตัวสำเร็จนี่แหละแล้วเสร็จแล้วก็นิพพานนะก็เอาเป็นว่าหลุดพ้นนะหลุดพ้นระดับหนึ่งแล้วเราเข้าถึงธรรมะระดับหนึ่งแล้วแม้ยังไม่เข้าถึงพระนิพพานแต่ใจหยุดระดับหนึ่งแล้วนะความทุกข์ที่หลุดจากตัวเราระดับหนึ่งจนกระทั่งเข้าถึงธรรมะที่ละเอียดลึกไปตามลำดับไปถึงพระนิพพานไปถึงที่สุดแห่งธรรมคือเป้าหมายที่สุดนั่นแหละนะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาในหลักธรรมข้อนี้ว่านิพพิทาวิราคะวิมุตติวิสุทธิสันตินิพพานเบื่อคลายหลุดบริสุทธิ์หยุดหลุดพ้นนะนี่ก็เป็นหัวข้อธรรมที่เราต้องศึกษาเอาไว้ปรมัตถปฏิปทานะไปดูทบทวนเอาหัวข้อธรรมที่หมายถึงข้อปฏิบัติเพื่อให้เขาถึงประโยชน์สูงสุดคือบรรลุนิพพานนะก็นิพพิทาวิราคะวิสุทธิสันติ

นิพพานนะก็เป็นเมื่อใจหยุดเนื้อหยุดใจใจก็นิ่งใจใสเห็นตามความเป็นจริงใจก็จะเบาชีวิตก็จะปลอดกังวลนี่ไงนะก็เดินตามหลักธรรมนี้ก็ใจก็จะหยุดใจได้แล้วก็ใจนิ่งใจใสเห็นสิ่งตามความเป็นจริงใจเราเบานุ่มนวลควรแก่การงานปลอดกังวลที่หลวงพ่อธรรมท่านสอนว่าให้เราทำความรู้สึกว่าโรคเนี้ยเหมือนกับมะขามป้อมเมื่อหยิบผลมะขามป้อมมาไว้บนฝ่ามือมองดูมะขามป้อมเหมือนโรคที่เราอยู่นี่แหละนะสัตว์โลกเวียนว่ายตายเกิดนะอยู่บนโลกใบนี้ถึงเวลาก็ด้วยกิเลสที่ยังมีอยู่ก็ทำให้มาเวียนว่ายเวียนเกิดอยู่นี่แหละแต่ถ้าเรารู้ว่าเออทำให้เราพ้นจากสิ่งเหล่านี้พ้นจากโลกได้เมื่อไรเราก็หลุดพ้นได้นะก็ต้องให้นะเบื่อคลายหลุดบริสุทธิ์หลุดพ้นก็คือนิพพานนะหยุดใจนิ่งใจใสเห็นตามความเป็นจริงใจเบาสบายแล้วก็ปลอดกังวลนะก็มาศึกษาธรรมะปฏิธรรมกันนะมีคำหนึ่งที่เคยได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เข้าวัดใหม่ๆนะอยู่กรดหมดทุกพบสุขแท้จริงนะอยู่กรดหมดทุกพบสุขแท้จริงนะสมัยนะที่เราเข้าวัดกันมาอยู่ทุดงสุดสัปดาห์หรือมาบวชพระมาบวชอบรมปสิกาแก้วอยู่กรดกันนะฮะนะอยู่กรดกันโอ้บ้านหลังน้อยนี่มีความสุขนะมีรุ่นพี่นะรุ่นพี่เขาแต่งคำประพันธ์เอาไว้ก็ขอนำมาเล่าสู่กันฟังนะนะท่านใช้แนวแฝงว่าธรรมสิรินะโลกทั้งโลกที่กว้างใหญ่ใช้เป็นบ้านพื้นอาคารคือลานดินถิ่นอาศัยมีผนังคืออากาศอันกว้างไกลท้องฟ้าใสที่ลอยเด่นเป็นหลังคาห้องทำงานอยู่ในกรดกำหนดจิตไม่ให้คิดฟุ้งซ่านตามประสานึกนิมิตถึงดวงแก้วแล้วภาวนาว่าสัมมาอรหังที่กลางใจโอ้เพราะมากได้ความหมายที่ลึกซึ้งมากเลยนะอยู่ในกรดนะเป็นกรดคือบ้านพื้นอาคารคือลานดินนับผนังเนี่ยกว้างไกลคือท้องคืออากาศเนี่ยท้องฟ้าใสนี่คือหลังคาเลยห้องทำงานก็อยู่ในกรดนั่นแหละนะยุงกัดกันหนีเข้ากรดนะนั่งทำงานอยู่ในกรดกันนะเอาต่อไปโอวาทหลวงพ่อเคยยืนยันว่าชีวิตพระเป็นชีวิตที่ดีที่สุดเหมาะสมกับชาวโลกที่สุดเหมาะสมกับมนุษย์ที่สุดเลยเป็นชีวิตที่ปลอดภัยมีเวลาว่างสำหรับที่จะแสวงหาความรู้ภายในซึ่งมี

ใดยิ่งกว่านะก็มีหลักวิชาที่หลวงพ่อให้เอาไว้ว่าญาติโยมนะถ้าผู้ชายก็อ้าวมีเวลามาปฏิธรรมได้มากๆแล้วก็มาบวชด้วยกันเนี่ยมีเวลานั่งสมาธิเยอะๆฝ่ายหญิงก็บวชใจมาปฏิธรรมที่วัดบวชอุบาสิกาแก้วหรือว่าอยู่ทุดงทุกเสาร์อาทิตย์อย่างนี้นะฮะปฏิธรรมที่คอ30ก็ได้นะที่ห้องกลางใจสายสว่างหลักวิชาเมื่อมีอุปสรรคของชีวิตให้ทำดังนี้เลิกกังวลไปเลยยิ้มสดชื่นเบิกบานหลับไปสุขในอุทัยบุญให้สมาหลังนึกให้เห็นหลวงปู่ที่ศูนย์กลางกายให้ได้ตลอดเวลาทำใจให้ใสๆนะนี่เป็นหลักวิชาที่หลวงพ่อธรรมะให้แล้วก็ให้นึกถึงหลวงปู่ทองคำไว้ตลอดเวลาหรือเป็นภาพก็ได้นะนะนึกถึงหลวงปู่ทองคำให้ได้ตลอดเวลาตอนนี้ท่านไม่มีกายหยาบท่านไม่ปวดเมื่อยไม่ปวดไม่เมื่อยท่านไม่เบื่อไม่รำคาญจะขอกี่เรื่องก็ได้ถ้ามีวิธีการของท่านอ่อนๆท่านสินั่นคือคำของหลวงพ่อนะฮะท่านเป็นพระผู้มีบารมีมากมาปราบมารขอบารมีท่านช่วยเรื่องนั้นช่วยเรื่องนั้นเรื่องนี้พูดด้วยความเลื่อมใสบูชาท่านเทิดทูนท่านขอบารมีท่านเป็นที่พึ่งนะนี่ก็เป็นโอวาทของครูไม่ใหญ่ที่ให้ไว้ว่าได้ให้เลิกกังวลยิ้มสดชื่นเบิกบานหลับในอุทัยบุญสมาหลังถึงหลวงปู่ให้ตลอดเวลาแล้วก็อ่อนๆท่านขอบารมีท่านให้ประสบความสำเร็จต่างๆนะไม่ต้องกลัวว่าจะขอหลายเรื่องก็ได้ไม่เป็นไรนะเอาว่าคุณอาจารย์บ้างมองกันไกลยายมองกันไกลคนเราตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้เอาไปได้แต่บุญกับบาปต่อไปก็เอาอะไรไปไม่ได้ให้เราทำแต่ความดีสะสมเอาไว้เยอะๆใครเขาว่าอย่างไรให้เฉยๆใครว่าอย่างไรก็ช่างมันจะรู้ตอนตายคนเราตายแล้วต้องเกิดใหม่ตายแล้วไม่สูญใครเขาจะว่าอะไรก็ช่างเราเฉยๆอย่าไปทะเลาะกับเขาไม่มีประโยชน์นะใครที่กำลังจะมีเรื่องอะไรกับใครนะเฉยๆนะให้ใจเกลี้ยงๆนะไม่ถือสาหลวงพ่อธรรมะบอกว่าถ้าถือสาก็เป็นเรื่องเป็นราวไม่ถือสาก็เป็นลมเป็นแรงนะไอ้ที่เรามีเรื่องมีราวเนี่ยนะเพราะว่าถือสาแล้วบางทีก็ชั่ววูบเดียวนะโอ้เรื่องใหญ่แล้วชีวิตเปลี่ยนเลยนะฮะนะอย่างที่มีข่าวอะไรต่างโอ้โหเอาไม้กอล์ฟโหดปัญญาอันเป็นที่รักทีเดียวเอ้าดันล้มไปกระแทกขอบเตียงอะไรต่างเอ้าเสียชีวิตเลยโอ้ชีวิตเปลี่ยนเลยเนี่ยแค่โมโหโทสะครั้งเดียวเนี่ยนะชีวิตเปลี่ยนเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องใจเย็นๆนะอย่าถือสาไม่ถือสานะถือสาก็เป็นเรื่องมันเอาไม่ถือสาก็เป็นลมเป็นแรงอย่างนั้นนะฮะต่อไปนะหมดหรือยังเอ่ยหมดแล้วชีวิตของเรามุ่งมั่นในการสร้างบารมีนะอย่าไปเรื่องต่างๆอะไรมากมายปล่อยวางนะยิ่งเราทำใจนิ่งๆว่างๆใจเกลี้ยงๆนะใจเกลี้ยงๆใจว่างๆถึงเวลาเนี่ยนั่งสมาธิมันก็จะเข้าถึงง่ายนะนะพยายามก็พยายามฝึกๆอยู่ให้ใจเกลี้ยงๆให้โล่งๆคิดว่าตอนนี้เราตายแล้ว ตายแล้วพอตายแล้วมันก็เอาอะไรไปไม่ได้ทิ้งหมดฮะทิ้งงานการต่างไปหมดบอกว่าคุยกับพ่อค้าอายุยืนเป็นหมื่นปีโปรเจกต์เยอะเหลือเกินคุยกับสมณะพราหมณ์ชีจะไต่วันไต่พรุ่งนะคุยกับอาจารย์มามหาสุรัตน์เนี่ยนะนึกถึงความตายแล้วเราจะได้ไม่ประมาทดังพระบาลีที่ว่าอาชีวกิจมาตับปังโกชัญญามรณังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำในวันนี้ใครจะรู้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งเห็นหน้ากันเมื่อเช้าสายตายสายสุขอยู่สบายบ่ายม้วยบ่ายยังรื่นเริงกายเย็นดับชีพนาเย็นอยู่หยอกลูกด้วยค่ำม้วยดับศูนย์ไม่รู้เลยแต่ละช่วงอนาคตข้างหน้าจะมีเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นทำวันนี้ให้ดีที่สุด

แล้วอย่าไปกังวลเรื่องต่างๆนะกังวลไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะแล้วก็จำใจให้ใสคิดอะไรไม่ออกให้ออกจากความคิดทำจิตให้สงบแล้วจะพบทางออกนะเพราะฉะนั้นก็ฝากท่านนะทำใจให้ปลอดกังวลนะปลอดกังวลในทุกเรื่องแล้วก็จะได้นั่งสมาธิให้ใสสว่างเป็นอัศจรรย์ทีเดียวนะอย่าลืมนะมาเวียนทักษิณรอบพระมหาเทวีทุกกันหรือมาเข้า TikTok ของพระมหาสุรัตนะพระมหาสุรัตอัครสนหรือ asipm.surat นะ asipm.surat แล้วก็แวะมานั่งที่ห้องกลางใจใสสว่างที่วิหารมหารัตนวิหารคต30เช้า9โมงถึง10โมงครึ่งเย็นก็บ่ายโมงถึง4โมงเย็นหลังจากนั้นก็มาเวียนเจดีย์ด้วยกันนะก็ฝากทุกท่านได้มาร่วมกันในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายที่พอมีเวลามาช่วยกันมาเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครอาสาสมัครเป็นช่วงๆเรื่องสมัครประจำมาช่วยงานกันนะเข้ามาที่คอ30มาสมัครมาคุยงานกันก็ได้หรือติดต่อมาที่นามบัตรนี้นะฮะที่นามบัตรของพระอาจารย์พระมหาสุรัตน์นะแคปหน้าจอไว้ก็ได้แล้วก็ขอให้มีคุณสมบัติว่าใจชอบรอบรู้สู้งานปฏิภาณไวใจบริสุทธิ์จะเป็นภาษาอะไรก็ได้มาช่วยกันหรือเป็นคอมพิวเตอร์มาเป็นธุรการมาทำโซเชียลช่วยพระมหาสุรัตน์เผยแพร่ในประเทศลาวกัมพูชาเมียนมาเวียดนามหรือและประเทศอื่นๆหรือแม้แต่งานโซเชียลต่างๆต่อวิดีโอต่อคลิปต่างๆนะลงในคลิป TikTok ก็ตามลงใน YouTube ก็ตามเนี่ยมาช่วยกันเอาบุญด้วยกันและมาช่วยเผยแพร่ธรรมะด้วยกันเราใช้อนุวินาทีที่มีอยู่นั้นให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าบุญเราก็จะได้มากและบุญมากๆก็จะเป็นเครื่องตัดกังวลต่างๆเวลานั่งสมาธิใจก็จะปลอดโปร่งแจ่มใสปลอดกังวลในเรื่องต่างๆและนั่งสมาธิเข้าถึงธรรมะได้ง่ายในที่สุดนี้พระอาจารย์ก็ขออํานวยอวยพรให้ทุกท่านปลอดกังวลในทุกเรื่องใจใสใจสะอาดใจบริสุทธิ์ใจมีพลังให้ได้มีโอกาสศึกษาธรรมะประธรรมด้วยใจที่เกลี้ยงที่ใสสว่างเข้าถึงพระธรรมกายที่โดยง่ายเป็นอัศจรรย์สร้างมรรคตามติดที่ตามพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณครูไม่ยากคุณอาจารย์อย่างใกล้ชิดอย่างเข้มข้นอย่างต่อเนื่องไปถึงที่สุดแห่งธรรมได้โดยง่ายเป็นอัศจรรย์จงทุกท่านทุกประการเทอญ

ระเจ้าสังขบรมจักรพรรดิผู้บังเกิดในยุคนั้นจักสละราชสมบัติพร้อมรัตนะ7ประการอันเกรียงไกรอีกทั้งทวีปน้อยใหญ่

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
0: จ้าก็จะตั้งตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องรีบทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
1: จริงครับ
0: จริงแค่ไหน
1: แค่ชีวิตสิ
0: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่น

ที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณโดยจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยไปพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

เมื่อเราได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิด้วยขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตา

หลับตาอย่างสบายสบายแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานแช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วาง

คราวนี้เราก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นสมมติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายๆท่อแก

ล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งโล่งว่างๆกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสคราวนี้เราก็มานึกถึงคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านได้สรุปคำสอนเอาไว้ไว้ยุดเป็นตัวสำเร็จหยุดเป็นตัวสำเร็จคือใจที่แวบไปแวบมาคิดไปในเรื่องราวต่างๆนำกลับมาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด

เครื่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเราแล้วก็ให้เอาใจนะตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ตรงกลางดวงใสใสตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่กลางดวงใสใสตรึกคือนึกถึงดวงใสใสอย่างสบายสบายคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยให้นึกถึงดวงใสใสอย่างสบายสบายพร้อมกับประคองใจของเราให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยจนกว่าใจหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาสัมมาอรหังไปจะมีอาการคล้ายๆกับเราลืมภาวนาสัมมาอรหังแต่ใจนั้นไม่ได้ไปฟุ้งคิดถึงเรื่องอื่นหรือเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากจะวางใจหยุดนิ่งเฉยๆถ้าเกิดอาการหรือความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่ให้รักษาใจนะให้หยุดนิ่งๆอยู่ในกลางดวงใสๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เรื่อยไปหรือณจุดที่ใจหยุดใจนิ่งนะจ๊ะนิ่งตรงไหนก็หยุดไปตรงนั้นอย่างนั้นไปก่อนเมื่อใจนุ่มนวลควรกับการงานแล้วนะค่อยน้อมลงมาไว้ที่ฐานที่7ก็ได้ทีนี้ให้ใจนะหยุดนิ่งไปเรื่อยๆเมื่อมันทิ้งคำภาวนาไปแล้วนะหยุดไปเรื่อยเลยประคองไปนิ่งไปแล้วเดี๋ยวจะถูกส่วนเองถูกส่วนเนี่ยมันจะต้องถูกส่วนเองเราจะไปพยายามทำให้มันถูกส่วนเนี่ยใหม่ๆเนี่ยมันยากนอกจากเราทำจนเป็นวสีหรือชำนาญแล้วนะมันถึงจะได้เพราะฉะนั้นตอนนี้จำไว้เพียงว่าถูกส่วนต้องถูกส่วนเองเพราะถูกส่วนมันจะตกศูนย์ถ้าไม่ถูกส่วนมันก็ไม่ตกศูนย์มันหล่นวูบลงไปอย่าไปตกใจนะจ๊ะแต่บางทีมันสะดุ้งขึ้นมาเราว่าไม่เคยเกิดความรู้สึกอย่างนี้ก็ยอมให้มันสะดุ้งสักครั้งสองครั้งต่อไปก็จะค่อยๆคุ้นมันจะตกศูนย์ลงไปบางคนก็ไปอย่างนุ่มนวลเมื่อประคองใจไว้ไม่ให้เผลอแต่บางคนก็ไปอย่างพรวดพราดหล่นลงไปตกศูนย์ไปฐานที่6ซึ่งห่างจากกันแค่2นิ้วมือนะแล้วก็จะไปยกเอาดวงธรรมที่ตาเป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ลอยขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่7จะลอยขึ้นมาเป็นดวงใสใสพอจากดวงนี้ไปแล้วเนี่ยหลังจากนี้ก็ง่ายดวงใสคือดวงธรรมานุปัฏฐาน

นาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยการเดินทางเข้าไปสู่ภายในจึงจะเริ่มขึ้นเข้าไปสู่ภายในในเส้นทางสายกลางของพระอริยเจ้าก็จะเริ่มณจุดตรงนี้นะไปเรื่อยเลยใจก็จะนิ่งแน่นกันไปเรื่อยๆดวงก็จะค่อยๆขยายออกไปกว้างขวางใหญ่โตไปเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะผุดผ่านขึ้นมาจากที่กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะจะผ่านขึ้นมาแล้วก็จะเข้าถึงกายในกายเห็นตัวเองกายมนุษย์ละเอียดเหมือนตัวของเราเนี่ยแหละแล้วเข้าถึงกายทิพย์ทั้งหยาบละเอียดกายรูปภพหยาบละเอียดกายอรูปภพหยาบละเอียดกายธรรมก็จะภูหยาบละเอียดกายธรรมโสดาบันหยาบละเอียดกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบละเอียดกายธรรมพระอนาคามีหยาบละเอียดแล้วก็กายธรรมพระอรหันต์หยาบละเอียดทั้งหมด18กายเป็นแผนผังของชีวิตติดกันมาตั้งแต่ปฐมชาติจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ติดมาเลยกายสุดท้ายคือกายธรรมอรหันต์เป็นเป้าหมายของชีวิตนะจ๊ะเพราะฉะนั้นจับหลักตรงนี้ให้ดีว่าจะต้องเดินแบบนี้ผิดแบบจากนี้ไปไม่ได้ทีนี้ที่มันยากนะมันยากตรงหยุดแรกหยุดแรกของใจเนี่ยมันจะยากสักนิดเพราะว่าเราไม่คุ้นเคยกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งเราคุ้นจากการปล่อยใจให้คิดในเรื่องราวต่างๆเรื่องคนเรื่องสัตว์เรื่องสิ่งของธุรกิจการเงินการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้นะเราคุ้นเคยอย่างนี้เพราะโลกหล่อหลอมให้เรามีชีวิตอย่างนี้เนี่ยตั้งแต่ตื่นนอนมาก็เริ่มคิดแล้วคิดกันเรื่อยไปเลยตั้งแต่เรื่องบริหารขันธ์ 5เรื่องรับประทานอาหารเรื่องขับถ่ายล้างหน้าแปรงฟันล้างเนื้อล้างตัวแต่งเนื้อแต่งตัวจะไปโรงเรียนไปทำงานไปถึงที่โรงเรียนก็คิดกันเรื่องเรียนกันถึงที่ทำงานก็คิดเรื่องทำงานเรื่องทำมาหากินกันไปนะพบปะผู้คนในทุกระดับทีเดียวเจอปัญหาเจอแรงกดดันก็จะต้องคิดหาวิธีแก้ปัญหาของชีวิตโดยสติโดยปัญญาก็คิดกันอยู่ไปเรื่อยๆโลกทั้งโลกนี้มวลมนุษยชาติถูกหล่อหลอมให้เอาใจเนี่ยมันไปคิดในเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยใจจึงหยุดไม่เป็นไม่รู้จักเลยว่าหยุดใจเป็นอย่างไรแล้วก็ไม่เคยมีความเฉลียวใจหรือฉงนใจว่าจุดที่ปลอดความคิดแต่มันมีจริงแล้วก็ดีจริงไม่เคยคิดเลยจะมีตรงนี้นะที่ปลอดความคิดและณที่จุดที่ปลอดความคิดจะให้สิ่งที่เราปรารถนานะคือความสุขที่แท้จริง

ความเบิกบานใจความเป็นอิสระความเป็นตัวของตัวเองความเข้าใจเรื่องราวของชีวิตของสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโลกเรื่องของชีวิตเรื่องของจักรวาลเรื่องการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อใจถูกหล่อหลอมอย่างนั้นมันจึงคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านั้นมันเลยยากสักนิดหนึ่งในการที่จะหยุดใจหยุดแรกให้ได้ยากตรงหยุดแรกนี่แหละเพราะฉะนั้นบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนาจะช่วยเราได้ตรึกนึกถึงภาพเป็นดวงแก้วเป็นองค์พระเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยที่เมื่อนึกแล้วใจเราจะสะอาดบริสุทธิ์เกลี้ยงเกลาไม่มีความโลภความโกรธความหลงความกำหนัดยินดีในกามความพยาบาทความคิดเบียดเบียนจะต้องเป็นวัตถุสิ่งของอย่างนั้นยิ่งตรึกหรือเอามาผูกพันแล้วใจยิ่งบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นใจของเราในตอนแรกเนี่ยมันจะเหมือนม้าที่พยศดังนั้นจึงต้องมีหลักในผูกเอาไว้โดยบริกรรมนิมิตกับบริกรรมภาวนาใหม่ๆมันก็แวบไปคิดในสิ่งที่เราคุ้นเคยแต่ต่อไปมันก็จะค่อยๆเชื่องเข้าเชื่องเข้าจากฟุ้งมากก็มาฟุ้งน้อยจากฟุ้งหยาบก็มาฟุ้งละเอียดแล้วก็จากฟุ้งละเอียดก็มาไม่ค่อยฟุ้งมันก็จะหยุดจะนิ่งได้เพราะนั้นก็ต้องอาศัยความเพียรความพยายามแล้วก็ทำให้มันถูกหลักวิชาให้มีสติมีความสบายคือทำอย่างสบายๆมันจะได้ไม่เบื่อหน่ายจะได้สบายจะได้มีความสนุกสนานเหมือนเป็นงานที่สำคัญของชีวิตคล้ายๆกับการเล่นสนุกสนานในทางโลกอย่างนั้นแต่นี่มันมาในทางธรรมเพราะฉะนั้นต้องมีสติสบายสติคือเราจะต้องรู้ตัวของเราอยู่ภายในตัวไม่ใช่ปล่อยไปคิดเรื่องอื่นอย่างนั้นก็เรียกว่าขาดสติไม่ใช่มัวไปเพลิดเพลินคิดเรื่องอื่นปล่อยใจไปเรื่อยคิดเรื่องเดียวเหมือนกันแต่มันเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับตัวของเราน่ะออกห่างจากศูนย์กลางกายออกห่างจากกายเราอย่างนั้นเขาเรียกว่าการสติเพราะฉะนั้นสติของเรานี่จะต้องอยู่ที่ศูนย์กลางกายเนื่องจากเป้าหมายของเราเราจะดึงใจกลับมาอยู่ที่ตั้งดังเดิมคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ดังนั้นสติต้องอยู่ภายในตัวของเราในกลางท้องนะจำง่ายซึ่งอาจจะเริ่มต้นจากปากช่องจมูกหัวตากลางกักศีรษะเพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักกลางท้องฐานที่6หรือยกขึ้นมา2นิ้วมือฐานที่7สติจะต้องอยู่ในวงกายยาวาหนาคืบกว้างศอกไม่ว่าเราจะเริ่มต้นมาจากภายนอกเพียงไรก็ตามตอนสุดท้ายจะต้องกลับเข้ามาอยู่ภายในตัวของเรานี่แหละให้มีสติมีความสบายอย่าให้มันตึงเกินไปอย่าให้หย่อนถ้าตึงไปเนี่ยเราสังเกตเปลือกตาลูกในตามันจะหนักๆ นิ้วกระดกไหล่ก็ยกท้องก็เกร็งเมื่อยไปทั้งเนื้อทั้งตัวมึนซึมตึงอย่างนั้นเรียกว่าไม่สบายถ้าหย่อนเกินไปมันก็เผลอไปคิดเรื่องอื่นฟุ้งซ่านไปเรื่อยจะต้องมีสติมีความสบายแล้วก็ต้องสม่ำเสมอรักษาจังหวะหรือความต่อเนื่องของสติกับสบายนะให้มันต่อเนื่องกันไปเหมือนดูภาพยนตร์ก็เรื่องเดียวนั่นแหละ
ที่ฉายเรื่องดวงแก้วฉายเรื่ององค์พระทั้งเรื่องมีแต่เรื่องดวงแก้วใสใสใสใสใสไปเรื่อยๆแต่ทั้งเรื่องมีแต่พระแก้วใสใสใสใสใสไปเรื่อยๆตลอดทั้งเรื่องม้วนเดียวจบอย่างนี้เรียกว่าสม่ำเสมอแล้วก็หมั่นสังเกตเวลาเราเลิกนั่งสมาธิแล้วก่อนเลิกสัก5นาทีทบทวนดูนะลูกนะว่าวันนี้เรานั่งดีเพราะอะไรให้สังเกตทีเดียวว่าเราประคองใจอารมณ์ดีมาตั้งแต่ก่อนนั่งหรือเปล่าอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายอย่างต่อเนื่องมาก่อนนั่งหรือเปล่าพอมาถึงเวลานั่งแล้วอานิสงส์จากการที่รักษาอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายมันก็มาส่งผลตอนที่เรานั่งแล้วก็เวลาเรานั่งเรามีสติมีความสบายมีความสม่ำเสมออย่างนี้ไหมให้สังเกตตระกจำเอาไว้ในคราวต่อไปเราก็จะทำโดยวิธีการอย่างนั้นแหละหรือวันนี้เรานั่งไม่ดีใช้5นาทีนะเราสังเกตว่าวันนี้เราตั้งใจมากเกินไปไหมเราทำถูกหลักวิชาหรือเปล่ากดลูกในตาลงไปตั้งใจเกินไปเพียรจัดหรือว่าย่อหย่อนสังเกตดูพอสังเกตเราพบข้อบกพร่องของเราแล้วคราวต่อไปเราจะได้รีบแก้ไขอย่าปล่อยให้มันผ่านไปแก้ไขฝึกฝนกันไปอย่างนี้นะลูกนะเดี๋ยวเราก็จะสมหวังมันยากตรงหยุดแรกนี่แหละอย่าท้อซะก่อนต้องใจเย็นๆใจใสๆถ้ารักที่จะเข้าถึงธรรมรักที่จะช่วยตัวของเราเองให้พ้นทุกข์ให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงรักที่จะศึกษาความรู้ภายในเราก็จะต้องมีความเพียรแล้วเราก็จะต้องทำทุกวันให้สม่ำเสมอไม่ทำก็ไม่ได้เนื่องจากเราเข้าใจชีวิตอย่างดีแล้วอะหมองกระใสดูเหมือนว่าจะคอยควบคุมชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะตื่นหลับฝันกินนอนเที่ยวนั่งนอนยืนเดินอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเหยียดแขนกู้แขนในทุกอริยาบทอยู่ในความควบคุมของหมองใสทั้งสิ้นความใสก็คือฝ่ายบุญเขาดูแลอยู่ความหมองนะฝ่ายบาปเขาดูแลชิงช่วงช่วงชิงเงินอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกอนุวินาทีจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายก็ยังชิงช่วงแล้วก็ช่วงชิงเงินไปถ้าผ่องใสไม่เศร้าหมองก็จริงช่วงไปสู่สุคติถ้าเศร้าหมองไม่ผ่องใสก็จริงช่วงไปสู่ทุคติแม้ไปสู่สุคติทุคติแล้วก็ยังไปจริงช่วงกันต่อกันอยู่อีกในนั้นแหละตลอดเวลาเลยไปอยู่ในทุคติบุญก็พยายามจะไปช่วยอยู่ตลอดเวลาเมื่อได้ช่องก็ช่วยขึ้นมาเขาพยายามจะดึงลงไปอีกมันก็สลับกันไปอย่างนี้แหละทุกอนุวินาทีเราจะหนีความหมองกับความใสไม่พ้นเลยเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วต้องรักตัวของเราเองนะลูกนะรักตัวของเราเองแต่ไม่ได้เห็นแก่ตัว
คือรักตัวของเรา

เนี่ยให้มันบริสุทธิ์ให้มันมีความสุขตลอดเวลาสิ่งที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมีทั้งดีและชั่วซึ่งเราก็จะต้องเลือกเอาก็จะเอาสิ่งไหนผ่านทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจให้เข้ามารวมอยู่ภายในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมันก็อยู่ที่ตัวของเรานี่แหละจะไปเอามาอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเข้าใจนะจ๊ะศึกษาเรื่องนี้เอาไว้ดีแล้วก็จะมีผลมาถึงการปฏิบัติธรรมทำให้เราหยุดได้หรือไม่ได้หยุดแรกนี่จึงสำคัญมากถ้าหยุดแรกได้หยุดสองก็ได้หยุดในหยุดก็ได้หยุดสามก็ได้หยุดในหยุดหยุดในหยุดก็ได้หยุดสี่หยุดหยุดหกหยุดก็ไปเรื่อยๆเลยหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์พระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านยืนยันเอาไว้อย่างนี้นะชาวนี้ให้ลูกทุกคนพยายามฝึกฝนใจให้หยุดให้นิ่งให้ได้นะลูกนะหยุดให้ดีทีเดียวจะนึกเป็นภาพก็ได้หรือจะนึกเป็นเสียงคือสัมมาอรหังก็ได้หรือจะเอาทั้งสองอย่างควบคู่กันไปใครถนัดอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นนะจ๊ะว่ากันตามถนัดแต่อย่าให้ขัดหลักวิชาไปแล้วกันหรือจะนึกถึงดวงใสๆเป็นสิ่งที่แทนอิจฉาธรรมกายหรือจะนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราก็ได้ให้อยู่ในใจนะแล้วก็ทำใจหยุดใจนิ่งใจใสใสใสต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะลูกนะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาส

็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงานศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้ว

เห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภูมิหรือกายอรูปภูมิก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกอบหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท
1: ้ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากรณ
1: ์ได้รับพยากรณ
0: ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: ่งความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คุณที่ข้าพเจ้า
0: คุณที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: ได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเทอญ
0: อันสูงสุดเทอญ
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ
1: ย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนิคา
0: อนิคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็น

0: สุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: สุขีอัตตานัง
1: ปะริหารันโต
0: จงมีความสุขกายสุขใจ
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุกข์
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งขึ้นไป
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เกิดเป็นอันตชา
1: ที่เกิดเป็นชราผู้ชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญ
2: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: มิ
1: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
2: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลปันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้มารดาบิดา

จงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาท

ักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งปวง

การพยาบาทเบียดเบียน

จงเป็นผู้ปราศจากเวร

และอุบัติภัยอันตรายขอให้สัตว์ทั้ง

0: ักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้านสิบข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจ

ที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาที

0: ให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีกหนึ่งวันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอน

ทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569กับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTubeข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าเวลาที่เรานั่งธรรมะให้นั่งทำตัวสบายๆทําใจให้สงบให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ให้นึกถึงศูนย์กลางกายเป็นชีวิตจิตใจตลอดเวลาเลยอะไรในโลกนี้ไม่สำคัญเท่าศูนย์กลางกายนึกเบาๆสบายๆแค่ไหนสบายให้ดูตัวเราเป็นเกณฑ์ดูตอนที่เราพอใจอารมณ์ไหนอยากจะอยู่กับอารมณ์นี้นานๆตรงนั้นแหละอารมณ์สบายแล้วจะไม่รู้สึกตึงเลยแต่ถ้าร่างกายประท้วงบอกว่านี่ตึงไปแสดงว่าผิดวิธีท่านเจ้าภาพพร้อมด้วยศรัทธาสาธุชนร่วมพิธีฉลองอาคารสมปรารถนาสมโภชดวงแก้วสำเร็จธรรมและถวายมหาสังฆทาน222รูปรวมถึงได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีณวัดกลางธนรินทร์จังหวัดสิงห์บุรีค่ะสำหรับพิธีเริ่มต้นด้วยคณะเจ้าภาพผู้แทนหลวงพ่อธรรมชโยจำนวน23คณะประจำแท่นกดปุ่มเปิดม่านมงคลอาคารสมปรารถนานำโดยกัลยาณมิตรดิษฐพงษ์เรืองฤทธิเดชและกัลยาณมิตรศรีสุพรจาตุรงคะวณิชประธานบุญพิธีเมื่อถึงเวลาสว่างท่านเจ้าภาพได้ทำพิธีกดปุ่มม่านมงคลอาคารสมปรารถนาพร้อมเสียงสวดชยันโตของคณะสงฆ์

รินทร์จังหวัดสิงห์บุรียังเป็นความปลื้มปิติใจให้แก่คณะประธานทุกคณะและศรัทธาสาธุชนที่ได้ร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งหลังจากนั้นได้ประกอบพิธีสมโภชดวงแก้วสำเร็จธรรมโดยภายในงานบุญพิธีได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระวชระสิงหบูราจารย์เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีประธานสงฆ์พร้อมทั้งถวายมาลัยสักการะพระประธานก่อนที่ประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรดิษฐพงษ์เรืองฤทธิเดชจะได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยทั้งนี้กัลยาณมิตรศรีสุภรจาตุรงควนิตได้น้อมถวายพานสักการะแด่ท่านประธานสงฆ์และพุทธศาสนิกชนได้รวมกันอาราธนาศีล5ในการนี้คณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นบุญกุศลเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดกันมายาวนานและโอกาสนี้คณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันกลั่น

0: ร่วมประกอบพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์222รูปฉลองอาคารสมปรารถนาโดยมีท่านเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายวิหารทานพิธีกล่าวคำถวายรัตนบัลลังก์พิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานและเจ้าภาพนำกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จพร้อมกันนี้คณะประธานบุญพิธีก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ตามลำดับทั้งนี้คณะเจ้าภาพยังได้น้อมถวายทายธรรมแด่คณะพระสังฆาธิการเจริญพระพุทธมนต์ต่อด้วยคณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์พร้อมกันก่อนที่พระอธิการมานะบุญญาภาโลเจ้าอาวาสวัดกลางธนรินทร์จะได้กล่าวขอบคุณท่านประธานพระเถรานุเถระและคณะสงฆ์ทุกรูปที่ท่านได้เมตตาเดินทางมาร่วมเป็นเนื้อนาบุญในพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์222รูปเนื่องในวาระฉลองอาคารสมปรารถนาวัดกลางธนรินทร์ในครั้งนี้การที่พระเดชพระคุณและคณะสงฆ์ทุกรูปได้พร้อมเพรียงกันมาร่วมประกอบศาสนาพิธีในครั้งนี้นับเป็นสิริมงคลอันยิ่งใหญ่แก่วัดกลางธนรินทร์เป็นอย่างสูงทุกย่างก้าวของคณะสงฆ์ที่เดินทางมาในวันนี้จึงมิได้เป็นเพียงการมาร่วมศาสนาพิธีหากแต่เป็นการนำมาซึ่งกำลังศรัทธาความปิติและความอบอุ่นใจแก่ญาติโยมทั้งหลายหลังจากนั้นคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลในภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีโดยมีคณะประธานผ้าป่าคณะประธานรองท่านเจ้าภาพผู้มีบุญรวมอัญเชิญผ้าป่ารอบอุโบสถวัดกลางธนรินทร์จังหวัดสิงห์บุรีเป็นกิจกรรมงานบุญสามัคคีครั้งสำคัญเพื่อสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาให้สำเร็จทุกภารกิจสำคัญโดยคณะประธานบุญพิธีคณะประธานรอง9คณะได้น้อมอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีตามลำดับในส่วนของท่านประธานผ้าป่าครั้งนี้ได้แก่กัลยาณมิตรดิษฐพงษ์เรืองฤทธิเดชและกัลยาณมิตรศรีสุภรจาตุรงคาวนิตได้อัญเชิญพานบัวผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความปลาบปลื้มนับเป็นภาพแห่งความงดงามของพระพุทธศาสนาที่พุทธบริษัททั้งหลายได้มีโอกาสพร้อมใจกันสั่งสมบุญกุศลทำนุบำรุงพระศาสนาให้ดำรงสถาพรสืบไปโดยภายในงานบุญพิธีได้รับความเมตตาจากพระครูไบดิกาอํานวยศักดิ์มุนิสักโกที่ปรึกษาสำนักองค์ประธานวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งนำพุทธศาสนิกชนปฏิบัติธรรมกลั่นกายและใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญจากการทอดผ้าป่าฉลองอาคารสมปรารถนาตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรดิษฐพงษ์เรืองฤทธิเดชและกัลยาณมิตรศรีสุภรจาตุรงคาวนิตได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าในส่วนของคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่านอกจากนี้ท่านเจ้าภาพยังได้นำกล่าวคำถวายประทีปส่องสว่างองค์พระประธานพระธรรมกายพิธีกล่าวคำถวายวัสดุก่อสร้างพิธีกล่าวคำถวายไม้สักทองพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมและท่านเจ้าภาพนำกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จและในโอกาสนี้ท่านประธานบุญพิธีก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ทั้งนี้ท่านเจ้าภาพและคณะประธานรองก็ได้น้อมถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาส่วนพระอธิการมานะปุญญาภโลเจ้าอาวาสวัดกลางธนรินทร์ได้กล่าวอนุโมทนาบุญท่านเจ้าภาพที่ได้มาร่วมการสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ
1: วันนี้ได้มีโอกาสที่มาเป็นประธานที่ถวายอาคารสมปรารถนาครับกับเพื่อนๆที่ร่วมกันสร้างมาโดยที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นผู้ต้นบุญต้นแบบที่ลงทุนที่สร้างให้กับวัดนี้พอท่านสร้างมาอาคารสมปรารถนาเนี่ยแค่วันแรกเนี่ยได้ทำแบบทำบุญแบบครบทั้งได้ถวายสังฆทานพระสอง

0: 222รูปถวายเลี้ยงพระ222รูปหลวงดวงแก้วแล้วก็ได้ถวายผ้าป่าแล้วก็รู้สึกจะครบเท่ากับทุกๆที่ที่ทำมาหลายๆปีนี่มาวันนี้ครบหมดทุกอย่างบุญทั้งหมดในวันเดียวหลวงพ่อชวนให้เราทำบุญทุกๆบุญไม่ใช่เพื่อหลวงพ่อใช่ไหมเพื่อให้เราทุกคนมีบุญเพราะว่าที่ท่านเน้นอยู่เสมอผมก็ใช้คำของท่านเน้นอยู่เสมอว่าบุญอยู่เบื้องหลังของความสุขและความสำเร็จและความเจริญทางปวงว่าหลวงพ่อเนี่ยให้เรามาทำเนี่ยจริงๆให้เราให้บุญกับเราทั้งสิ้นเลยผมเกิดมาไม่ใช่มาเพื่อค้าขายเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้เราได้สร้างบุญแต่เป้าหมายของมนุษย์จริงๆก็คือแสวงบุญสร้างบารมีทำพระนิพพานให้แจ้งนี่คือเป้าหมายของมนุษย์ที่แท้จริงที่หลวงพ่อให้เรามาตลอด
1: วันนี้ปลื้มมากนะคะปลื้มจริงๆเพราะวันเป็นวันที่ฉลองอาคารสมปรารถนาแล้วก็เป็นวันสมโภชดวงแก้วสำเร็จธรรมแล้วก็ถวายมหาสังฆทาน222รูปแต่ปรากฏว่ามาวันนี้มาจริงๆ250กว่ารูปนะคะแล้วเราทำสังฆทานไว้เกินพอนะคะได้ถวายไปทุกรูปนะคะมีพระที่ท่านรักหลวงพ่อแล้วก็มาจากที่ไกลๆหลายรูปมาแบบประเภทที่ว่าบางรูปเราไม่ได้นิมนต์ท่านก็มาเพราะว่าท่านบอกว่าท่านรักหลวงพ่อท่านอยากจะมาปลื้มกับตรงนี้เรามาตั้งแต่อาคารยังไม่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ช่วยกันสานต่อหาเจ้าภาพมาเพิ่มนะคะหาทุกคนที่มาช่วยกันนะคะมาช่วยกันสานต่อเพื่อความสำเร็จของอาคารสมปรารถนาบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะคะก็ขอกราบขอพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะเจ้าขาที่ให้ลูกได้มีวันนี้นะคะให้พระลูกชายลูกได้มีวันนี้ด้วยได้มาบวชมาสนองงานพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะคะแล้วก็ขอให้ครอบครัวลูกทั้งหมดนะคะได้มาสร้างบารมีที่บ้านเกิดหลวงพ่ออาคารนี้จะสมปรารถนาจริงๆของลูกๆทุกคนของหลวงพ่อนะคะ
2: ภูมิใจเป็นอย่างมากที่เข้ามาครั้งแรกที่สร้างอาคารนี้ได้รับทราบข่าวจากพระอาจารย์ว่าหลวงพ่อรับบุญเป็นประธานสร้างอาคารสมปรารถนานะคะแล้วก็พระอาจารย์ก็เสนอชื่อพี่เข้าไปว่าให้มาเป็นตัวแทนหลวงพ่อที่จะมาโปรยรัตนชาติตอนมาตอกเสาเข็มแล้วท่านก็มอบค้อนมงคลให้พี่ด้วยในวันนั้นพี่จำได้ไม่ลืมเลยและจริงๆใจพี่คิดอยู่ตลอดเวลาว่าอยากจะตอบแทนพระคุณหลวงพ่อนะคะก็คืออะไรที่เกี่ยวกับหลวงพ่ออยากจะทำเนาะแล้วก็บ้านเกิดท่านยิ่งเป็นสิ่งที่อยากจะทำให้มันเจริญรุ่งเรืองเพราะว่าหลวงพ่อเป็นผู้นำในการสร้างบารมีของเราคือเป็นความปลื้มปิติใจเพราะว่าได้รับทราบข่าวตั้งแต่แรกจนสำเร็จวันนี้แล้วเราวันนี้มีบุญเยอะมากเราได้มาฉลองแล้วก็มาเปิดอาคารสมปรารถนาขอบพระคุณหลวงพ่อมากเลยเพราะสิ่งที่หลวงพ่อทำทุกสิ่งทุกอย่างหลวงพ่อมีความปรารถนาแต่เราทำที่หลวงพ่อแต่เราได้บุญมหาศาลเลยนะคะที่ทำตอนนี้ทำมากทำน้อยคือมีอะไรก็มาช่วยก็เท่าที่เราทำได้อย่างเงี้ยก็ถือว่าเราจะได้บุญกับท่านมากๆเลยก็ต้องทำให้ที่นี่เจริญรุ่งเรืองตามความที่ท่านปรารถนาพวกเราจะมาช่วยกันตรงนี้เนาะให้พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสมความปรารถนาของท่านนะคะ
3: ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติทุ่งแสงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมคุณครูต้นบุญให้แก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายครูผู้นำศีลธรรมและเพิ่มพูนศักยภาพในการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสู่สถานศึกษาอย่างยั่งยืนค่ะศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติทุ่งแสงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากลโดยทีมงานผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกภาคตะวันตกได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมคุณครูต้นบุญให้กับผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จำนวน32ท่านจาก10โรงเรียนณศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติทุ่งแสงธรรมอำเภอทับสะแกจังหวัดประ

ประจวบคีรีขันธ์โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชัยวัฒน์ชยวัฒโธจากสำนักกัลยาณมิตรสากลเทศนาธรรมในหัวข้อทานศีลภาวนาและนำคณะครูปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาส่วนภาคบ่ายได้รับชมประมวลภาพกิจกรรมโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกก่อนที่ผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกภาคตะวันตกจะได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะครูเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมครูฟื้นฟูศิลธรรมโลกณศูนย์ปฏิบัติธรรม World Peace Valley จังหวัดนครราชสีมาจากนั้นพระอาจารย์ได้นำทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและนำนั่งสมาธิส่วนใน

พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการปลูกฝังความดีสากลและระเบียบวินัยให้แก่นักเรียนค่ะศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีได้จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนโรงเรียนวัดบ่อทองเพื่อปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐานสร้างระเบียบวินัยและพัฒนาจิตใจของเยาวชนให้เติบโตขึ้นเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของสังคมค่ะณศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีได้จัดอบรมในโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6โรงเรียนวัดบ่อทองซึ่งกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้พระอาจารย์และทีมวิทยากรได้นำนักเรียนเข้าฐานกิจกรรมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติเพื่อฝึกฝนความดีสากลผ่านกิจวัตรประจำวันไม่ว่าจะเป็นการฝึกกราบไหว้ที่ถูกวิธีการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบสิ่งของเครื่องใช้รวมทั้งได้เรียนรู้การปัดกวาดเช็ดถูอย่างถูกวิธีนอกจากนี้นักเรียนยังได้ร่วมการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสและเพิ่มพูนสติปัญญาก่อนที่จะได้ร่วมการสรุปความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดบ่อทองที่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนทางด้านศิลธรรมควบคู่ไปกับวิชาการโดยมุ่งหวังให้นักเรียนสามารถนำหลักธรรมคำสอนและทักษะที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ไปปรับใช้จริงในชีวิตประจำวันทั้งการปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่และเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์สืบไปค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ได้จัดงานบุญใหญ่เนื่องในวันธรรมชัยเพื่อระลึกถึงวันอุปสมบทของหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญใหญ่ในครั้งนี้ด้วยความอบอุ่นค่ะโดยภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยผู้เป็นเนื้อนาบุญและผู้นำในการสร้างบารมีก่อนที่จะได้ประกอบพิธีน้อมถวายเครื่องสักการะและพิธีมุทิตาหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยปีที่58โดยคณะเจ้าภาพได้น้อมถวายผ่านธูปเทียนแพสการะผ่านพุ่มสการะผ่านดอกไม้สการะและพวงมาลัยสการะที่แท่นบูชารูปหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าโดยคณะผ้าป่าทั้งสองคณะได้เคลื่อนขบวนเข้าสู่ศูนย์กลาง

นำกล่าวโดยกัลยาณมิตรสุชาติกัลยาณมิตรอังคณากิตติชาติวรกุลกัลยาณมิตรวิมลรัตน์เป่งเจริญสิริชัยและกัลยาณมิตรวนิดาครูดพิธีกล่าวคำถวายคิรณะเภสัชนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรชนทิชานิทานและกัลยาณมิตรเกตแก้วทรงยุติธรรมพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรวันทองผมทองและกัลยาณมิตรโสภาตาเลอะส่วนพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรสุชาติและกัลยาณมิตรอังคณากิตติชาติวรกุลพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้ร่วมกันน้อมถวายจตุปัจจัยแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาเนื่องในวันธรรมชัยซึ่งเป็นวันที่หลวงพ่อธรรมชโยเข้าสู่ร่มกาสาวพัสและได้เป็นผู้นำในการสร้างวัดพระธรรมกายสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระแท้และสร้างคนให้เป็นคนดีที่โลกต้องการจากนั้นได้เปิดสื่อ MV เรื่องราวของหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งเป็นภาพและเรื่องราวที่งดงามซึ่งสร้างความปราบปลื้มปิติให้แก่ผู้ร่วมงานบุญในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งค่ะเช่นเดียวกับที่วัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญเนื่องในวันธรรมชัยพร้อมทั้งจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนปูพรมพื้นห้องพุทธวิหารท่ามกลางบรรยากาศแห่งความเลื่อมใสศรัทธาและความปลื้มปิติของสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นที่มาร่วมสั่งสมมหาทานบารมีกันอย่างอบอุ่นค่ะโดยเริ่มต้นด้วยกิจกรรมปลูกต้นไม้บูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยซึ่งมีทั้งยอดกัลยาณมิตรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติผู้มีใจรักในธรรมะมาร่วมการปลูกต้นกล้าแห่งความดีงามด้วยความเบิกบานใจสะท้อนถึงความสามัคคีและการร่วมสืบสานความสงบร่มเย็นสู่ผืนแผ่นดินจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์และร่วมกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันธรรมชัยผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN ซึ่งภาพบรรยากาศการปฏิบัติธรรมของสาธุชนและชาวต่างชาติที่นั่งสงบนิ่งน้อมใจสู่ศูนย์กลางกายอย่างสำรวมและเปี่ยมด้วยศรัทธานั้นสร้างความประทับใจและความเลื่อมใสอย่างยิ่งต่อด้วยพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนปูพรมพื้นห้องพุทธวิหารโดยมีกัลยาณมิตรทวัฒน์โกปอเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าส่วนพิธีกล่าวคำถวายต้นไม้บูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีกัลยาณมิตรลักษณาช่วงเปียเป็นประธานนำกล่าวคำถวายท่ามกลางเสียงอนุโมทนาสาธุการที่ดังประสานด้วยความปิติยินดีส่วนในช่วงท้ายคณะสงฆ์ได้เมตตาให้พรแก่สาธุชนทุกท่านและร่วมกันบันทึกภาพประวัติศาสตร์แห่งความดีงามเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญใหญ่ก่อนเสร็จสิ้นพิธีกรรมในเวลา 21:30 นับเป็นภาพความงดงามของการขยายสันติภาพภายในสู่ใจของผู้คนทุกเชื้อชาติในต่างแดนอย่างแท้จริงค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดขอนแก่นอันดับที่2จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่3จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่4จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่5จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันดับที่6จังหวัดยโสธรอันดับที่7จังหวัดปทุมธานีอันดับที่8จังหวัดสุรินทร์อันดับที่9จังหวัดอ่างทองและอันดับที่10จังหวัดอำนาจเจริญค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง4อันดับที่3นครหลวง5อันดับที่4นครหลวง16อันดับที่5นครหลวง6อันดับที่6นครหลวง9อันดับที่7นครหลวง7อันดับที่

เนื่องในวันครบรอบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739,109,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbetterworld.com ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่านะหิยติสัจจะปรักกโมมุนิคนมีความรู้บากบั่นและจริงจังย่อมไม่ตกต่ำสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

การดำเนินชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยในสังสารวัฏเราก็จะต้องรู้ว่าสิ่งไหนน่ะเป็นบุญสิ่งไหนน่ะเป็นบาปอกุศลแล้วดำรงตนให้อยู่ในเส้นทางแห่งบุญเส้นทางแห่งความดีเพราะถ้าไม่รู้ในสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยพลาดพลั้งไปทำบาปอกุศลทำให้ชีวิตมัวหมองได้เมื่อไม่รู้ก็ต้องแสวงหาผู้รู้ก็ไปสอบถามได้สิ่งที่สงสัยที่สำคัญต้องหมั่นก็ไปหาผู้รู้ภายในคือพระธรรมกายโดยวิธีการหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แสวงหาความรู้แจ้งที่เกิดจากปัญญาบริสุทธิ์แล้วเราก็จะได้เข้าถึงผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งภายในจะได้แนวทางที่ถูกต้องสมบูรณ์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในกุลสูตรว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรพชิตผู้มีศีลทั้งหลายเข้าไปหาสกุลใดมนุษย์ในสกุลนั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมากโดยฐานะ5ประการคือสมัยใดบรรพชิตผู้มีศีลเข้าไปหาสกุลจิตของพวกมนุษย์ย่อมเลื่อมใสสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติปฏิปทาที่ยังสัตว์ให้เป็นไปพร้อมเพื่อสวรรค์สมัยใดบรรพชิตผู้มีศีลเข้าไปหาสกุลพวกมนุษย์พากันลุกต้อนรับกราบไหว้ให้อาสนะสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติปฏิปทาที่ยังสัตว์ให้เป็นไปพร้อมเพื่อเกิดในสกุลสูงสมัยใดเมื่อบรรพชิตผู้มีศีลเข้าไปสู่สกุลพวกมนุษย์ย่อมกำจัดมลทินคือความตระหนี่

นั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติปฏิปทาที่ทำตนให้เป็นไปพร้อมเพื่อความเป็นผู้มีศักดิ์ใหญ่สมัยใดเมื่อบรรพชิตผู้มีศีลเข้าไปสู่สกุลผู้มนุษย์จัดของถวายตามกำลังสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติปฏิปทาที่ทำตนให้เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีโภคทรัพย์มากสมัยใดเมื่อบรรพชิตผู้มีศีลเข้าไปสู่สกุลผู้มนุษย์ย่อมไต่ถามฟังธรรมสมัยนั้นสกุลนั้นชื่อว่าปฏิบัติปฏิปทาที่ทำตนให้เป็นไปพร้อมเพื่อความเป็นผู้มีปัญญามากอานิสงส์การได้เห็นสมณะมีบันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎกมากมายเช่นเพียงได้เห็นพระพุทธเจ้าชั่วครู่เดียวเห็นแล้วก็มันเกิดความเลื่อมใสครั้นละโลกไปก็ได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์แต่ถ้าความเลื่อมใสนั้นแสดงออกมาทางกายและวาจาผลแห่งการเห็นสมณะก็จะทับทวีมากยิ่งไปกว่านั้นอีกเหมือนดังพุทธวจนะที่หลวงพ่อได้ยกขึ้นกล่าวอ้างข้างตนนั่นแหละเช่นถ้าหากเราเห็นเพียงชั่วขณะได้เห็นท่านเดินผ่านไปหรือเราเผอิญเดินไปเห็นท่านแล้วก็แสดงความเคารพประนมมือไหว้โดยจิตที่เลื่อมใสหากไม่สะดวกในการกราบก็ประนมมือไหว้ถ้าไหว้ไม่สะดวกก็แสดงความเคารพด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเช่นหลีกทางให้ท่านก่อนอย่างน้อยที่สุดก็แลดูท่านด้วยจิตที่เลื่อมใสนี่เป็นกิริยาที่จะทำให้เกิดบุญกุศลเกิดสิริมงคลแก่ตัวเรานะจ๊ะทีนี้เรามารับฟังกันต่อถึงเรื่องการเห็นสมณะของพระเจ้าอโศกมหาราชประผลในการได้เห็นสมณะน้อยคือสมณเณรนิโครธพระองค์ได้ทำความเลื่อมใสให้เห็นเป็นรูปธรรมที่ปรากฏแก่ชาวโลกอย่างไรบ้างพอพูดถึงสมณเณรนิโครธครั้งใดหลวงพ่อก็รู้สึกปลื้มปิติใจทุกครั้งเพราะท่านเป็นต้นบุญต้นแบบของสมณเณรผู้เป็นเหล่ากอของสมณะเป็นแสงสว่างท่ามกลางความมืดที่พลิกใจของพระราชาให้หันมาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแล้วผลแห่งความเลื่อมใสในครั้งนั้นได้ส่งผลอันยิ่งใหญ่เรื่อยมาจนถึงพวกเราในปัจจุบันเรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่อพระเจ้าอโศกเกิดความศรัทธาในสมณเณรนิโครธแล้วก็ได้นิมนต์พระมาฉันในพระราชมณฑียนยิ่งเห็นกิริยามารยาทที่สงบสำรวมเห็นอินทรีย์ที่ผ่องใสของภิกษุสงฆ์ทุกรูปก็ยิ่งปีติรู้สึกว่าได้ทำบุญถูกเนื้อนาบุญจริงๆพระองค์ทรงรับสั่งให้สร้างมหาวิหารชื่อว่าอโศการามทรงตั้งพัดไว้เพื่อถวายภิกษุ 600,000 รูปมีอยู่วันหนึ่งขณะที่ทรงถวายมหาทานที่อโศการามท่ามกลางพระภิกษุสงฆ์ท่านได้ตรัสถามปัญหาว่าท่านผู้เจริญพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วมีประมาณเท่าไหร่พระสงฆ์ถวายพรว่ามหาบพิตรพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วนั้นมี 84,000 พระธรรมขันธ์พระราชาทรงเลื่อมใสในพระธรรมจึงรับสั่งว่าจะบูชาพระธรรมขันธ์แต่ละขันธ์ด้วยวิหารแต่ละหลังทรงสละพระราชทรัพย์ถึง96โกฏรับสั่งผู้อำมาตย์ให้ส่งพนักงานไปช่วยกันสร้างวิหาร84,000 หลังไว้ในพระนคร84,000 นคร

สมพระองค์เองได้ทรงเริ่มการงานในอโศกมหาวิหารในอโศการามเมื่อมหาวิหาร 84,000 หลังสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทรงรับสั่งให้ประกาศทั่วพระนครว่าอีก7วันจะมีการฉลองพระวิหารขอให้ประชาชนทั้งหมดจงสมาทานศีล8เพื่อเตรียมการฉลองพระวิหารพอครบ7วันพระราชามีหมู่เสนาหมาดหลายแสนซึ่งแต่งตัวด้วยเครื่องอลังการทุกอย่างเสด็จเที่ยวชมพระนครที่ตกแต่งประดับประดาเป็นอย่างดีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระวิหารได้ประทับยืนอยู่ณท่ามกลางภิกษุสงฆ์ภิกษุที่ประชุมกันในขณะนั้นมีประมาณ80โกฏิภิกษุณีมีประมาณ9ล้าน6แสนจะว่าภิกษุเพื่อเป็นพระขีณาสพประมาณแสนลูกท่านพระโมกคัลลีบุตรติสเถระได้ทำปาฏิหาริย์ชื่อว่าโลกวิวรณ์คือการเปิดโลกสามให้พระราชาได้ทอดทัศนาพระราชาประทับยืนอยู่ที่อโศการามทรงเหลียวดูตลอดทั้งสี่ทิศ

ื่นสี่พันหลังที่รุ่งโรจน์อยู่ในการบูชาในการฉลองพระวิหารอย่างโอฬารสมประกอบด้วยปีติปราโมทย์ใจเป็นอย่างมากจึงตรัสถามภิกษุสงฆ์ว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญในพระศาสนาของพระโลกนาถเจ้าของเราทั้งหลายมีใครบ้างได้สละทรัพย์บริจาคทานมากมายเหมือนอย่างนี้พระมหาเถระถวายพระพรว่ามหาบพิตรขึ้นชื่อว่าผู้ถวายปัจจัยในพระศาสนาของพระทศพลเช่นกับพระองค์ในเมื่อครั้งพระตถาคตเจ้ายังทรงมีประชนชีพอยู่นะไม่มีใครเลยพระองค์เท่านั้นทรงมีการบริจาคที่ยิ่งใหญ่พระราชาทรงสดับคำของพระเถระแล้วก็ยิ่งเกิดความปีติจึงทรงดำริว่าเราได้ถวายปัจจัยมากที่สุดเรากำลังยกย่องเชิดชูพระพุทธศาสนาว่าเป็นเช่นนี้เนี่ยเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นทายาทแห่งพระศาสนาหรือยังหนอว่าแล้วก็ตรัสถามภิกษุสงฆ์ว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญโยมจะเป็นทายาทแห่งพระศาสนาแล้วหรือยังพระเถระถวายพรว่ามหาบพิตรผู้ถวายปัจจัยได้ชื่อว่าผู้อุปถากเท่านั้นผู้ใดพึงถวายจตุปัจจัยกองตั้งแต่แผ่นดินสูงจรดถึงพรหมโลกผู้นั้นก็ยังไม่ถึงความนับว่าเป็นทายาทในพระศาสนาได้ส่วนบุคคลใดให้บุตรผู้เป็นโอรสของตนบวชบุคคลนี้เนี่ยท่านเรียกว่าเป็นทายาทแห่งพระศาสนาพระเจ้าอโศกเมื่อได้ฟังวิสัชนาเช่นนั้นแล้วเนี่ยก็ปรารภกับพระกุมารซึ่งตามปกติก็มีพระประสงค์อยากจะผนวดอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้โอกาสครั้นพระบิดาตรัสถามพระกุมารก็เกิดมหาปิติที่ตนจะได้โอกาสบรรพชาจึงทูลขออนุญาตบรรพชาเมื่อได้รับอนุญาตแล้วไม่เห็นพระกุมารพร้อมด้วยพระธิดาสังฆมิตาก็ออกบรรพชาบวชได้ไม่นานก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่นั้นมาพระเจ้าโศกก็ได้ชื่อว่าเป็นญาติกับพระศาสนาแล้วก็ช่วยทนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่เต็มกำลังพระพุทธศาสนาก็เจริญรุ่งเรืองไปทั่วชมพูทวีปอีกครั้งหนึ่งทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ในการสังคยนาพระไตรปิฎกส่งพระธรรมทูตไปเผยแผ่ต่างประเทศทั่วโลกแล้วก็ส่งพระโสณเถระกับพระอุตรเถระมาที่สุวรรณภูมิซึ่งคือแถบประเทศเขมรไทยลาวพม่านี่เองเห็นไหมจ๊ะว่าการได้เห็นสมณะเห็นสมณเณรผู้เป็นเหล่ากอของสมณะเป็นสุดยอดแห่งการเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเพราะนั่นคือทางมาแห่งบุญกุศลที่ทำให้เราได้สติไม่ประมาทชื่อว่าได้บูชาพระรัตนตรัยผลบุญนั้นก็จะส่งให้เราถึงพร้อมไปด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและกันนิพพานสมบัติเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายได้เกิดในยุคสมัยที่ยังมีสมณะเหลืออยู่นับว่าเป็นผู้มีโชคอันประเสริฐแล้วก็อย่าได้ดูเบาเวลาเห็นพระบิณฑบาตผ่านมาหน้าบ้านของเราท่านมาโปรดเราในยามเช้าเพื่อนำบุญมาให้เราถึงหน้าบ้านแล้วก็ให้มันทำบุญตักบาตรถวายทานกับท่านด้วยความเคารพเลื่อมใสให้ทำกันอย่างเต็มที่เต็มกำลัง
อย่าได้ขาด

เลยแม้แต่เพียงวันเดียวนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดกวาตมิตรชาดกชาดกว่าด้วยอำนาจของรถ

0: ครั้งเมื่อมคธรัฐปรากฏแสงธรรมะซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อริยสัจ4ให้เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาในความจริงแห่งสังสารวัฏจนครอบคลุมไปทั่วแคว้นใหญ่แห่งนี้นั้นกุลบุตรตระกูลต่างๆก็พากันสละเพศผู้ครองเรือนออกติดตามพระผู้ชนะมารไปยังกรุงสาวัตถีแคว้นโกศลอย่างมากมายเพื่อออกบวชเป็นภิกษุสงฆ์ของพระสมณะโคดมแต่ในกระแสสาธุการแห่งกุศลกรรมของผู้สละเรือนออกบวชนี้ยังมีเสียงสะอื้นทุกตรมปะปนอยู่ด้วยก็ไม่น้อยผู้มีทุกข์ต่อการออกบวชของบุตรเวลานั้นมีเศรษฐินีแห่งมคธรัฐอยู่ด้วยผู้หนึ่งนางเฝ้าอ้อนวอนมหาเทพทุกวันเพื่อดลใจนี้ให้บุตรชายคนเดียวออกติดตามพระสมณะโคดมไปเช่นคนอื่น
1: ๆได้โปรดเถิดเทพพยดาฟ้าดินได้โปรดดลบันดาลให้ลูกชายคนเดียวของข้าเปลี่ยนใจด้วยเถิดขออย่าให้คิดที่จะออกบวชอีกเลยได้โปรดเถิด
0: แต่คำวิงวอนนั้นหาได้เป็นผลไม่เมื่อติดสกุมารผู้ซาบซึ้งในรสพระธรรมยังมารบเร้าขออนุญาตมารดาเพื่อออกบวชจนได้และทุกครั้งก็ไม่เคยสมปรารถนามารดาไม่เคยอนุญาตให้ออกบวชเลยสักครั้งเดียว
2: โธ่เมื่อไหร่แม่จะยอมใจอ่อนสักทีนะอยากออกบวชจริงๆแต่จะหนีแม่ไปเลยก็คงไม่ได้เหลือทางเดียวเราต้องทรมานร่าง

0: กายตัวเองเพื่อให้แม่ใจอ่อนยอมให้รอไปบวชสักที
1: ปิสกุมารต้องลงทุนอดอาหารเพื่อบีบบังคับให้มารดาอนุญาตแม้จะมีของกินคาวหวานที่โปรดปรานมายั่วให้หิวอยู่ทุกมื้อแต่ชายหนุ่มผู้ปรารถนาพุทธภูมิก็ไม่เคยย่อท้อเขาอดอาหารจนย่างเข้าสู่วันที่7
2: โอ้ยหิวจนแสบท้องหมดแล้วอ่ะกินไก่ย่างหอมชื่นใจอาหารเลิศรสทั้งนั้นอดทนไว้อดทนไว้อดทนไว
1: ้นางเศรษฐีนีก็ยอมแพ้ด้วยความสงสารบุตรในวันที่7นั้นจึงได้สอหาผ้าไตรจีวรมามอบให้กับบุตร
3: แม่ยอมแพ้ความตั้งใจของเจ้าแล้วไปเถอะลูกไปบวชเป็นภิกษุตามปรารถนาเถิดพระโคดมพึ่งนำหมู่สงฆ์และกุลบุตรชาวมคธไปสาวิถีลูกแม่เร่งตามไปก็จะทันเข้าเฝ้าที่พระเชตวันอารามพอดีนะจ๊ะ
2: ลูกจะตั้งใจปฏิบัติพระวินัยส่งอนิสงส์ให้แม่มีให้ขาดเลยขอรับเมื่อลูกไม่อยู่แล้วแม่ดูแลตัวเองให้ดีนะขอรับ
1: ติสกุมารออกติดตามพระผู้มีพระภาคเจ้าไปทางบูรพาทิตย์สู่โกศลรัตน์นับตั้งแต่บัดนั้นเพราะเมื่อวสันตฤดูมาถึงพระพุทธเจ้าและหมู่สงฆ์ก็จะจำพรรษาอย่างพระเชตวันมิออกจาริกไปไหนอีก
2: เราต้องอุปสมบทให้ทันพรรษานี้ไม่งั้นน่ะก็คงต้องรอไปอีกนานเร่งฝีเท้าหน่อยคงตามทันเอ้าฮึบ
1: และแล้วกุมารแห่งแคว้นมคธก็กลายเป็นพระติสสะผู้เคร่งวินัยและรักษาธุดงควัตได้ทั้ง13ประการไม่บกพร่อง10ปีผ่านไปพระติสสะก็ได้ชี้ว่าเป็นพระเถระผู้เคร่งธรรมปฏิบัติอย่างสูงอีกผู้หนึ่งบัณฑิตทั้งหลายในแคว้นโกศลต่างพากันยกย่องว่าพระติสสะเถระเลิศในทางปฏิบัติเสมอกับพระกัสสปะที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องไว้เลยทีเดียว
4: นับว่าพระติสสะเจริญสมาธิภาวนาได้ดีทีเดียวใช้เวลาแค่ชั่วยามก็สามารถเข้าถึงญาณได้แล้ว
1: แต่ทางด้านแคว้นมคธนี้ได้เป็นเช่นนั้นพระมารดาของเถรติสสะยังคร่ำครวญคิดถึงท่านอยู่ไม่สางซา
3: ติสสะลูกแม่เมื่อไหร่หนอเจ้าจะลาสิกขากลับมาอยู่บ้านเราสักทีโอ้ลูกเอ้ย10ปีแล้วนะลูกเจ้ารู้ไหมแม่เฝ้าคิดถึงเจ้าทุกวันนับวันที่เจ้าจะกลับมาอยู่กับแม่เหมือนเดิม
1: และแล้วแรงคิดถึงของแม่ก็ส่งผลขึ้นมาในวันหนึ่งเพราะมีสาวใช้นางหนึ่งชื่อวรรณทาสีนางรอบฟังคำพรรณนาและคิดแผนการที่จะทำให้พระติสสะลาสิกขาและมาสมรสกับนาง
5: เห็นที่คนสวยๆอย่างเราต้องออกโรงเองซะแล้วคอยดูเถอะเราจะทำให้พระติสสะศึกแล้วกลับมาอยู่บ้านเราให้ได
1: ้วรรณทาสีเข้าพบนายหญิงแล้วอาสาไปทำอุบายให้พระติสสะหันกลับมาทางโลกีในเวลานั้น
5: ขอบคุณค่ะข้าจะนำเงินเนี้ยใช้จ่ายตามแผนการแต่เมื่อสำเร็จแล้วท่านต้องรับข้าเป็นสะใภ้นะคะ
3: เอาเถอะขอให้เจ้าทำได้อย่างที่พูดเถอะนะเจ้าจะขออะไรข้าก็ให้ได
1: ้วรรณทาสีรู้ว่าสิ่งหนึ่งที่พระติสสะนิยมก็คือการได้ชิมรสอาหารอันประณีตนางจดจำทุกรายการที่พระเคยชอบและนำอาหารเหล่านั้นไปถวายถึงพระวิหารเชตวันเมืองสาวัตถีเวลานั้นนางแต่งตัวให้ดูสวยงามสง่าเหมือนเป็นธิดาคณบดี
5: แต่งองค์ทรงเครื่องมาขนาดนี้ไม่ชอบก็ให้รู้ไป
1: กิริยามารี

0: และสำเนียงเจรจาก็ปรุงแต่งเฉพาะที่พระติสสะเคยชอบเพื่อโน้มน้าวให้จิตที่มั่นในสมาธิเริ่มรุ่งเรือง
1: แป้งสาลีเนยหอมชั้นเลิศจากมคธหลวงพี่เคยโปรดทั้งนั้นเลยเจ้าค่ะ
0: พระติสสะเถระนั้นแม้จะบวชมานานแต่ยังเผลอสติมิได้พิจารณาอาหารเมื่อรับรู้รสชาติที่ถูกปากถูกใจมาก่อนก็ติดในรสอาหารนั้นหลายๆครั้งจึงขาดวัดปฏิบัติลงไปเพราะต้องอยู่กุฏิรอฉันของโปรดจากนาง

0: หวานจากโยมรสชาติที่คุ้นเคยฉันแล้วนึกถึงโยมแม่
1: เมื่อพระติสสะตกหลุมพรางติดรถติดใจในสิ่งที่นำมาถวายแล้วสาวใช้รูปสวยก็เริ่มอุบายท่านต่อไป
2: พระติสสะติดกับดักเธอแล้วละวันนาเอ๋ยกลับไปเตรียมตัวให้งดงามเถอะ
3: แน่นอนอยู่แล้วล่ะมือฉันนี้แล้วรับรองไม่มีพลาด
1: อุบายขั้นต่อไปของนางวรรณธาสีคือหยุดนำภัตตาหารไปถวายและไม่ปรุงอาหารใดๆใส่บาตรพระติสสะอีกจนผ่านไปหลายวันวรรณธาสีก็ให้บริวารไปนิมนต์พระติสสะมาอย่างที่พัก
4: เร็วเข้าเธอนางจะป่วยอยู่ข้างในโน่นนิมนต์พระคุณเจ้าเข้าเยี่ยมดูอาการเธอขอรับ
5: นางไม่สบายหรอกหรือถึงว่าทำไมหายไปหลายวัน
1: ภายในห้องอันมิดชิดนั้นนางวรรณธาสีไม่ได้นอนป่วยแต่อย่างใดนางได้ปรุงแต่งเครื่องหอมและจัดการแต่งตัวของตนรอยั่วยวนพระเถระติสสะอย่างเต็มที่
3: เจออย่างเนี้ยเป็นใครก็ต้องใจอ่อนถึงจะเป็นพระติสสะก็เถอะสวยอย่างเนี้ยใครจะอดใจไหว
1: เมื่อพระติสสะหลงกลเข้าไปในห้องส่วนตัวของหญิงสาวความเป็นภิกษุของพระพุทธเจ้าก็ต้องจบสิ้นลงทันทีและนางวรรณธาสีก็ประสบความสำเร็จศึกพระไปครองเรือนได้ตั้งแต่บัดนั้น
3: ปฏิบัติหน้าที่สามีของน้องเถอะจ้าอย่าอะไรพระโคดมเลยไปนะจ๊ะเร็วสิจ๊ะ
1: การออกจากเพศบรรพชิตของพระติสสะเถระสร้างความตื่นตะลึงแก่พระสงฆ์ทั้งสาวัตถี
5: ไม่น่าเชื่อว่าพระเถระจะกลับไปหากิเลสอีกไม่น่าเลยจริง
6: ๆน่าเสียดายแทนจริงๆเลยธรรมะไม่ช่วยให้หลุดพ้นเลยหรือ
1: ยิ่งในพระเชตวันมหาวิหารปรากฏการณ์พระนักปฏิบัติต้องมาติดรสอาหารครั้งนี้ยิ่งถูกกล่าวขานกันอย่างมาก
6: ท่านคิดดูเถิดไม่น่าเชื่อว่ารสชาติอาหารจะทำให้สิ้นสติสมาธิได้
1: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงระลึกชาติด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระติสสะเถระเมื่อได้ติดรสอาหารจนตกอยู่ในอำนาจสตรีเฉพาะชาตินี้เท่านั้นแม้ชาติก่อนก็เคยมีกรรมต่อกันมาแล้วแล้วพระองค์ก็ทรงเล่าวาตมิกขชาดกไว้ดังนี้

0: นานมาแล้วในอุทยานหลวงของพระเจ้าพรหมทัตยังมีเนื้อสมันตัวหนึ่งหลงทางเข้าเมืองหญ้ากินถึงใจกลางอุทยานคนเฝ้าอุทยานก็ไม่ได้ขับไล่คงได้จะเฝ้าดูเงียบ
1: ๆมาอีกแล้วสมันตัวเนี่ยสักวันเถอะพ่อจะจับให
2: ้หญ้าแถวเนี้ยมันอร่อยดีจริงๆไม่มีใครมาแย่งอีกต่างหากกินสบายใจเลยเรา
0: ต่อมาอีกหลายวันสมันตัวนี้ก็ยังเข้ามากินใบไม้ใบหญ้าในอุทยานอีก
1: นั่นแน่มาอีกละกินซะเพลินเลยนะพ่อ

0: ทำไมเจ้าสมานตัวเนี่ยถึงกล้ามาอยู่ใกล้มนุษย์นะนำเรื่องไปกราบทูลพระเจ้าพรหมทัตดีกว่าม
1: าแล้วครับเจ้าเก่าเวลาเดิมชักจะติดใจหญ้าแถวนี้แล้วสินี่ถ้าได้รสหวานอีกหน่อยนะก็ดีเลยนะเนี่ย
2: เมื่อพระเจ้าพรหมทัตทรงทราบก็มีพระบัญชาให้จับมาไว้ใกล้พระตำหนัก
0: ขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์ป่าจะยอมให้จับง่ายๆหรือพระเจ้าค่ะ
3: เจ้าจงเอาน้ำผึ้งนี้ไปเทบนใบไม้ล่อให้สมันนั้นเข้ามาในตำหนักของเราเถิดเมื่อสมันลิ้มรสหอมหวานก็จะติดใจจะต้องแวะเวียนมาเลียกินอยู่เสมอจนเคยชิน
2: เมื่อรับคำสั่งจากพระเจ้าพรหมทัตแล้วคนเฝ้าอุทยานก็รีบปฏิบัติตามแผนการทันที
0: น้ำผึ้งของแท้ทั้งนั้นมาเลยพ่อหวานหอมอร่อยนักละชิมดูสักนิดแล้วจะติดใจนะพ
1: ่
0: อ
1: แฮ่วันนี้จะกินตรงไหนดีนะ
2: เมื่อนายอุทยานนำน้ำผึ้งราดทาบนใบไม้ให้สมันมาเลียกินบ่อยเข้าจนแน่ใจว่ามันหลงติดรสชาติแน่แล้วก็จัดฉากไข่กลจับสมันขึ้นทันที
1: หวานจริงๆเลยวันนี้มีน้ำผึ้งซะด้วยรสชาตินี่แหละโดนใจ
2: นายอุทยานนำหนังสัตว์มากั้นทางเดินให้คนเคี้ยวไปยังพระตำหนักซึ่งมีกำแพงล้อมไม่สามารถหนีกลับออกมาได้อีกและสมันก็หลงกลเดินเลียน้ำผึ้งเพลินเข้าไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัว
1: ตรงนี้ก็มีอีกอุ้ยวันนี้โชคดีจริงๆเจอน้ำผึ้งตลอดทางเลยเราสมน้ำหน้าสมันตัวอื่นจริงๆชวนมาก็ไม่มาอดกินน้ำผึ้งหวานๆเลย
2: เนื้อสมันซึ่งหลงรสน้ำผึ้งมารู้ตัวอีกครั้งก็ที่ปลายทางที่นายอุทยานได้สร้างไว้ที่นั่นอยู่ในกำแพงรอบพระตำหนักและมีนายอุทยานจับตัวอยู
1: ่เฮ้ยนี่มันกับดักนี่นะโอ้ยไม่น่าเลยเราโดนจับแน่จะหนียังไงนี่เดี๋ยวโอ้ย
2: อิสรภาพที่เคยหากินโดยลำพังก็จบสิ้นไม่สามารถดิ้นหลุดไปได้อีก
1: โอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยเราทีโอ้ยไม่น่าหลงกินน้ำผึ้งเลยเรา
2: พระเจ้าพรหมทัตพิจารณาเนื้อสมันแล้วตรัสว่า
3: สัตว์ป่าลึกเช่นเนื้อสมันนี้มาอยู่ในที่นี้ได้ก็เป็นเพราะติดในรสน้ำผึ้งจนลืมตัวลืมตายเฮ้อนี่แหละนะหากมีสติพิจารณากันสักนิดชีวิตเจ้าก็คงไม่เป็นอย่างนี
2: ้การติดถิ่นที่อยู่ก็ดีติดในมิตรสหายก็ดีไม่ร้ายเท่าการติดใจติดรสในสิ่งอันชื่นชอบเลยนายอุทยานจับเนื้อสมันได้ก็ด้วยเหตุนี้ในพุทธกาลสมัยผู้ดูแลอุทยานกำเนิดเป็นนางวรรณทาสีเนื้อสมันกำเนิดเป็นพระติสเถระพระเจ้าพรหมทัตถือพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า

ัพพทานังธรรมทานังจินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

0: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานอนหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาได้รู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
1: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ัมมาอรหังสัมมา

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่น

คืนให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีนะแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ทั้งเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาเนี่ยเมื่อเรานอนหลับงั้นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาเราก็จะปิดพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานบ้านช่องหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้านคือพยายามจะฝืนจะบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกรวมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์อันใดเนี่ยเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยๆกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรนะเราเฉยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากแล้วเกินก็ให้เพิ่มเยอะเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาเพิ่มสักนิดหนึ่งความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างนี้ทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อย

ุ้งน้อยก็จะไม่ค่อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายสบายง่ายๆถ้าเราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกหัวใจตรงกลางท้องหรือจะเดินขึ้นมา2นิ้วมือให้ใจคุ้นๆภาพดวงแก้วใสๆเพชรใสๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำโน่นทำนี่อะไรต่างเราก็นึกธรรมดาคือนึกไปเรื่อยๆเนี่ยโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเราว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านถูบ้านไปทำงานเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ฝึกไปลืมตาไปแล้วก็ฝึกนึกไปเรื่อยๆให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจเราก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละก็จะคุ้นพอหลับตาทำสมาธิภาวนาใจมันก็จะนิ่งง่ายใจนิ่งๆนุ่มๆละมุนละไมอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นอะไรอย่างที่เคยได้ยินได้ฟังในเบื้องต้นแค่ไว้ใจคุ้นก็ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรหรอกเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนเข้าไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนเข้าไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธินะมันเบาเป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสทานในความสุขอย่างนี้มา
เมื่อกายใจเราสงบระงับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจชอบใจกับอารมณ์นี้มากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันคือกายเบาใจเบาขยายแล้วมันจะมีกระแสความสุขเกิดขึ้นชนิดที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะไปอุปมาเทียบกับอะไรเนี่ยเพราะว่าภาษาในเมืองมนุษย์มันมีข้อจำกัดในการอธิบายความรู้สึกชนิดนี้ที่ทำให้เราเกิดความพึงพอใจชวนติดตามต่อไปอีกเนี่ยอย่างไม่เบื่อหน่ายอย่างกระตือรือร้นด้วยความสมัครใจจะเกิดขึ้นใจมันก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งนิ่งมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางกลางบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปได้ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเออเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเห็นไหมเจ้าว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันไปนี่เป็นภารกิจของเราละงานที่แท้จริงถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทานแห่งความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกอ่ะไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นทำความดีด้วย

าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางเยอะๆให้โอกาสแก่ตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกายกลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆใจแล้วก็เคลื่อนกันไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยผุดเกิดขึ้นมาซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางก็ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมันยิ่งดันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันจะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนกันไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าคัมมันนะเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมหรือคัมมันนะแปลว่าเคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่าคัมมันนะได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างนี้ไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนกันไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดีดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นๆลงๆของหมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่เป็นปกติหรือเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไปใจมันก็เฉยเฉยก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่งนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ๆนะมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆเผยเปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกลุ้นเร่งเพ่งจ้องมันหายไปจากใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างเนี้ยหยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเองพอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใสองค์พระใสใสเราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิ้นที่อยู่ในปากงูพิษ

ูพิษกัดคนตายแต่ลิ้นอยู่ใกล้เคี้ยวพิษไม่เป็นไรหรือจุดเย็นในกลางเตาหลอมอย่างนั้นแล้วจะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองในตัวของตัวเองเลย

ไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดกับเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่สังเกตเราอยู่นั่นนะเพราะเราอยู่ในสายตาเขาตลอดเวลาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไปในทางที่ดีขึ้นพอเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามบ้างถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นตามค่อยๆเยือกเย็นสงบนิ่งไปเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศอาณาจักรแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้นะเริ่มต้นจากศูนย์กลางกายฐานที่7จุดเล็กๆที่เราหยุดนิ่งได้นี่แหละถ้าลูกทุกคนให้ความสำคัญอย่างนี้ได้ก็เราจะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วยต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นนะบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความมหาสุขคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกๆคนในโลกหยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอานิสงส์และอานุภาพที่ยิ่งใหญ่แต่พลังแห่งคำพูดของผู้ที่หยุดนิ่งได้แล้วเนี่ยมันจะมีพลังคำเดียวกันประโยคเดียวกันแต่ผู้ที่พูดออกมาจากใจที่หยุดนิ่งได้คนรับฟังเขาก็จะมีความปิติเบิกบานอาถรรพ์ร่าเริงอยากจะทำตามแต่ถ้ามันออกมาจากใจคนที่ไม่หยุดไม่นิ่งเขาฟังแล้วเขาก็ผ่านไปหยุดกันนิ่งเนี่ยสำคัญการที่จะก้าวไปข้างหน้าให้ไปได้ไกลเนี่ยและปลอดภัยมีใจชนะมันต้องหยุดนิ่งให้มั่นคงแล้วก่อนหยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆกิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายรับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่ก็ยาวฝากเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยแรงต่างมันก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลากหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเลยเพราะฉะนั้นต้องขยันนั่งนะลูกนะนั่งไปทุกวันเวลาที่เหลืออยู่นี้ก็หยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันทยังพลังอรหันตานันจเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธสาสเนอโรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

ผมได้เข้ามาทำบุญที่วัดพระธรรมกายครั้งแรกเมื่อปลายปี2538ซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็เคยมาวัดครับแต่ไม่ได้มาทำบุญผมมาวัดเพราะผมมีอาชีพรับซื้อเศษเหล็กเพื่อนที่พาผมมารับซื้อเศษเหล็กที่วัดเขาบอกผมว่าวัดนี้เป็นคอมมิวนิสต์โกงไปเถอะไม่บาปหรอกผมกับเพื่อนยังโกงตาช่างเอาแล้วต่อมาเพื่อนคนนั้นได้รับฟังรายการธรรมะของพระธรรมกายจากสถานีวิทยุแล้วอยากรู้ความจริงจึงเข้ามาศึกษาพอทราบความจริงว่าวัดไม่ได้เป็นอย่างที่ข่าวเขาลือโอ้อกอีแป้นแตกแล้วเขาจึงมาบอกกับผมว่าตายตายตายเราเคยโกงเศษเหล็กที่วัดต้องไปทำบุญคืนวัดให้หมดผมฟังแล้วก็สำนึกบาปตอนนั้นเราโกงไปเยอะจริงๆแหละโกงแบบไม่เกรงใจกันเลยแหละผมจึงหาโอกาสมาว่าพระธรรมกายแรกๆก็ค่อยๆย่องมามาเฉพาะอาทิตย์ต้นเดือนวันหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็มาถามผมว่าเพิ่งจะมาวัดเหรอผมก็พยักหน้าเขาก็หยิบหนังสือให้ผมหนึ่งเล่มเป็นหนังสือสร้างพระธรรมกายประจำตัวสะสมบุญได้เดือนละ1,000ตอนนั้นผมยังไม่มีเงินเลยเพราะมีปัญหาการเงินอยู่จึงตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้มีเงินมาสร้างพระทุกเดือนโดยไม่เดือดร้อนแล้วก็อัศจรรย์ผมก็มีเงินมาสะสมบุญสร้างพระได้ทุกเดือนทำจนได้ทำอยู่ระยะหนึ่ง

ผมขอติดตามตามติดหลวงพ่อและหมู่คณะมาสร้างบารมีเรื่อยไปทุกภพทุกชาติอากงของผมประกอบอาชีพขายกาแฟขายก๋วยจั๊บขายเป็ดพะโล้และรับจ้างเก็บค่าเช่าจากของโรงเจบรรพราชีวิตอากงสูบบุหรี่แล้วก็ดื่มสุราจัดมากดื่มทั้งวันจนกระทั่งเป่าป่วยเป็นโรคปอดและโรคตับนอนป่วยอยู่ประมาณ2เดือนก่อนจะเสียชีวิตอากงได้เรียกอาม่าเข้าไปหาบอกว่าตนเองหมดกรรมแล้วจากนั้นก็มีอาการหนึ่งเฮือกแล้วก็หลับไปเลยในวัย58ปีเตียงผมแต่งงานกับแม่มีลูก7คนเป็นชาย6หญิง1เตรียมประกอบอาชีพพายเรือขายกาแฟขายได้ไม่นานเรือก็เกิดล่มลงไปเลยเปลี่ยนจากขายทางเรือมาขายที่หน้าโรงงานแทนนั่นเป็นเหตุการณ์ที่มาขายที่หน้าโรงงานแต่รายได้ก็ไม่ค่อยจะดีต่อมาบริษัทย้าย ไปอยู่ที่ใหม่เตี๋ยก็เลย เลิกขายจ้ะแล้วก็คิดจะกลับไปพายเรือขายกาแฟเหมือนเดิมจึงได้ไปยืมเรือของเพื่อนซึ่งสภาพชำรุดใช้การไม่ได้แล้วนำมาซ่อมแซมอยู่สภาพใช้การได้จึงได้มาพายเรือขายของอีกครั้งหนึ่งเป็นพ่อค้าเรือเร่จ้ะแต่จู่ๆเจ้าของเรือก็เกิดเปลี่ยนใจพอซ่อมเสร็จก็เอาเรือคืนซะดื้อๆเตี๋ยก็กลุ้มใจมากเลยหันมาดื่มเหล้าสูบบุหรี่แทบทุกวันตั้งอายุประมาณ30ปีจนอายุได้52ปีจึงล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งที่ขั้วตับป่วยอยู่ประมาณ2เดือนก็เสียชีวิตน้องชายคนที่6ของผมหลังจากเตี๋ยเสียชีวิตไม่นานเขาก็มีอาการเงียบและซึมเศร้าไม่พูดไม่จาเขาลงไปแช่อยู่ในน้ำคลองซึ่งสกปรกมากแช่อยู่ทั้งวันทำแบบนี้หลายครั้งน้องชายชอบเดินเข้าบ้านคนอื่นถ้าบ้านไหนรู้จักก็จะเดินไปเปิดน้ำในตู้เย็นเขากินจนหมดเลยมาบ้านที่ใจดีก็จะตักน้ำใส่กระติกเตรียมเอาไว้ให้เลยทีนี้วันหนึ่งสิเดินก็ไปในบ้านของตำรวจถูกต้องตำรวจทำไงมาบอกแม่ว่าถ้าไม่รู้ดูแลดีจะจัดการแม่เลยพาน้องชายไปเข้าวัดรักษาที่วัดแห่งหนึ่งอยู่ประมาณ2เดือนอาการก็ดีขึ้นยังกลับบ้านต่อมาอาการที่เคยเป็นก็กลับมาอีกแต่หนักกว่าเก่าปากเบี้ยวน้ำลายฟูมปากกลางคืนไม่ยอมหลับนอนจนดวงตาอิดโรยบางครั้งก็แอบดื่มเหล้าสูบบุหรี่และดื่มน้ำมากทีนี้ญาติก็เชิญไปหาคุณหมอไสยเวชมารักษาก็ไม่หายอยู่ช่วงหนึ่งเขามีอาการแปลกๆคือพอถึงคืนวันโกนนี่แหละนี่แหละจะไม่ยอมนอนจะหอนทั้งคืนแต่พอรุ่งเช้าเป็นวันพระก็จะนอนหลับเงียบ เป็นอยู่หลายเดือนญาติจึงตัดสินใจพาไปรักษา รักษาอยู่2เดือนหมอก็บอกกลับบ้านไม่ได้เลยเอายาไปกินที่บ้านเขายังสูบบุหรี่จัดดื่มน้ำมากแล้วก็ทำแบบเดิมคือล้วงคอซ้ำร้ายกว่านั้นยังชอบดื่มน้ำร้อนๆ นะน้ำร้อนๆจนปากพองนี่ดูวิบากกรรมต้องพาไปโรงพยาบาลคราวนี้หมอบอกว่าน้องชายเป็นเอสร่างกายก็พ่ายพร้อมลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งเสียชีวิตในที่สุดขณะอายุได้24ปีแม่ของผมหลังจากเตี๋ยไม่มีอาชีพจะทำแม่จึงออกหางานทำโดยไปรับจ้างทำงานโรงงานเพื่อนๆที่โรงงานยังชวนแม่ดื่มเหล้าตอนนั้นแม่อายุประมาณ28ปีแม่จึงดื่มเหล้าตามเขาดื่มจัดมาเรื่อยๆจนอายุประมาณ40ปีมีอาการคลุ้มคลั่งเอะอะโวยวายภายหลังก็พามาวัดพระธรรมกายแรกๆการก็ไม่ปกติยังไม่ปกติแต่ชอบไปแย่งอาหารตรงจุดแจกเอาครั้งละหลายๆถุงกลัวไม่อยากก็ได้ทำทานเยอะอื่นแต่ก็ไม่มีใครว่าอะไรนะหรือยกเอาไว้จุดนี้ทำให้ผมประทับใจมากผมพาแม่

0: แม่มาวัดพระธรรมกายทุกอาทิตย์หลายเดือนผ่านไปแม่ก็หายเป็นปกตินี่ไปโรงพยาบาลไม่หายแล้วก็ได้มาวัดตลอดจนปัจจุบันนี้แหละครับตัวผมเองเนื่องจากฐานะยากจนจึงได้เรียนแค่ป.4จากนั้นก็ไปทำงานรับจ้างอยู่หลายแห่งจนกระทั่งผมอายุ14ปีก็ได้ชวนผมไปทำงานกับเฒ่าแก่รับซื้อของเก่าเฒ่าแก่สอนวิธีโกงตาช่างให้ผมแหมสุดยอดอาจารย์เลยทำอยู่ปีกว่าหลังจากนั้นผมก็ย้ายไปทำงานกับพี่ชายเฒ่าแก่ซึ่งผมเรียกเขาว่าไอเฮียต่อมาผมแอบชอบน้องเมียของไอเฮียวันหนึ่งผมได้ไปส่งซาลาเปากับน้องเมียไอเฮียผมก็แอบเธอในรถแอบจุ๊บเธอในรถแต่ว่าพี่สาวเธอหันมาเห็นพอดีเข้าเลยไปฟ้องแม่เธอก็ถูกแม่ตีด้วยไม้หน้าสามโอ้เพราะแม่กำลังจะส่งเธอไปอยู่ต่างประเทศผมคิดว่าต้องรับผิดชอบจึงตัดสินใจให้ผู้ใหญ่ไปสู่ขอจะเตรียมขบวนขันหมากลงเรือเลยแห่ไปที่บ้านของเธอเลยนี่แต่พี่สาวของเธอสิวิ่งกันมาจับต้นกล้วยต้นอ้อยโยนทิ้งลงคลองไปเลยผู้ใหญ่ต้องเป็นเฒ่าแก่จึง รีบทีผัวเรือออก แล้วบอกว่ากลับไปก่อนพี่สาวเธอติดตามไปทันทีเลยไปแจ้งตำรวจมาจับผมก็หาพระผู้เยาว์เพราะตอนนั้นเธออายุ14ปีแต่นั้นผมก็ไปขอขมาใหม่แม่ยายรับขันหมากผมกับเธอก็เลยได้มาอยู่ด้วยกันแต่ไม่นานนักผมก็เริ่มเป็นทุกข์เพราะเธอเนี่ยเป็นคนรักสวยรักงามมากกว่าการทำงานชอบแต่งตัวให้ผมเนี่ยอเลิร์ทอยู่เรื่อยๆแต่ว่าหลังจากนั้นแต่งตัวก็ออกไปเที่ยวกับเพื่อนไม่ยอมดูแลลูกๆเหมือนครอบครัวอื่นบางครั้งเก็บเสื้อผ้าอยู่กับเพื่อนบ้างกับพี่น้องบ้างบางครั้งพาทอมมานอนที่บ้านถึงสองคนก็เคยมีต่อมาเธอก็เริ่มติดยาเสพติดไม่ค่อยอยู่บ้านเธอใช้เงินเก่งมากผมต้องไปฝ่ายหาเงินให้เธอใช้ตลอดเวลาเจ็บป่วยเธอก็จะเข้าโรงพยาบาลเอกชนแล้วก็โทรเรียกให้ผมไปจ่ายเงินค่ารักษาให้ครั้งละเป็นหมื่นบาทเรามีลูกชายหญิงด้วยกันสองคนลูกทั้งสองอยู่ในโอวาทของผมเป็นอย่างดีแล้วก็ได้มาวัดพระธรรมกายกับผมตลอดแต่ภรรยาผมสิครับปัจจุบันอายุ39ปียังไม่มีวี่แววว่าจะยอมเลิกพฤติกรรมนี้ผมเคยถามเธอว่าเมื่อไรจะเลิกเธอบอกถึงเวลาจะเลิกเองลูกสาวคนโตของผมเขามีเรื่องสงสัยตัวเองอยู่เรื่องหนึ่งครับคือเขาจะเป็นคนกลัวงูมากๆตั้งแต่เด็กๆมากลัวแบบสุดชีวิตแม้แต่งูพลาสติกก็กลัวถ้ามีใครมาหลอกเขาจะรีบวิ่งหนีเข้าห้องปิดประตูแน่นหนาบางครั้งเห็นคนถือเชือกมาก็ยังหวาดระแวงว่านั่นใช่งูหรือเปล่าสารคดีที่เกี่ยวกับงูก็จะกลัวจะไม่กล้าดูหรือแม้แต่แผ่นซีดีที่มีรูปงูก็ไม่กล้าแต่ต้องกลัวจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้แหละครับคำถามอากงตายแล้วไปไหนครับอาม่าได้สร้างพระธรรมกายจำตัวที่ไปให้และทุกบุญที่ลูกหลานทำอุทิศให้ท่านได้รับหรือไม่ครับเตี่ยตายแล้วไปไหนก่อนตายเตี่ยได้เคยเป็นเจ้าภาพบวชเพื่อนของลูกและได้เป็นเจ้าภาพทอดพระป่าโดยลูกๆทำให้บุญนี้ช่วยเตี่ยได้แค่ไหนครับผมได้สร้างพระธรรมกายจำตัวและบุญอื่นๆอุทิศให้ส่งผลให้ท่านเป็นอย่างไรบ้างจะมีอะไรฝากบอกมาถึงลูกๆบ้างไหมครับกรรมใดทำให้แม่ต้องมาติดสุราและป่วยเป็นโรคประสาทอยู่ช่วงหนึ่งที่แม่ผมหายได้เพราะบุญที่ได้ทำกับหมู่คณะใช่หรือไม่ครับปัจจุบันแม่ยังกินยาอยู่ถ้าไม่กินจะนอนไม่หลับจะมีทางแก้ไขได้อย่างไรบ้างครับแม่มีลูกชายถึง6คนแต่ไม่มีลูกคนใดบวชให้ท่านสักคนเป็นเพราะเหตุใดครับ กรรมใดทำให้น้องชายคนที่หกของผมป่วยเป็นโรคจิตประสาทและเสียชีวิตด้วยโรคเอสครับสาเหตุในปัจจุบันที่ทำให้เขามีอาการทางประสาทเป็นเพราะเขารู้ว่าตัวเองเป็นโรคเอสใช่หรือเปล่าครับเหตุใดเขาจึงลงไปลอยคออยู่ในน้ำคลำที่สกปรกอยู่เป็นเวลานานมีอาการกระหายน้ำมากๆแต่พอดึงเข้าไปก็ออกมาและทุกคืนในวันโกนเขาจะหอนอย่างโหยหวนแต่พอรุ่งเช้าซึ่งเป็นวันพระเขาก็จะหลับอย่างสงบน้องชายตายแล้วไปไหนครับได้รับบุญที่พี่ๆน้องๆอุทิศไปให้หรือไม่กรรมโกงเสร็จเหล็กที่ผมทำกับวัดไว้จะส่งผลอย่างไรครับตอนนี้ผมและเพื่อนกระจายวัดแล้วและได้พากันนำเงินมาทำบุญกับทางวัดอย่างต่อเนื่องผมและเพื่อนจะพ้นจากวิบากกรรมนี้หรือยังครับทำไมผมต้องมาทำบาปกับวัดก่อนแล้วจึงมีศรัทธาในภายหลังล่ะครับนั่นดิภรรยาผมอดีตชาติเธอมีความเป็นมาอย่างไรทำไมชาตินี้จึงติดอบายมุขเที่ยวกลางคืนทำตัวให้ผมต้องทุกข์ใจอดีตชาติเราเคยเกี่ยวข้องกันมาอย่างไรผมยังต้องมาทนกับเธอในชาตินี้ชาตินี้เธอจะเลิกพฤติกรรมไม่ดีได้ไหมครับแล้วจะช่วยเธอได้อย่างไรเนี่ยก็เอาเรื่องทีเดียวนะจ๊ะชีวิตคู่ลูกชายหญิงทั้งสองผมก่อนเกิดเข้ามาจากไหนครับทำไมชาตินี้เขาจึงอยู่ในอาวาสผมเป็นอย่างดีและลูกสาวคนโตผมประกอบเพียรเป็นอย่างไรทำไมชาตินี้เขาถึงกลัวงูเอามามากครับตัวผมแม่ลูกชายหญิงทั้งสองเราเคยสร้างบารมีมากับหมู่คณะอย่างไรครับทำไมผมจึงต้องลำบากมาตั้งแต่เด็กชาตินี้ผมจะมีเงินทองเท่าพี่น้องผมไหมครับหลับตาฝันเป็นตุ้มเป็นตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าอากงตายแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่พาตัวไปยังยมโลกของมหานรกขุม5ด้วยกรรมดื่มสุรากำลังโดนเจ้าหน้าที่กรอกน้ำทองแดงร้อนอยู่มีความทุกข์ทรมานมากอยากจะพ้นทุกข์มากเลยจะรับบุญทุกบุญที่อุทิศไปให้ที่ทั้งหลานทั้งอาม่าทำบุญที่ไปให้ตอนนี้ก็ได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมาจ้ะเตียตายแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่พาตัวไปยมโลกของมหานรกขุม5เช่นเดียวกันโดยกำดื่มสุรากำลังโดนเจ้าหน้าที่กรอกน้ำทองแดงร้อนอยู่มีความทุกข์ทรมานมากบุญที่เตียทำก็มีส่วนช่วยให้เตียไม่ไปลึกกว่านี้จ้ะท่านได้รับบุญทุกบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมาท่านฝากบอกมาว่าให้ช่วยท่านด้วยเพราะทุกข์ทรมานมากจ้ะแม่ต้องมาติดสุราและป่วยเป็นโรคประสาทช่วงหนึ่งเพราะกรรมในอดีตที่เคยดื่มสุราจึงทำให้ติดนิสัยมาและกำลังเป็นโรคประสาทด้วยกรรมนี้ด้วยจ้ะที่หายได้เพราะบุญปัจจุบันได้ช่วยไว้ให้ทุเลาเบาบางลงแต่ยังไม่หมดวิบากกรรมนะจ๊ะดังนั้นจะต้องสร้างบุญปัจจุบันให้ต่อเนื่องสม่ำเสมอจ้ะกรรมแค่บางแต่ยังไม่หมดแม่มีลูกชาย6คนแต่ไม่มีใครสักคนบวชให้แม่เพราะแม่ไม่มีบุญที่เคยสนับสนุนเรื่องการบวชเนี่ยจึงไม่มีลูกชายคนใดบวชให้ดังนั้นมาทราบอย่างนี้แล้วก็ควรจะบวชให้แม่ตัวลูกเองนี่แหละเพื่อจะได้เป็นทางมาของบุญของเราและปิดบายให้แม่ด้วยจ้ะบวชเถอะลูกบวชเถอะน้องชายคนที่6ป่วยเป็นโรคจิตประสาทและเสียชีวิตด้วยโรคเอสเพราะกรรมสุราในอดีตมาส่งผลให้เป็นโรคจิตประสาทอันนี้เป็นผลจากที่เป็นประสาทปัจจุบันมาจากกรรมสุราในอดีตส่วนเป็นเอสนั่นเป็นเรื่องปัจจุบันที่ไปเที่ยวผู้หญิงรวมกรรมปานาติบาตที่ฆ่าสัตว์ตำมหารและฆ่าขายในอดีตมารวมส่งผลจะทำให้อายุสั้นถ้าตายในโลกนี้สาเหตุที่เขาเป็นโรคจิตประสาทไม่ใช่เพราะรู้ตัวเป็นโรคเอสแต่เป็นกรรมดื่มสุราในอดีตดังกล่าวมาส่งผลจ้ะ เขาลงไปลอยคออยู่ในน้ำกรำเป็นเวลานานมีอาการกระหายมากแต่พอดึงเข้าไปก็ออกมาเพราะเกิดจากอาการทางประสาทดังกล่าวอีกทั้งในอดีตเวลาเมาก็มักชอบทำอะไรแปลกๆแบบนี้ด้วยจ้ะชอบลงไปแช่น้ำอะไรอย่างเงี้ยก่อนมาเกิดเป็นเปรตมาก่อนที่ผอมแล้วหิวกระหายตลอดเวลาด้วยกรรมที่ชอบไปขโมยกินของชาวบ้านมาส่งหมนจ้ะเลยไปเกิดเป็นเปรตทุกคืนมันก็จะหอนอย่างโหยหวนแต่พอรุ่งเช้าเป็นวันพระเขาก็จะสงบละการสุราทั้งในอดีตและปัจจุบันรวมกับความคุ้นจากการเป็นเปรตดังกล่าวเพราะตอนดื่มสุราในอดีตชอบทำอะไรแปลกๆอย่างนี้ที่โหยหวนเพราะร้องขอส่วนบุญยังเคยพอถึงวันพระญาติอุทิศบุญให้ก็เลยหายไงที่เป็นวันโกนเลยติดอาการนี้มาจ้ะติดอาการเลยออกอาการเนี่ยมีอาการเปรตออกน้องชายตายแล้วก็ดำดิ่งไปมหานรกขุม5ทันทีจากการดื่มสุราจิตจึงเศร้าหมองมากกำลังโดนนายนิริบาลกรอกน้ำกรดสีดำร้อนแรงอยู่จะรับความทุกข์ทรมานมากไม่อาจจะรับบุญได้จ้ะแต่ทำบุญอุทิศไปให้บ่อยๆบุญนี้จะได้ไปคอยอยู่ที่ยมโลกเมื่อพ้นการจากมหานรกแล้วก็จะได้มารับบุญที่ตรงนี้จ้ะกรรมกองเศษเหล็กวัด อ่ะสันนิษฐานสิจะส่งผลให้สมบัติจะวิบัติถูกต้องจ้ะสมบัติมีวิบัติติดตัวคือเมื่อได้ทรัพย์มาทรัพย์นั้นจะมีเหตุให้วิบัติไปคือเดินทางออกไปแล้วถ้าตายแล้วถ้ายังเห็นภาพนี้อยู่อย่างน้อยนะจ๊ะก็จะไปเป็นเปรตบ้างจ้ะนี่ต่อมาเข้าใจวัดแล้วลูกกับเพื่อนก็ได้นำเงินมาทำบุญกับวัดอย่างต่อเนื่องบุญนี้ก็ไปตัดอรรถวิบากกรรมโกงเศษเหล็กวัดไปหมดแล้วจ้ะเลยหมดหวังที่จะได้ไปเป็นเปรตหมดสิทธิ์ไปแล้วลูกเหตุที่ลูกทำบาปก่อนมีศรัทธาวัดในภายหลังพระเศษกรรมคบคนผ่านจึงทำให้อกุศลได้ช่องเข้าสิงจิตให้คิดไปดังนั้นต่อมาบุญเก่าที่เคยทำกับหมู่คณะมาได้ช่องจึงทำให้มีศรัทธาในภายหลังจ้าภรรยาชาตินี้ติดอบายมุขแล้วเที่ยวกลางคืนทำตัวให้ลูกทุกข์ใจมากเพราะกรรมคบคนผ่านทั้งในอดีตและปัจจุบันมาส่งผลให้ตกอยู่ในวงจรนี้จ้าอดีตชาติลูกก็เคยคบคนพาลจึงดึงดูดให้ได้ผู้หญิงที่มีอัตยาศัยดังนี้มาเป็นภรรยาจ้าในช่วงนี้ลูกคงทำได้แค่ทำบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาบ่อยๆแล้วอธิษฐานจิตให้บุญนี้ไปตัดอรรถวิบากกรรมของเธอและของลูกนะให้หนักเป็นเบาเบาเป็นหายและเลิกพฤติกรรมดังนี้ได้จ้าลูกชายหญิงสองก่อนมาเกิดมาจากที
1: ่
0: สว่างใช่ชาตินี้อยู่ในวาดพ่อเป็นอย่างดีเพราะบุญที่ตัวลูกทำกับหมู่คณะมาในอดีตรวมกับบุญที่เชื่อฟังบิดามารดามาส่งผลให้มีลูกเชื่อฟังและอยู่ในโอวาทจ้าลูกสาวคนโตกลัวงูมากเพราะในอดีตเคยแกล้งเพื่อนในสมัยเป็นวัยรุ่นแล้วงูปลอมนำมาหลอกเพื่อนจนเพื่อนกลัวมากเพราะปกติเพื่อนคนนั้นก็กลัวอยู่แล้วอีกทั้งได้ทำอย่างเงี้ยกับเพื่อนหลายๆคนด้วยมารวมส่งผลจ้ะตัวลูกคุณแม่ลูกชายหญิงทั้งสองเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงแต่ตัวคุณแม่นะมีสายบุญน้อยกว่าดังนั้นทำให้บางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไม่เจอกันตัวลูกลำบากตั้งแต่ยังเด็กเพราะกรรมตรณีและห้ามคนทำบุญในอดีตก่อนที่จะมาเจอหมู่คณะในชาตินั้นมาส่งผลจ้ะให้สั่งสมบุญทุกบุญให้มากๆและอธิษฐานจิตให้บุญนี้ส่งผลให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานบ่อยๆจ้ะสักวันหนึ่งก็จะสมปรารถนาชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญ แล้วติดฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงบนพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลย

0: ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง

สชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่174จากตอนที่แล้วมโหสถได้ฟังพระดำรัสทั้งหมดแล้วก็รู้ว่าพระเจ้าวิเทหราชยังไม่ทรงสำนึกในพระทัยมากนักจึงกราบทูลต่อไปอีกว่าขอเดชะบัดนี้น่ะสายเกินไปแล้วที่ข้าพระองค์จะช่วยเหลือฝ่าพระบาทได้การที่จะรอดพ้นจากเงื้อมือของพระเจ้าจุลนีนั้นน่ะเป็นไปไม่ได้เลยเว้นเสียแต่พระองค์จะสามารถเนรมิตพาหนะวิเศษที่จะพาพระองค์เหาะเหินไปในอากาศได้เท่านั้นแต่ข้าพระองค์น่ะไม่ใช่ผู้วิเศษถึงอย่างไรก็ไม่อาจพาพระองค์เหาะหนีไปทางอากาศได้แน่พระเจ้าค่ะเมื่อพระเจ้าวิเทหราชทรงมองไม่เห็นใครอื่นที่พอจะเป็นที่พึ่งได้จึงรับสั่งถามอาจารย์เสนกะว่าท่านอาจารย์ท่านช่วยเราคิดหน่อยเถิดว่าเราน่ะควรทำอย่างไรต่อไปหรือท่านเห็นว่าพอจะมีช่องทางอื่นที่ดีกว่านี้หรือไม่ล่ะเมื่ออาจารย์เสนกะถูกพระราชาตรัสถามดังนั้นจึงคิดง่ายๆตามประสาคนเขาโดยได้กราบทูลว่าขอเดชะข้าพระองค์ก็ยังมองไม่เห็นทางรอดพ้นจากภัยครั้งนี้ไปได้แต่ก็เห็นด้วยกล้าว่าในเมื่อจะต้องตายทั้งทีเนี่ยก็ควรตายอย่างมีศักดิ์ศรีคือต้องรีบตายเสียก่อนที่จะถูกศัตรูทรมานและอย่าให้ศัตรูได้เห็นแม้ซากที่เหลือของพวกเราโดยการปิดประตูพระตำหนักในเส้นทุกด้านแล้วจุดไฟเผาให้พินาศไปเลยและถ้าจะให้ดีน่ะพวกเราต่างช่วยฆ่ากันและกันไม่ให้มีใครเหลืออย่ารอให้พระเจ้าจุลนีเข้ามาฆ่าพวกเราถึงที่นี่ได้ถึงอย่างไรเนี่ยก็ย่อมจะดีกว่าถูกพระเจ้าจุลนีจับไปทรมานเป็นไหนๆพระเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชได้ฟังดังนั้นก็ยิ่งทรงสลดพระทัยหนักขึ้นไปอีกท้าวเธอตรัสอย่างไม่ทรงพอพระทัยว่าท่านอาจารย์ความคิดที่จะเอาตำหนักเป็นเชิงตะกอนนั้นจงรอเอาไว้ทำแก่ลูกเมียของท่านเถอะส่วนเราไม่เห็นด้วยล่ะครั้นแล้วจึงทรงหันไปถามอาจารย์ปุกุสะต่อไปอาจารย์ปุกุสะก็อับจนหนทางเช่นเดียวกันจึงได้กราบทูลไปว่าขอเดชะข้าพระเจ้าเห็นว่าตายซะก่อนนั่นแหละเป็นการดีเพราะการตายน่ะเป็นหนทางเดียวที่จะช่วยรอดพ้นจากเงื้อมือของพระเจ้าจุลนีได้ข้าพระองค์เห็นด้วยกล้าว่าพวกเราน่ะควรดื่มยาพิษให้ตายเสียโดยพลันอย่าทันให้พระเจ้าจุลนีมาฆ่าพวกเราเลยพระเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชไม่ทรงเห็นด้วยจึงตรัสถามอาจารย์กามินทะต่อไปว่าท่านอาจารย์กามินทะแล้วท่านล่ะมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้นะอาจารย์กามินทะก็กราบทูลในทํานองเดียวกันว่าขอเดชะข้าพระองค์ก็เห็นด้วยกล้าว่าพวกเราเอาเชือกผูกคอให้ตายหรือไม่ก็กระโดดลงบ่อน้ำให้ตายซะดีกว่าที่พระเจ้าจุลนีจะมาจับพวกเราแล้วฆ่าให้ตายอย่างทรมานน่ะพระพุทธเจ้าค่ะ

ระเจ้าวิเทหราชก็ยังไม่ทรงโปรดเพราะว่าไม่มีทางรอดมีแต่ความตายเท่านั้นจึงทรงหันไปตรัสถามทางอาจารย์เทวินทะว่าท่านอาจารย์เทวินทะท่านล่ะมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้นะอาจารย์เทวินทะก็เป็นเช่นเดียวกับท่านอาจารย์ทั้งสามคือจนปัญญาเหมือนกันจึงคิดว่าพระราชาน่ะจะตรัสถามพวกเราไปทำไมกันแสงหิ่งห้อยอย่างพวกเราน่ะหรือจะไปสู้กองไฟอันลุกโชนโชดช่วงเช่นมโหสถบัณฑิตได้นะพระองค์มาตรัสถามพวกเราน่ะแล้วจะไปได้อะไรเหมือนเรียกเขาวัวเอาน้ำนมน่ะจะได้น้ำนมที่ไหนกันล่ะพระองค์ทรงทราบดีไม่ใช่หรือว่าในที่นี้น่ะไม่มีใครอีกแล้วที่จะช่วยให้รอดพ้นไปได้นอกเสียจากมโหสถเท่านั้นอาจารย์เทวินทะจึงทูลว่าข้าพระองค์เห็นว่ามีเพียงมโหสถบัณฑิตเท่านั้นที่จะช่วยพวกเราในยามคับขันครั้งนี้ได้พวกเราควรขอร้องมโหสถนั่นแหละจึงมีหวังที่จะรอดได้แต่หากว่ามโหสถไม่สามารถจะช่วยเหลือพวกเราได้แล้วล่ะก็ภายหลังน่ะเราถึงจะทำตามวิธีของท่านอาจารย์เสนกะพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อพระเจ้าวิเทหราชได้ทรงสดับคำของอาจารย์เทวินทะแล้วก็ทรงหัวรำลึกถึงถ้อยคำที่พระองค์ได้เคยบริพาทมโหสถไว้เมื่อคราวก่อนซึ่งบัดนี้พระองค์ก็ได้ทรงตระหนักแล้วว่ามีเพียงมโหสถเท่านั้นที่จะช่วยให้พระองค์รอดพ้นจากเหตุการณ์คับขันในครั้งนี้ได้แต่เมื่อไม่อาจจะตรัสอะไรได้มากไปกว่านี้ทั้งที่มโหสถบัณฑิตก็นั่งอยู่ใกล้ๆจึงได้แต่ทรงรำพึงออกมาว่าบุคคลผู้ต้องการแก่นของต้นกล้วยเฝ้าแสวงหาอยู่นานแต่แล้วก็ไม่พบฉันใดเราผู้แสวงหาอุบายปลดเปลื้องทุกข์ต้องการจะหนีไปให้พ้นจากที่นี่โดยเร็วจึงสอบถามเหล่าราชบัณฑิตด้วยหวังว่าจะเป็นที่พึ่งได้ในยามยากแต่น่าอนาถใจจริงหนอถึงเวลาคับขันเจียนตายแล้วเนี่ยเราก็ยังมองไม่เห็นทางรอดเลยช้างอยู่ไกลแหล่งน้ำชื่อว่าอยู่ถิ่นที่ไม่เหมาะสมฉันใดเราผู้ห่างไกลบัณฑิตแต่อยู่ใกล้คนเขาเบาปัญญาแล้วจะพึ่งพาอาศัยใครได้ในราชบัณฑิตเหล่านี้จะหาคนเป็นที่พึ่งแก่เราสักคนหนึ่งก็ไม่มีเราน่ะมีราชบัณฑิตอยู่ด้วยกันถึง5ท่านเราชุบเลี้ยงอุปถัมภ์มาเนี่ยก็หวังที่จะพึ่งสติปัญญาของพวกเขาเหล่านั้นแต่มาคราวนี้น่ะจะไม่มีใครสักคนเลยหรือที่เราพอจะพึ่งพาเขาได้น่ะเห็นทีคราวนี้เราคงต้องมาจบชีวิตลงอย่างน่าอนาถในท่ามกลางวงล้อมของอริราชศัตรูเป็นแน่พระเจ้าวิเทหราชทรงบ่นเพ้อไปต่างๆนานาสุดแต่ว่าความกลัวน่ะจะบัญชาให้ทรงครวญคร่ำรำพันอย่างไรพระองค์ทรงคับแค้นพระทัยอย่างสุดแสนพระเสโทไหลโสมพระพักปิ่มว่าพระหฤทัยจะแตกสลายการครวญคร่ำรำพันของพระเจ้าวิเทหราชนั้นมิใช่เป็นเรื่องที่มโหสถบัณฑิตจะเพิกเฉยท่านได้เห็น

และได้ฟังอยู่ตลอดเวลาเมื่อเห็นดังนั้นก็บังเกิดความสงสารขึ้นมาทันใดคิดในใจว่าถ้าเราปล่อยให้พระราชาน่ะทรงคร่ำครวญอยู่เช่นนี้เห็นทีพระองค์จะต้องสิ้นพระชนเป็นแน่คิดดังนี้แล้วจึงกราบทูลปลอบโยนให้ทรงเบาพระทัยว่าข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์อย่าทรงวิตกไปเลยพระพุทธเจ้าค่ะพระจันทร์ถูกราหูจับยังพ้นจากปากราหูได้ช้างติดลมย่อมพ้นจากลมได้นกถูกจับไว้ในกรงย่อมหลุดออกจากกรงได้แม้ปลาที่ติดตะข่ายนะย่อมพ้นจากตะข่ายได้ฉันใดข้าพระองค์ก็จะขอรับอาสาปลดเปลื้องพระองค์ผู้ลำเค็นให้รอดพ้นจากภัยพิบัติในครั้งนี้เองพระพุทธเจ้าค่ะข้าพระองค์นี่แหละจะขับไล่กองทัพปัญจาลนครให้หนีไปดุดไล่ฝูงกาด้วยก้อนดินฉะนั้นหากข้าพระองค์ไม่อาจช่วยพระองค์ให้พ้นภัยครั้งนี้ได้ปัญญาของข้าพระองค์จะมีไว้ทำไมการเป็นเสนาบดีของข้าพระองค์น่ะจะมีประโยชน์อะไรพระพุทธเจ้าค่ะฝ่ายพระเจ้าวิเทหราชได้ทรงสดับคำของมโหสถบัณฑิตแล้วพระหฤทัยก็แช่มชื่นเบิกบานเหมือนชโลมด้วยยาทิพวารีเท้าเธอกลับได้ความอุ่นพระทัยว่าโอ้บัดนี้นะเรารอดตายแล้วแม้ทุกคนในที่นั้นก็ล้วนยินดีกันทั่วหน้าส่วนว่ามโหสถจะมีวิธีการอย่างไร

ณผืนแผ่นดินเกาลูนบุญยสถานอันศักดิ์สิทธิ์ได้บังเกิดขึ้นด้วยมโนปณิธานอันแน่วแน่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญได้เมตตาจาริกมาเพื่อสถาปนาศูนย์รวมใจของพุทธบริษัท4วันนี้คือวาระมงคลแห่งการฉลองครบรอบ16ปีวัดพระธรรมกายเกาลูนแก้วเกาลูนบุญอนันต์นับเป็นทศวรรษกับอีก6ปีที่บุญยสถานแห่งนี้อย่างรากลึกในการเผยแผ่พระสัทธรรมจากความทุ่มเทเสียสละหลอมรวมเป็นหลักชัยอันสว่างสวยที่หล่อเลี้ยงดวงใจนักสร้างบารมีทุกดวงใจต่างพร้อมเพรียงกันมารวมพลังเพื่อสืบสานเป้าหมายสูงสุดในการประกาศพระศาสนา

ภาพความพร้อมเพรียงเบื้องหลังความสำเร็จที่งดงามประณีตเราอาสาสมัครต่างตั้งใจจัดเตรียมสถานที่ด้วยความเคารพรักทุกขั้นตอนการทำงานเต็มไปด้วยความเสียสละเพื่อต้อนรับงานบุญใหญ่สะท้อนถึงน้ำใจที่ใสสะอาดของผู้ที่อุทิศตนให้แก่พระรัตนตรัยความวิริยะอุตสาหะที่เกิดขึ้นนี้คือเครื่องยืนยันถึงความศรัทธาที่แท้จริงที่ช่วยรังสรรค์พื้นที่แห่งนี้ให้พร้อมสำหรับการสร้างมหากุศลให้แก่ทุกคนรอยยิ้มที่ปรากฏบนใบหน้าคือความสุขที่แท้จริงจากการได้เป็นผู้ให้

ความศรัทธาเริ่มต้นขึ้นด้วยการน้อมใจให้ผ่องใสและเป็นหนึ่งเดียวสาธุชนต่างร่วมอาราธนาศีลและสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยด้วยความสำรวมท่ามกลางบรรยากาศอันสงบนิ่งทุกดวงใจต่างพร้อมเพรียงเพื่อเข้าสู่พิธีมหากุศลสาธุชนผู้มีบุญจึงพร้อมใจกันน้อมตักบาตรและถวายภัตตาหาร

ห่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์มาถึงเมื่อสาธุชนร่วมกันอัญเชิญรูปหล่อพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารด้วยใจอันเลื่อมใสสูงสุดภาพความงดงามที่ปรากฏคือมหาชนผู้มีบุญได้ร่วมแรงร่วมใจอัญเชิญองค์พระผู้ปราบมารด้วยความเคารพรักอย่างหาที่สุดมิได้

คณะสงฆ์รับอัญเชิญองค์มหาปูชนียาจารย์ขึ้นประดิษฐานณเบื้องหน้าวัดเพื่อเป็นมิ่งขวัญและศูนย์รวมใจของเหล่านักสร้างบารมีเปรียบดังการอัญเชิญพระผู้ปราบมารมาสถิตไว้กลางใจเพื่อเป็นแสงสว่างนำทางพุทธบริษัท4มุ่งตรงสู่ที่สุดแห่งธรรม

ามกลางกระแสศรัทธาอันบริสุทธิ์สาธุชนพร้อมใจกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยดังกังวานก้องทั่วบุญยสถานก่อนจะน้อมใจหยุดนิ่งณศูนย์กลางกายฐานที่7กลั่นใจให้ใสสะอาดเพื่อรองรับมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่เราสาธุชนผู้มีบุญได้ร่วมกันตั้งความปรารถนาและกล่าวคำถวายกองบุญเป็นสังฆทานอันประณีตน้อมถวายแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญด้วยดวงใจที่เปี่ยมล้นไปด้วยความกตัญญูและเคารพสูงสุดมหาทานบารมีในครั้งนี้จึงเป็นทานที่บริสุทธิ์ทรงพลานุภาพและเต็มเปี่ยมไปด้วยความปีติใจ

ดังประทีปทองส่องฟ้ามหานครเกียรติบวรปเรียนธรรมนำวิถีวิริยะทรงสิกขาพระบารมีสืบรอยบาทพระชินสีคู่แผ่นดินนี่คือห่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ของวงการพระพุทธศาสนาพิธีมุทิตาสการะพระภิกษุและสามเณรผู้สำเร็จปเรียนธรรม9ประโยคในวันนี้ได้รับความเมตตาอย่างสูงยิ่งจากพระพรหมดิลกเจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหารพระอารามหลวงเป็นประธานสงฆ์ซึ่งนับเป็นสิริมงคลอันสูงสุดแก่คณะสงฆ์และพุทธบริษัทที่มาร่วม งานย่าง9อันสง่างามของผู้สำเร็จการศึกษาบนเส้นทางแห่งเกียรติยศนี้คือบทพิสูจน์แห่งความเพียรพยายามตลอดระยะเวลาแห่งความวิริยะอุตสาหะในการศึกษาพระปริยัติธรรมจนสำเร็จสูงสุดแต่ละรูปเปรียบเสมือนเสาหลักสำคัญในการสืบทอดคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นความภาคภูมิใจอันยิ่งใหญ่ที่จะเป็นต้นแบบเป็นแรงบันดาลใจแก่พุทธบริษัท4สืบต่อไป

0: าษาโบราณหากคือภาษาแห่งพุทธธรรมเครื่องมือสำคัญในการรักษาคำสอนพระศาสดาไว้อย่างแม่นยำที่สุดการส่งเสริมการเรียนบาลีในวันนี้คือการสร้างเกราะคุ้มกันพระศาสนาเพื่อให้ชนรุ่นหลังได้เข้าถึงแก่นธรรมแท้จริงโดยปราศจากการบิดเบือนความอุตสาหะของเหล่าพระมหาปริยธรรมคือตัวอย่างของการรักษามรดกโลกที่จะส่งต่อความสว่างสวัยไปสู่ทุกชีวิตที่แสวงหาทางพ้นทุกข
1: ์ภาษาเพื่อสันติภาพโลก
2: ภาษาบาลี
3: เพื่อสันติภาพ
1: ภาษาบาลีภาษาเพื่อสันติภาพโลก
4: ภาษาบาลีเนี่ยเป็นภาษาที่รักษาไว้ซึ่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าจะเรียนจนจบประโยค9ได้เนี่ยก็ต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างมากกราบขอบพระคุณท่านเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเกาลูนเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้ความสำคัญแล้วก็ส่งเสริมให้กำลังใจกับนักศึกษาภาษาบาลีทุกๆปีอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอกราบขอบพระคุณมากๆครับ
5: การที่พระพุทธศาสนาจะสาบสูญไปเนี่ยมันก็เริ่มจากปริยัติอันตรธานเนี่ยคำสอนเริ่มสูญหายไปแต่ถ้าตราบใดที่เรายังศึกษาบาลีอยู่คำสอนก็ยังคงอยู่ก็จะยังไม่อันตรธานเป็นการทำรงรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาและทำรงไว้ซึ่งพระธรรมวินัย
6: อนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่ได้มีใจอันงดงามมามุทิตาสักการะพระภิกษุผู้สอบได้ปริยัติธรรม9ประโยคสิ่งเหล่านี้ก็จะส่งผลให้คุณโยมมีแต่ความสุขความเจริญถวายปัจจัยก็ย่อมได้ปัจจัยกลับมาถวายกำลังใจก็ย่อมได้กำลังใจกลับมาก็ขอให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาขอให้ทรัพย์ใหญ่ไหลมาเทมาทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นนั่งนอนยืนเดินก็ขอให้เงินไหลมาอย่างไม่ขาดสายมีไว้ใช้จ่ายสร้างบารมีไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งจนถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ
7: ขออํานวยอวยพรให้เจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านเลยจงมีดวงปัญญาที่สว่างไสวจงเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรมแล้วก็จะศึกษาสรรพศาสตร์ใดๆในโลกนี้โดยเฉพาะธรรมะในพระพุทธศาสนาก็ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเนาะให้มีดวงปัญญาที่สว่างไสวให้เป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรมแล้วก็ขอให้เข้าถึงพระธรรมกายแตกฉานวิชาธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
8: กราบขอพระคุณวัดพระธรรมกายเกาหลูนครับได้จัดมุทิตาพระมหาปริยธรรม9ประโยคทุกๆรูปก็ขอให้ทุกๆท่านเลยได้สร้างบารมีอย่างมีความสุขให้สำเร็จให้สมปรารถนาทุกอย่างทุกประการ
0: เสียงสวดเจริญพระพุทธมนต์ดังกังวานก้องก็เกิดเป็นพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์คณะสงฆ์ร่วมเจริญชัยมงคลคาถาในวาระสมโภช16ปีวัดภาวนาเกาลูนทุกอักขระแห่งบทสวดคือพรประเสริฐที่ชโลมดวงใจของผู้มีบุญให้ร่มเย็นพุทธบริษัท4ต่างประนมมือน้อมรับสิริมงคลด้วยจิตที่ตั้งมั่นและศรัทธากระแสแห่งทิพยมนต์ได้แผ่ซ่านปกปักรักษาบุญยสถานแห่งนี้ให้วัฒนาสถาพรเป็นภาพแห่งมหากุศลที่งดงามวิจิตรดุจดังทิพยสถานบนผืนแผ่นดิน

0: การที่เราจะเห็นพระเยอะๆเราได้ทำบุญทีเราต้องบินไปเมืองไทยนะเราถึงจะไปได้เจอพระเยอะๆพอมาเห็นตรงนี้เรารู้สึกว่าปลื้มปิติเหมือนเราได้กลับไปอยู่เมืองไทยจะสนับสนุนงานของหลวงพ่อตลอดไปค่ะสาธุ
1: 非常之开心因为有傅尊王来香港五位我们的九级芭蕾舞的法师来一起参加最难得的话龙坡今天开始我们九龙法身寺将来会有分院这个分院的意思就是

16ปีวัดพระธรรมกายเกาลูนแก้วเกาลูนบุญอนันต์ขยายแสงสว่างแห่งวิชาธรรมกายสู่ผืนแผ่นดินฮ่องกงบุญยสถานแห่งนี้จะยังคงเป็นดั่งประทีปเอกศูนย์รวมใจของเหล่านักสร้างบารมีเพื่อสานต่อมโนปณิธานของมหาปูชนียาจารย์พลิกฟื้นจิตใจชาวโลกให้พบสันติสุขให้แสงธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเผยแผ่วิชาธรรมกายปกแผ่ไปทั่วล่าเป็นธรรมสถานอันร่มเย็นที่หล่อเลี้ยงดวงใจชาวโลกให้เป็นสุขตลอดกาล

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569กับดิฉันวีราพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ค่ะบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าเวลาที่เรานั่งธรรมะให้นั่งทำตัวสบายๆทำใจให้สงบให้หยุดให้นิ่งแล้วก็ให้นึกถึงศูนย์กลางกายเป็นชีวิตจิตใจตลอดเวลาเลยอะไรในโลกนี้ไม่สำคัญเท่าศูนย์กลางกายนึกเบาๆสบายๆแค่ไหนสบายให้ดูตัวเราเป็นเกณฑ์ดูตอนที่เราพอใจอารมณ์ไหนอยากจะอยู่กับอารมณ์นี้นานๆตรงนั้นแหละอารมณ์สบายแล้วจะไม่รู้สึกตึงเลยแต่ถ้าร่างกายประท้วงบอกว่านี่ตึงไปแสดงว่าผิดวิธีท่านเจ้าภาพพร้อมด้วยศรัทธาสาธุชนร่วมพิธีฉลองอาคารสมปรารถนาสมโภชดวงแก้วสำเร็จธรรมและถวายมหาสังฆทาน222รูปรวมถึงได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีณวัดกลางธนรินทร์จังหวัดสิงห์บุรีค่ะสำหรับพิธีเริ่มต้นด้วยคณะเจ้าภาพผู้แทนหลวงพ่อธรรมชโยจำนวน

23คณะประจำแท่นกดปุ่มเปิดม่านมงคลอาคารสมปรารถนานำโดยกัลยาณมิตรดิษฐพงษ์เรืองฤทธิเดชและกัลยาณมิตรศรีสุพรจาตุรงคะวณิชประธานบุญพิธีเมื่อถึงเวลาสว่างท่านเจ้าภาพได้ทำพิธีกดปุ่มม่านมงคลอาคารสมปรารถนาพร้อมเสียงสวดชยันโตของคณะสงฆ์ซึ่งอาคารสมปรารถนาเป็นอาคารที่สวยงามโดดเด่นเป็นสง่าเพื่อเป็นที่รองรับปฏิบัติศาสนกิจของคณะสงฆ์เพื่อรองรับการเดินทางมาสั่งสมบุญของพุทธศาสนิกชนทั้งใกล้และไกลซึ่งเป็นอีกหนึ่งภาพงานบุญครั้งสำคัญที่เหล่าลูกหลานหลวงพ่อธรรมชโยได้มาร่วมใจกันสร้างบุญใหญ่ณวัดกลางธนรินทร์จังหวัดสิงห์บุรียังเป็นความปลื้มปิติใจให้แก่คณะประธานทุกคณะและศรัทธาสาธุชนที่ได้ร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งหลังจากนั้นได้ประกอบพิธีสมโภชดวงแก้วสำเร็จธรรมโดยภายในงานบุญพิธีได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระวชระสิงหบูราจารย์เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีประธานสงฆ์พร้อมทั้งถวายมาลัยสการะพระประธานก่อนที่ประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรดิษฐพงษ์เรืองฤทธิเดชจะได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยทั้งนี้กัลยาณมิตรศรีสุพรจาตุรงคขวณิชได้น้อมถวายพานสการะแด่ท่านประธานสงฆ์และพุทธศาสนิกชนได้รวมกันอาราธนาศีล5ในการนี้คณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นบุญกุศลเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดกันมายาวนานและโอกาสนี้คณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันกลั่นกายให้ใสสะอาดบริสุทธิ์น้อมใจหยุดนิ่งเบาๆตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยและในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้เจิมพรมน้ำพระพุทธมนต์สมโภชดวงแก้วสำเร็จธรรมโดยมีท่านประธานบุญพิธีและท่านเจ้าภาพได้น้อมวางพวงมาลัยสการะดวงแก้วสำเร็จธรรมประกอบด้วยคณะที่1กัลยาณมิตรดิษฐพงษ์เรืองฤทธิเดชและกัลยาณมิตรศรีสุพรจาตุรงคขวณิชคณะที่2กัลยาณมิตรบุษบาดามาพงษ์และกัลยาณมิตรมณีฉายภัทรนาวิกตัวแทนกัลยาณมิตรวรรณาจิรกิติคณะที่3กัลยาณมิตรพีระนิตและกัลยาณมิตรวรัมพรเพ่งศรีทั้งนี้คณะเจ้าภาพผู้มีบุญยังได้ร่วมประกอบพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์222รูปฉลองอาคารสมปรารถนาโดยมีท่านเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายวิหารทานพิธีกล่าวคำถวายรัตนบัลลังก์พิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานและเจ้าภาพนำกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จพร้อมกันนี้คณะประธานบุญพิธีก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ตามลำดับทั้งนี้คณะเจ้าภาพยังได้น้อมถวายทายธรรมแด่คณะพระสังฆาธิการเจริญพระพุทธมนต์ต่อด้วยคณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์พร้อมกันก่อนที่พระอธิการมานะบุญญาพาโลเจ้าอาวาสวัดกลางธนรินทร์จะได้กล่าวขอบคุณท่านประธานพระเถรานุเถระและคณะสงฆ์ทุกรูปที่ท่านได้เมตตาเดินทางมาร่วมเป็นเนื้อนาบุญในพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์222รูปเนื่องในวาระฉลองอาคารสมปรารถนาวัดกลางธนรินทร์ในครั้งนี้การที่พระเดชพระคุณและคณะสงฆ์ทุกรูปได้พร้อมเพรียงกันมาร่วมประกอบศาสนาพิธีในครั้งนี้นับเป็นสิริมงคลอันยิ่งใหญ่แก่วัดกลางธนรินทร์เป็นอย่างสูงทุกย่างก้าวของคณะสงฆ์ที่เดินทางมาในวันนี้จึงมิได้เป็นเพียงการมาร่วมศาสนพิธีหากแต่เป็นการนำมาซึ่งกำลังศรัทธาความปิติและความอบอุ่นใจแก่ญาติ

0: คณะได้น้อมอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีตามลำดับในส่วนของท่านประธานผ้าป่าครั้งนี้ได้แก่กัลยาณมิตรดิษฐพงษ์เรืองฤทธิเดชและกัลยาณมิตรศรีสุพรจาตุรงควนิชได้อัญเชิญพานบัวผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความปลาบปลื้มนับเป็นภาพแห่งความงดงามของพระพุทธศาสนาที่พุทธบริษัททั้งหลายได้มีโอกาสพร้อมใจกันสั่งสมบุญกุศลทำนุบำรุงพระศาสนาให้ดำรงสถาพรสืบไปโดยภายในงานบุญพิธีได้รับความเมตตาจากพระครูไบดิกาอํานวยศักดิ์มุนิสักโกที่ปรึกษาสำนักองค์ประธานวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งนำพุทธศาสนิกชนปฏิบัติธรรมกลั่นกายและใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญจากการทอดผ้าป่าฉลองอาคารสมปรารถนาตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรดิษฐพงษ์เรืองฤทธิเดชและกัลยาณมิตรศรีสุพรจาตุรงควนิชได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าในส่วนของคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่านอกจากนี้ท่านเจ้าภาพยังได้นำกล่าวคำถวายประทีปส่องสว่างองค์พระประธานพระธรรมกายพิธีกล่าวคำถวายวัสดุก่อสร้างพิธีกล่าวคำถวายไม้สักทองพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมและท่านเจ้าภาพนำกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จและในโอกาสนี้ท่านประธานบุญพิธีก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ทั้งนี้ท่านเจ้าภาพและคณะประธานรองก็ได้น้อมถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาส่วนพระอธิการมานะปุญญาพโลเจ้าอาวาสวัดกลางธนรินทร์ได้กล่าวอนุโมทนาบุญท่านเจ้าภาพที่ได้มาร่วมการสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ
1: วันนี้ได้มีโอกาสที่มาเป็นประธานที่ถวายอาคารสมปรารถนาครับกับเพื่อนๆที่ร่วมกันสร้างมาโดยที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นผู้ต้นบุญต้นแบบที่ลงทุนที่สร้างให้กับวัดนี้พอท่านสร้างมาอาคารสมปรารถนาเนี่ยแค่วันแรกเนี่ยได้ทำแบบทำบุญแบบครบทั้งได้ถวายสังฆทานพระ222รูปถวายเลี้ยงพระ222รูปหลวงและดวงแก้วแล้วก็ได้ถวายผ้าป่าแล้วก็รู้สึกจะครบเท่ากับทุกที่ที่ทำมาหลายปีนี่มาวันนี้ครบหมดทุกอย่างบุญทั้งหมดในวันเดียวหลวงพ่อชวนให้เราทำบุญทุกบุญไม่ใช่เพื่อหลวงพ่อใช่ไหมเพื่อให้เราทุกคนมีบุญเพราะว่าที่ท่านเน้นอยู่เสมอผมก็ใช้คำของท่านเน้นอยู่เสมอว่าบุญอยู่เบื้องหลังของความสุขและความสำเร็จและความเจริญทั้งปวงว่าหลวงพ่อเนี่ยให้เรามาทำเนี่ยจริงๆให้เราให้บุญกับเราทั้งสิ้นเลยผมเกิดมาไม่ใช่มาเพื่อค้าขายเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้เราได้สร้างบุญแต่เป้าหมายของมนุษย์จริงๆก็คือแสวงบุญสร้างบารมีทำพระนิพพานให้แจ้งนี่คือเป้าหมายของมนุษย์ที่แท้จริงที่หลวงพ่อให้เรามาตลอด
2: วันนี้ปลื้มมากนะคะปลื้มจริงๆเพราะวันเป็นวันที่ฉลองอาคารสมปรารถนาแล้วก็เป็นวันสมโภชดวงแก้วสำเร็จธรรมแล้วก็ถวายมหาสังฆทาน222รูปแต่ปรากฏว่ามาวันนี้มาจริงๆ250กว่ารูปนะคะแล้วเราทำสังฆทานไว้เกินพอนะคะได้ถวายไปทุกรูปนะคะมีพระที่ท่านรักหลวงพ่อแล้วก็มาจากที่ไกลๆหลายรูปมาแบบประเภทที่ว่าบางรูปเราไม่ได้นิมนต์ท่านก็มาเพราะว่าท่านบอกว่าท่านรักหลวงพ่อท่านอยากจะมาปลื้มกับตรงนี้เรามาตั้งแต่อาคารยังไม่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ช่วยกันสานต่อหาเจ้าภาพมาเพิ่มนะคะหาทุกคนที่มาช่วยกันนะคะมาช่วยกันสานต่อเพื่อความสำเร็จของอาคารสมปรารถนาบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะคะก็ขอกราบขอพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะเจ้าขาที่ให้ลูกได้มีวันนี้นะคะ

0: ให้พระลูกชายลูกได้มีวันนี้ด้วยได้มาบวชมาสนองงานพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะคะแล้วก็ขอให้ครอบครัวลูกทั้งหมดนะคะได้มาสร้างบารมีที่บ้านเกิดหลวงพ่ออาคารนี้จะสมปรารถนาจริงๆของลูกๆทุกคนของหลวงพ่อนะคะ
1: ภูมิใจเป็นอย่างมากที่เข้ามาครั้งแรกที่สร้างอาคารนี้ได้รับทราบข่าวจากพระอาจารย์ว่าหลวงพ่อรับบุญเป็นประธานสร้างอาคารสมปรารถนานะคะแล้วก็พระอาจารย์ก็เสนอชื่อพี่เข้าไปว่าให้มาเป็นตัวแทนหลวงพ่อที่จะมาโปรยรัตนชาติตอนมาตอกเสาเข็มแล้วก็ท่านก็มอบค้อนมงคลให้พี่ด้วยในวันนั้นพี่จำได้ไม่ลืมเลยและจริงๆใจพี่คิดอยู่ตลอดเวลาว่าอยากจะตอบแทนพระคุณหลวงพ่อนะคะก็คืออะไรที่เกี่ยวกับหลวงพ่ออยากจะทำเนาะแล้วก็บ้านเกิดท่านยิ่งเป็นสิ่งที่อยากจะทำให้มันเจริญรุ่งเรืองเพราะว่าหลวงพ่อเป็นผู้นำในการสร้างบารมีของเราคือเป็นความปลื้มปิติใจเพราะว่าได้รับทราบข่าวตั้งแต่แรกจนสำเร็จวันนี้แล้วเราวันนี้มีบุญเยอะมากเราได้มาฉลองแล้วก็มาเปิดอาคารสมปรารถนาขอบพระคุณหลวงพ่อมากเลยเพราะสิ่งที่หลวงพ่อทำทุกสิ่งทุกอย่างหลวงพ่อมีความปรารถนาแต่เราทำที่หลวงพ่อแต่เราได้บุญมหาศาลเลยนะคะที่ทำตอนนี้ทำมากทำน้อยคือมีอะไรก็มาช่วยก็เท่าที่เราทำได้อย่างเงี้ยก็ถือว่าเราจะได้บุญกับท่านมากๆเลยก็ต้องทำให้ที่นี่เจริญรุ่งเรืองตามความที่ท่านปรารถนาพวกเราจะมาช่วยกันตรงนี้เนาะให้พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสมความปรารถนาของท่านนะคะ
2: ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติทุ่งแสงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมคุณครูต้นบุญให้แก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายครูผู้นำศีลธรรมและเพิ่มพูนศักยภาพในการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสู่สถานศึกษาอย่างยั่งยืนค่ะศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติทุ่งแสงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากลโดยทีมงานผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกภาคตะวันตกได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมคุณครูต้นบุญให้กับผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จำนวน32ท่านจาก10โรงเรียนณศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติทุ่งแสงธรรมอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชัยวัฒน์ชยวัฒโธจากสำนักกัลยาณมิตรสากลเทศนาธรรมในหัวข้อทานศีลภาวนาและนำคณะครูปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาส่วนภาคบ่ายได้รับชมประมวลภาพกิจกรรมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกก่อนที่ผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกภาคตะวันตกจะได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะครูเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมครูฟื้นฟูศีลธรรมโลกณศูนย์ปฏิบัติธรรม World Peace Valley จังหวัดนครราชสีมาจากนั้นพระอาจารย์ได้นำทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและนำนั่งสมาธิส่วนในช่วงท้ายของการสัมมนาคุณครูทุกท่านได้ร่วมกันถวายทายธรรมและยารักษาโรคแด่คณะสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติทุ่งแสงธรรมพร้อมทั้งได้ร่วมกิจกรรมจับรางวัลมอบของขวัญและรับของที่ระลึกจากพระอาจารย์สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้มุ่งเน้นให้ผู้บริหารและคณะครูได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์เพื่อเพิ่มพูนกำลังใจในการทำหน้าที่แม่พิมพ์ของชาติพร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการปลูกฝังความดีสากลและระเบียบวินัยให้แก่นักเรียนค่ะศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีได้จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนโรงเรียนวัดบ่อทองเพื่อปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐานสร้างระเบียบวินัยและพัฒนาจิตใจของเยาวชนให้เติบโตขึ้นเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของสังคมค่ะณศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีได้จัดอบรมในโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6

โรงเรียนวัดบ่อทองซึ่งกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้พระอาจารย์และทีมวิทยากรได้นำนักเรียนเข้าฐานกิจกรรมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติเพื่อฝึกฝนความดีสากลผ่านกิจวัตรประจำวันไม่ว่าจะเป็นการฝึกกราบไหว้ที่ถูกวิธีการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบสิ่งของเครื่องใช้รวมทั้งได้เรียนรู้การปัดกวาดเช็ดถูอย่างถูกวิธีนอกจากนี้นักเรียนยังได้ร่วมการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสและเพิ่มพูนสติปัญญาก่อนที่จะได้ร่วมการสรุปความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวัดบ่อทองที่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนทางด้านศีลธรรมควบคู่ไปกับวิชาการโดยมุ่งหวังให้นักเรียนสามารถนำหลักธรรมคำสอนและทักษะที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ไปปรับใช้จริงในชีวิตประจำวันทั้งการปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่และเป็นจิตที่ดีของครูบาอาจารย์สืบไปค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ได้จัดงานบุญใหญ่เนื่องในวันธรรมชัยเพื่อระลึกถึงวันอุปสมบทของหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญใหญ่ในครั้งนี้ด้วยความอบอุ่นค่ะโดยภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยผู้เป็นเนื้อนาบุญและผู้นำในการสร้างบารมีก่อนที่จะได้ประกอบพิธีน้อมถวายเครื่องสักการะและพิธีมุทิตาหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยปีที่58โดยคณะเจ้าภาพได้น้อมถวายผ่านธูปเทียนแพสการะผ่านพุ่มสการะผ่านดอกไม้สการะและพวงมาลัยสการะที่แท่นบูชารูปหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าโดยคณะผ้าป่าทั้งสองคณะได้เคลื่อนขบวนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่านำกล่าวโดยกัลยาณมิตรสุชาติกัลยาณมิตรอังคณากิตติชาติวรกุลกัลยาณมิตรวิมลรัตน์เป่งเจริญสิริชัยและกัลยาณมิตรวนิดาครูดพิธีกล่าวคำถวายคิรณะเภสัชนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรชนทิชานิทานและกัลยาณมิตรเกตแก้วทรงยุติธรรมพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรวันทองผมทองและกัลยาณมิตรโสภาตาเลอะส่วนพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรสุชาติและกัลยาณมิตรอังคณากิติชาติวรกุลพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้ร่วมกันน้อมถวายจตุปัจจัยแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาเนื่องในวันธรรมชัยซึ่งเป็นวันที่หลวงพ่อธรรมชโยเข้าสู่ร่มกาสาวพัสและได้เป็นผู้นำในการสร้างวัดพระธรรมกายสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระแท้และสร้างคนให้เป็นคนดีที่โลกต้องการจากนั้นได้เปิดสื่อ MV เรื่องราวของหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งเป็นภาพและเรื่องราวที่งดงามซึ่งสร้างความปราบปลื้มปิติให้แก่ผู้ร่วมงานบุญในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งค่ะเช่นเดียวกับที่วัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญเนื่องในวันธรรมชัยพร้อมทั้งจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนปูพรมพื้นห้องพุทธวิหารท่ามกลางบรรยากาศแห่งความเลื่อมใสศรัทธาและความปลื้มปิติของสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นที่มาร่วมสั่งสมมหาทานบารมีกันอย่างอบอุ่นค่ะโดยเริ่มต้นด้วยกิจกรรมปลูกต้นไม้บูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยซึ่งมีทั้งยอดกัลยาณมิตรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติผู้มีใจรักในธรรมะมาร่วมการปลูกต้นกล้าแห่งความดีงามด้วยความเบิกบานใจสะท้อนถึงความสามัคคีและการร่วมสืบสานความสง

อบร่มเย็นสู่ผืนแผ่นดินจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์และร่วมกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันธรรมชัยผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN ซึ่งภาพบรรยากาศการปฏิบัติธรรมของสาธุชนและชาวต่างชาติที่นั่งสงบนิ่งน้อมใจสู่ศูนย์กลางกายอย่างสำรวมและเปี่ยมด้วยศรัทธานั้นสร้างความประทับใจและความเลื่อมใสอย่างยิ่งต่อด้วยพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนปูพรมพื้นห้องพุทธวิหารโดยมีกัลยาณมิตรทวัตโกปอเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าส่วนพิธีกล่าวคำถวายต้นไม้บูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีกัลยาณมิตรลักษณาช่วงเปียเป็นประธานนำกล่าวคำถวายท่ามกลางเสียงอนุโมทนาสาธุการที่ดังประสานด้วยความปิติยินดีส่วนในช่วงท้ายคณะสงฆ์ได้เมตตาให้พรแก่สาธุชนทุกท่านและร่วมกันบันทึกภาพประวัติศาสตร์แห่งความดีงามเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญใหญ่ก่อนเสร็จสิ้นพิธีกรรมในเวลา 21:30 นนับเป็นภาพความงดงามของการขยายสันติภาพภายในสู่ใจของผู้คนทุกเชื้อชาติในต่างแดนอย่างแท้จริงค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดขอนแก่นอันดับที่2จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่3จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับที่4จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่5จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันดับที่6จังหวัดยโสธรอันดับที่7จังหวัดปทุมธานีอันดับที่8จังหวัดสุรินทร์อันดับที่9จังหวัดอ่างทองและอันดับที่10จังหวัดอำนาจเจริญค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง1อันดับที่2นครหลวง4อันดับที่3นครหลวง5อันดับที่4นครหลวง16อันดับที่5นครหลวง6อันดับที่6นครหลวง9อันดับที่7นครหลวง7อันดับที่8นครหลวง12อันดับที่9นครหลวง10และอันดับที่10นครหลวง14ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันครบรอบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739,109,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbetterworld.com ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีโสดจันทาสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่านะหิยะติสัจจะปารักกะโมมุนิคนมีความรู้บากบั่นและจริงจังย่อมไม่ตกต่ำสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหัง

0: สัมมาอรหัง
1: ตุถีสุขายาอิตรีตเรนะพอใจตามมียินดีตามได้นำสุขมาให้

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอนอบน้อมสักการะบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเหนือเศียรเกล้าขอนอบน้อมสักการะบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาธรรมกายด้วยความเคารพยิ่งเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกโลกทุกท่านนะพบกันทุกเดือนเดือนละหนึ่งครั้งโดยประมาณเราจะได้มีธรรมะมีข้อคิดมีโอวาทของครูบาอาจารย์มาฝากพวกเราพวกเราได้มาสร้างบุญสร้างบารมีร่วมกันเพราะมีบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นต้นบุญต้นแบบให้พวกเราได้เดินตามแม้บางครั้งจะมีอุปสรรคถาโถมเราว่าเจออุปสรรคเยอะแล้วแต่ท่านโอ้โหถาโถมเต็มที่กระหน่ำสุดขนาดนับแต่ปรากฏว่าท่านกลับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราท่านมีกำลังใจมากถึงมากที่สุดแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราจนถึงทุกวันนี้คิดถึงท่านไม่เอ่ยคิดถึงกันทั่วโลกหรือเปล่าทั่วโลกอยากบอกคิดถึงให้ดังก้องฟ้า

0: ธุได้คลายความคิดถึงลงหน่อยเชื่อกันนิทานเนี่ยให้ท่านแข็งแรงอายุขายยืนยาวเป็นหลักชัยในการสร้างบารมีของเราเป็นนานๆและอธิษฐานให้ท่านได้มาปรากฏต่อหน้าพวกเราให้เหลือที่สุดเนาะให้เหลือที่สุดให้ตัวอย่างลงตัวที่สุดนะเมื่อไรมีคนถามว่าเมื่อไรก็เมื่อนั้นเมื่อวันที่สว่างที่สุดนะคงไม่นานเกินรอตอนนี้ก็ฟังเสียงท่านก่อนก็แล้วกันนะต่อจากนี้ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันนิฝันวิทยาทั่วโลกติดตามรับชมทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่ในโรงเรียนอนุบาลฝันนิฝันวิทยาซึ่งเป็นจดหมายจากลูกหลวงพ่อที่รักหลวงพ่อสุดหัวใจตอนมีวันนี้ได้เพราะคำของคุณยายอาจารย์รับชมรับฟังกันเลยจ้าย
1: ิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วคร
1: ับ ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วคร
1: ับใครยิ้มขอให้รวยจ้ะ

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
2: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
2: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
2: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือ
0: ด้วยวิธีการ
2: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
2: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
2: ทำได้ครับ
0: ถ้า
2: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
2: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้า

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเทพบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี
1: ้จะได้เป็นบ่อเกิดความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ตรากระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะตั้ง
1: ว่าตามกัน
0: ใช่เรามาว่าคาถาโดยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072แมนนี่มันนี่มานี่แมนนี่มันนี่มานี่แมนนี่มันนี่มานี
0: ่มาอย่าง
1: รออยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: รวยอย่าง
1: รวยเพิ่มอยากรอรวยไปเพ
0: ิ่
1: ม
0: เรามาว่าคาถาที่รวยกว่าเศรษฐี
1: ครับ
0: เรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
1: 072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม
0: ่
1: ให้ก็ให
0: ้
1: ให
0: ้จ้าทำอย่างนี้แล้วจ้าเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีนะจ้า
1: ครับ
0: เพราะว่าเราจะเป็นเศรษฐีรวยไปทุกชาติจ้า
1: สา

0: ธรรมะแล้วก็ต้องให้มีความสุขกันนะจ๊ะให้มุ่งที่วิธีการมากกว่าประสบการณ์ฉะนั้นท่านนั่งแล้วรู้สึกตึงแสดงว่าเราไปมุ่งที่ประสบการณ์นี่มีความอยากมีความตั้งใจมากเกินไปนะจ๊ะโดยไม่ได้มุ่งที่พิธีการเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการอย่างนั้นอย่าไปดันทุรังทำต่อนะจ๊ะสมมติว่าประตูมีทางเข้าทางเดียวและข้างๆประตูเป็นผนังเราอย่าหัวเราไปชนผนังนะต้องเปิดประตูแล้วเดินเข้ามาอย่างสง่าผ่าเผยดีกว่าไหมจ๊ะ
1: ดีกว่า
0: ให้เรามุ่งที่วิธีการถ้าเราไปมุ่งที่ประสบการณ์แม้ผ่านไปร้อยปีก็ยังเข้าไม่ถึงทั้งร้อยปีนะถ้าเรามุ่งที่วิธีการตอนแรกอาจจะมีความรู้สึกลึกๆว่าช้าไม่ได้ดังใจแต่ตอนสุดท้ายจะดีและใช้ได้ตลอดชาติเลยจ้
1: า
0: ให้เรามุ่งที่วิธีการนะจ๊ะอาจจะดูเหมือนช้าในตอนแรกแต่จริงมันก็ไม่ช้าเท่าไหร่หรอกถ้าทำถูกหลักวิชาถ้าทำตามที่ครูใหญ่แนะนำพอเราทำเป็นแล้วก็จะใช้ได้ตลอดชาตินี้เพราะฉะนั้นถ้าหากเราไปมุ่งที่ประสบการณ์จะไม่ได้ใช้เลยจะใช้ไม่ได้เลยตลอดชาติมานั่งเท่าไหร่ก็โอ้ก็โลกทุกทีเนาะพอไม่ได้ก็ฮึดฮัดโมโหโทโสแล้วจะเอาโทสะข่มโลภะก็หาควรไม่จะเอาไฟที่เกิดจากแก๊สไปดับไฟที่เกิดจากถ่านนี่ก็หาควรไม่แล้วต้องใช้น้ำดับนะจ๊ะมาเริ่มกันใหม่เอาวิธีการให้สบายสบายถ้าอยากได้เร็วจงทำอย่างช้าช้าถ้าอยากได้ช้าช้าจงทำอย่าง
1: เร็วเร
0: ็วเราต้องมีสติเข้ากับสบายนะจ๊ะกระทั่งใจหยุดสนิทพอใจหยุดสนิทก็ถูกส่วนเองนะจ๊ะคำว่าถูกส่วนต้องเป็นไปเองที่ผ่านมาเราพยายามจะปรุงให้มันถูกส่วนแต่ในความจริงตอนที่จะถูกส่วนจะเป็นไปเองเราเพียงแค่ปรับโดยเอาสติคู่กับสบายให้ได้ความพึงพอใจของเราเป็นหลักนะจ๊ะการทำสมาธิไม่เกี่ยวกับคนอื่นต้องทำให้ถูกใจเราเพราะใจเป็นของเราให้ปรับให้ดีจนกระทั่งรู้สึกพึงพอใจ

แม้ตอนนั้นยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ตามแต่ต่อไปภายในก็จะลากเราสูงเราไปสู่จุดแห่งความพอดีและถูกส่วนไปเองนะจ๊ะถ้าอยากได้เร็วจะได้ช้าอดทนหน่อยเถิดหนาจะได้เห็นถ้าอยากได้เร็วๆต้องใจเย็นไม่ใช่พระธรรมกายสบายเลยฟังเพลง

0: ันนี้มีจดหมายจากพระลูกชายนะเจ้ามาถึงครูไม่ใหญ่ตอนมีวันนี้ได้พระคำของคุณยายอาจารย
1: ์
0: เปิดรายการด้วยเพลงคุณยายจันทร์

0: มีวันนี้ได้พระคำของคุณยายอาจารย์กราบคารวะหลวงพ่อครบอย่างสูงครับกับผมพระตระโกนธรรมกุโลประธานศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ไหนจ๊ะใช่เหรอ
1: ใช
0: ่
1: ครับ
0: ทำไมหล่อขึ้นใช่เหรอ
1: คร
0: ับ
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับ
1: ใช่
0: เคยรับบุญเป็นอุบาสกมา31ปีนี่ขอรายงานตัวครับนี่เนาะหลวงพ่อครับผมไม่ใจต่างเงี้ยไปเป็นลูกชาวนาแท้ๆพ่อแม่พี่น้องอยู่จังหวัดสุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ที่ใครใครก็ร่ำลือโยมแม่ของผมเป็นคนขยันและชอบทำบุญ
1: สา
0: ธุจักตื่นตีสี่ตีห้าหุงข้าวใส่บาตรพระทุกเช้าเลยผมอยู่ในสังคมเกษตรกรรมบ้านๆที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นมีการแบ่งปันกันโยมแม่มักจะทำกับข้าวเผื่อเพื่อนบ้าน
1: โอ
0: ้ดีจังบ้านไหนมีอาหารพิเศษก็แบ่งใส่ถ้วยเดินยกไปให้บ้านข้างๆเป็นภาพเป็นความอบอุ่นที่ผมจำได้ไม่มีวันลืมเลยครับ

0: โยมพ่อก็เป็นผู้นำเต็มตัวดูแลครอบครัวอยู่ดีกินดีไม่มีบกพร่องและจะสอนเรื่องความกตัญญูรู้คุณคนแม้แต่สัตว์ที่ใช้งานมายาวนานเช่นพี่บัฟฟาโลตัวหนึ่งเป็นคาราบาวคู่ใจที่ช่วยไถนามาทั้งชีวิตพอมันแก่ชราและตายลงคนอื่นเขาก็มักจะเอาไปทำอาหารกันไปตามปกติแต่โยมพ่อไม่ทำครับท่านขุดหลุมฝังโอ้ฝังคาราบาวเนอะพร้อมทั้งตั้งจิตอธิษฐานให้มันไปเกิดในภพภูมิที่ดีโอ้โหสุดยอดเลยนะเหมือนกล่าวคำขอบคุณเพื่อนร่วมชีวิตที่ลากขันไถมาด้วยกันหลายสิบปีโอ้สุดยอดสุดยอดจริงๆนะผมเห็นภาพนั้นตั้งแต่เด็กและเก็บไว้ในใจโดยไม่รู้ตัวว่านี่แหละคือเมล็ดพันธุ์แห่งบุญเมล็ดแรกของผมนี่จ้ะโอ้จากการได้เห็นพี่บัฟฟาโลนกเนื่องจากผมอยู่ในครอบครัวที่ชอบทำบุญโยมแม่โยมป้าพาไปวัดบ่อยๆใจจึงค่อยๆ อ่อนโยนเมื่อผมอายุ10กว่าขวบวัดแถวบ้านได้จัดปฏิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์อ๋อไม่มีผู้ชายเลยเหร
1: อผู้หญิงคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: เหรอ
1: ผ
0: ู้
1: หญ
0: ิ
1: งครับ
0: ผมได้ร่วมนั่งสมาธิกับเขาด้วยวันนั้นได้ไปนั่งอยู่ตรงท้ายแถวตรงบันไดแบบไม่รู้อะไรเลยนั่งไปนั่งมาน ั่งมาก็นั่งไปนี่นะกระทั่งมีความรู้สึกว่าตัวยืดตัวขยายสูงใหญ่อย่างประหลาดแต่ใจกลับมีความสุขมากเป็นความสุขที่ยังจำได้แม่นจนถึงวันนี้เลยครับเวลาผ่านไปผมก็เรียนจบทำงานชีวิตดูเหมือนจะดีแต่ลึกๆในใจกลับรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรที่ดีกว่านี้อีกนี่อาจารย์ผมจึงตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อไปหาสิ่งที่ดีกว่าเดินไปทำงานพระศาสนาทั้งๆที่ตอนนั้นยังไม่ได้รู้จักวัดพระธรรมกายเลยได้ซ้ำครับมีคนมาชวนผมบวชนี่เนาะผมก็สมัครบวชเป็นแบบงงๆเจ้าที่บอกให้ไปขึ้นรถที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพอไปถึงกราบพาผมไปฝึกภาคสนามซะอย่างนั้นผมนึกในใจเอ๊ะจะมาบวชทำไมต้องมาฝึกภาคสนามด้วยมันเป็นไงนะภาคสนามตอนนั้นนี่เราจะมาบวชทำไมต้องมาฝึกภาคสนามด้วยแต่ก็ไม่ถามอะไรมากตามน้ำไปเรื่อยๆครับเมื่อภาคสนามเสร็จจึงเดินทางเข้าวัดพระธรรมกายเป็นครั้งแรกก็มีความรู้สึกประหลาดขึ้นมาทันทีคือคุ้นครับคุ้นกับรูปหลวงปู่วัดปากน้ำทั้งรูปร่างหน้าตาแม้แต่ชื่อทั้งๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยสักครั้งซึ่งผมก็ได้แต่เก็บความรู้สึกนั้นไว้ในใจเงียบๆต่อมาปี2532ผมได้อบรมธรรมทายาทรุ่นที่17ปีนั้นเป็นปีแห่งความสุขของผมครับ

พวกเรากลางกรดอยู่ใต้ต้นกัลปะพฤกษ์ต้นเล็กๆต้นเล็กแต่ว่าชื่อดีเล็กจนกันฝนไม่ได้เลยสักหยดนี่หนอฝนตกก็เปียกกันทั้งแถวเลยแต่ในกรดนั้นกลับเป็นโลกที่มีความสุขและเป็นอิสระที่สุดในชีวิตผมโอ้คงมีความคุ้นกับกรดข้ามชาติมีพระอาจารย์ที่คอยดูแลมีเพื่อนที่คอยให้กำลังใจมีใครคนหนึ่งฝากธรรมะอันทรงคุณค่ามาว่าอย่า

วันหนึ่งระหว่างยืนคุยเล่นกับเพื่อนอยู่ดีๆใจของผมมันดันนิ่งไปเฉยๆโดยไม่ต้องตั้งท่าอะไรเลยครับนี่เนาะนี่ขนาดคนตั้งท่าเล็งๆไว้เนาะมันยังไม่เน่งเลยนะทีนี้ไม่ต้องตั้งท่านี่เนาะรู้สึกวูบตกลงไปข้างในเจอความสว่างที่เย็นเย็นเป็นดวงกลมใสๆอยู่กลางท้องผมลองเอียงซ้ายทีขวาทีดูว่ามันจะหายไปไหมแต่มันก็ยังอยู่ตรงนั้นนี่เนาะไม่ว่าจะเอียงตัวไปแค่ไหนก็ตามพร้อมกับความรู้สึกสบายสว่างและนิ่งมาด้วยกันหมดเลยครับดังนั้นผมก็ยืนอยู่เฉยๆไม่ได้นั่งขัดสมาธิด้วยซ้ำพอจบโครงการผมก็เลยตัดสินใจไม่กลับบ้านเลยขอเข้าวัดสมัครเป็นอุบาสกทันทีครับโอ้สุดยอดนะผมก็ว่าเป็นอุบาสกรุ่นที่5ปี2532ครับ

0: ช่วงอยู่วัดใหม่ๆผมได้รับบุญในแผนกบุญยสถานมีหน้าที่เช็ดถูปูเสื่อล้างห้องน้ำซักผ้ากระสอบเช็ดเท้าและในงานบุญวาที่ผมยังได้ดูแลจัดอาสนะประธานสงฆ์ดูแลผ้าร้อนผ้าเย็นซึ่งได้รับการแนะนำจากรุ่นพี
1: ่
0: เรียนรู้วิธีการจัดผ้าเย็นว่าทำอย่างนี้ถึงจะเป็นผ้าเย็นว่าต้องบิดผ้าให้บานหมาดนี่นะบิดให้หมาดมาหมาดคือ
1: ไม่เปียกไปไม่แห้งไป
0: ไม่เปียกไปไม่แห้งไปมันหมาดแล้วก็ซ่อนน้ำแข็งก้อนเล็กๆไว้ข้างในเพื่อให้ความเย็นอยู่ได้นานนี่นะเกิดน้ำแข็งไปซุกไว้ตรงนั้นถ้าจะทำผ้าร้อนก็ต้องบิดผ้าอุ่นจากน้ำร้อนจัดๆจับจังหวะพอดีก่อนพอหลวงพ่อขึ้นสเตจเป๊ะ
1: พอด
0: ีเลยก็ไม่ให้เย็นไม่ให้ร้อนเกินไป
1: ใช่คร
0: ับ
1: อ๋อ
0: จ
1: ับเวลาพอดี
0: อาจารย์พอดีนะ
1: คร
0: ับ อ๋อแอบซ่อนน้ำแข็งอ๋อขอความลับมาเปิดเผยอ๋อแต่หลวงพ่อครับตอนนั้นพี่ปิ๋วหัวหน้างานและทีมงานทั้งหมดในออฟฟิศต่างพากันให้โอกาสผมที่จะไปเป็นหัวหน้างานคือทยอยกันลาออกไปทีละคนสองคน
1: ให้โอกาส
0: จะเหลือผมอยู่คนเดียวนี่เนาะถามว่าผมเกือบเป๋ไปแล้วเหมือนกันคือจิตใจเริ่มสับสนวุ่นวายคิดวนไปวนมาเนี่ยทำไมพี่เขาทำกันเนาะคิดแล้วคิดเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำไปซ้ำมาจนเช้าวันหนึ่งระหว่างเดินไปทำความสะอาดอาคารยามาและศาลาดุสิตตามปกติบุญบันดาลคุณยายอาจารย์ท่านเดินสวนมาพอดีโอ้โหมีบุญน่ะผมรีบนั่งลงบนมือไหว้คุณยายท่านจับมือผมไว้แล้วพูดสั้นๆว่าคุณอย่าไปไหนนะให้อยู่กับยายนะ
1: โอ้
0: โหมีบุญมากเลยเนาะโอ้โหคุณยายท่านพูดอย่างนี้เลยเดี๋ยวยังไม่ได้คุยกันคุณยายพูดก่อนอย่าไปไหนนะอยู่กับยายนะผมตอบกับทันทีแบบไม่ทันตั้งตัวว่าครับนี่เนาะซึ่งต

0: ตอนแรกก่อนจะเจอใจก็คิดว่าจะออกไปยังไงดีนะคิดวนไปวนมาพอเจอคุณยายคุณยายจับมือแล้วพูดสั้นๆคุณจะไปไหนนะอยู่กับยายนะโอ้โหมีบุญยังเลยเน
1: า
0: ะคุณยายสรุปเลยผมตอบกลับทันทีแบบอาจารย์ตั้งตัวครับนั่นแค่นั้นแหละครับใจที่กำลังจะโบกมือลาก ลับมาเหนียวแน่นกับวัดอีกครั้งหนึ่งรักกับคุณยายรู้ทันความคิดผมตั้งแต่ก่อนที่ผมจะพูดมาซะอีกนี่เน
1: า
0: ะนี่เช้าวันนั้นถึงเดินมา

0: ท่านคงเห็น
1: คร
0: ับ ถึงเดินสวนมานี่นะหลังจากนั้นไม่นานหลวงพ่อก็มีโครงการให้เจ้าที่ไปนั่งสมาธิที่อาคารภาวนาแล้วชื่อผมก็ปรากฏอยู่ในนั้นด้วยครับก่อนไปพี่ๆวัดศพบอกให้ไปกราบหลวงพ่อที่กุฏิก่อนเช้าวันนั้นหลวงพ่อถามชื่อทีละคนพอมาถึงคิวผมผมก็เรียนไปว่า

0: ชื่อตระกูลโภคทรัพย์ครับตระกูลที่รวยเนี่ยตระกูลโภคทรัพย์หลวงพ่อยิ้มแล้วพูดว่าอยู่ที่ไหนก็รวยที่นั่นหลวงพ่อรู้ไหมครับประโยคสั้นๆนั้นแต่ผมพูดมันจะดึงทุกวันนี้เลยครับดังนั้นบุญก็นำพาผมไปไกลถึงดอยสุเทพไปปฏิบัติธรรมท่ามกลางธรรมชาติอากาศที่ดอยสุเทพเย็นครับแค่มีถังน้ำสีเหลืองกับขดลวดต้มน้ำอุ่นง่ายๆชีวิตก็สดชื่นได้แล้วครับหลังฉันพระทหารเช้าและเพลงทุกวันหลวงพ่อจะพาลูกๆเดินย่อยอาหารรอบดอยหลายรอบโอ้โหยังจำได้เนาะ
1: จำได
0: ้แต่ที่จริงแล้วไม่ใช่แค่ย่อยอาหารครับมันคือช่วงเวลาทองที่หลวงพ่อหยิบยื่นธรรมะให้ทุกอย่างกลายเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากครับมันเป็นไงจ๊ะคุยธรรมะกันเหรอช่วงเดินรอบดอยอ่ะ
2: ครับหลวงพ่อก็จะถามเรื่องธรรมะต่างๆนะครับแล้วก็พูดถึงบรรยากาศการนั่งเรารู้สึกว่าแต่ละคนก็ใจจดจ่ออยู่กับธรรมะครับ
0: ตอนนั้นหลวงพ่อได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมขึ้นชื่อว่าดอกไม้บานด้วยปรารถนาที่จะมีความสุขที่เกิดจากการเข้าถึงธรรมจะเป็นโครงการที่ทำให้ผู้มีบุญขยายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วและเพราะงานขยายไปเร็วนี้เองครับทำให้ผมจะ go interบินไปประเทศอเมริกา
1: ว้า
0: วอยู่ซ่าเลยเน
1: า
0: ะตอนนั้นเป็นช่วงที่ดาวธรรมกำลังเริ่มมีบทบาทสำคัญจากโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาสู่จานดาวเทียมที่ส่งธรรมะไปทั่วทุกมุมโลกผมก็เป็นหนึ่งในทีมงานที่ได้ไปติดตั้งจานดาวธรรมในต่างแดนครับโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดนี่ติดจานดาวธรรมเดินทางไปทำหน้าที่ต่างๆติดจานดาวเทียมที่ส่งธรรมะไปทั่วทุกมุมโลกครับ

0: ตอนนั้นมีเพลงติดจารึยังจ้าใช่ไหมเนี่ย
1: ดาวทำ
0: ลองฟังดูที่

0: แล้วพ่อครับเป็นความเหลือเชื่อจริงจากเด็กที่เกิดในภาคอีสานเจอความร้อนแผดเผาเป็นอาจินกลับได้ไปอยู่ในสถานที่ที่อากาศหนาวเย็นสุดขั้วอุณหภูมิติดลบขนาดไหนรู้ไหมครับขณะที่จอดรถดับเครื่องทิ้งไว้แค่10นาทีน้ำในรถกลายเป็นวุ้นแข็งทันทีมันที่ไหนเนาะแต่พวกเราก็ไม่ย่อท
1: ้
0: อยังบกไปติดตั้งจานดาวทำให้จนได
1: ้
0: ขยายเพื่อนที่อยู่ไกลแสนไกลได้ฟังสิ่งดีๆสัมผัสความสุขที่แท้จริงครับที่ไหนอ่ะ
2: รัฐมินิโซตาครับ
0: มินิโซตาเนอะการสร้างบารมีแต่งแดนได้ผมรู้ว่าถึงแม้ภาษาพูดจะไม่เหมือนกันแต่ทางปรารถนาความสุขเหมือนกันทุกคนเลยสมปฏิบัติธรรมและบ้านกัลยาณมิตรจึงขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและที่ผมภูมิใจที่สุดคือได้รวมกลุ่มกัลยาณมิตรบุกเบิกสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งแรกในประเทศแคนาดาได้สำเร็จ
1: แคนาดา
0: โดยใช้ชื่อว่าวัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ครับโอ้นี่นะบุกเบิกสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งแรกในประเทศแคนาดาวัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์ครับแล้วพ่อครับดูสิครับผมหล่อไหมครับโอ้เอ้ยนี่ยังกับหลวงพ่ออาตาท่านไปคล้ายๆนะ
2: หลวงพ่ออาตาท่านไปครับ
0: เอาไปเนาะ
2: ท่านอาตาไป
0: นี่โอ้ก็เดี๋ยวท่านไป
1: คร
0: ับ แวนคูเวอร์หลวงพ่อครับตอนนั้นผมอยู่แวนคูเวอร์ครับหล่อไหมครับเดี๋ยวช่วยดูนะจ๊ะว่าหล่อไหมนี
1: ่
0: โอ้ฮะฮะโอ้โห
1: หล่อจ
0: ัง โอ้ฮะหล่อจัง

0: ต่างประเทศกี่ปีจ้ะ
1: ประมาณ10ปีครับ
0: 10ปีแล้วยังพูดไทยได้เนี่ยไม่ธรรมดาโอ้ฮะโอ้โหนี่ก็ลืมภาษาไทยไปแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเสียงเรียกของชีวิตก็เรียกร้องให้ผมกลับบ้านเพราะคุณพ่อคุณแม่เริ่มอายุมากขึ้นผมจึงตัดสินใจกลับมาสร้างบารมีที่เมืองไทยเพื่อทำหน้าที่ลูกอย่างใกล้ชิดตอนคุณแม่เริ่มป่วยเพื่อนคุณแม่ก็ชวนให้บวชให้คุณแม่ผมคิดอยู่ในใจเหมือนกันครับแต่ยังไม่ทันได้ตัดสินใจบวชคุณแม่ก็จากไปก่อนด้วยวัย84ปีจนกระทั่งคุณพ่อล้มป่วยที่โรคชราเพื่อนๆก็บอกอีกครั้งว่าบวชให้คุณพ่อเธอครั้งนี้ผมตัดสินใจเด็ดขาดครับได้กราบเรียนหลวงพ่อตถาชีโวขอบวชวัดใกล้บ้านที่จังหวัดสุรินทร์ให้คุณพ่อและญาติมิตรมาร่วมงานบุญได้ครับนี่ครับวันที่เข้าไปกราบเรียนหลวงพ่อตถาชีโวขอบวชวัดใกล้บ้านขอบวชวัดใกล้บ้านในจังหวัดสุรินทร์ให้คุณพ่อและญาติพี่น้องมาร่วมงานบุญได้ในวันบวชคุณพ่อยังนอนอยู่ในโรงพยาบาลพี่สาวคนโตก็ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลได้ไงนะโอ้มีญาติมาร่วมงานเพียงไม่กี่คนแต่ใจผมกลับเต็มไปด้วยความสุขและความปลื้มปิติอย่างบอกไม่ถูกครับและปฏิหาริย์เล็กๆก็เกิดขึ้นคือหลังจากนั้นไม่นานคุณพ่อและพี่สาวก็อาการดีขึ้นจนหมอให้กลับบ้านได้ทั้งคู่เลยครับโอ้นี่บุญมันนานเนาะก่อนบวชได้ให้ยมพ่อตัดปล่อยผมก่อนบวชครับพี่แจ้งแต่ทุกเจ้าหลังจากบวชและไม่นานโยมพ่อและโยมพี่สาวก็อาการดีขึ้นเป็นอัศจรรย์ครับสาธุโอ้บวชได้ไม่นานเนาะคุณพ่อพี่สาวอาการดีขึ้นจนหมอกลับบ้านได้ทั้งคู่เลยเมื่อบวชแล้วผมก็ได้นำประสบการณ์ทั้งหมดที่สั่งสมมาหลายสิบปีตอนเป็นอุบาสกมาใช้ที่ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์รวมผู้มีบุญมาปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์เลยสาธุจ้ะผมได้ส่งรายงานถวายหลวงพ่อหลวงพ่อขออนุโมทนาบุญแล้วก็ฝากขอวาดผ่านอุปถัมภ์มาสั้นๆว่าทุกศูนย์ก็ต้องมีกิจกรรมทุกวันอาทิตย์หลวงพ่อครับตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ไม่เคยขาดกิจกรรมวันอาทิตย์แม้แต่สัปดาห์เดียวเลยครับอีกทั้งยังไม่ที่เพื่อให้ชุมชนในยามเดือดร้อนไม่ว่าไฟไหม้น้ำท่วมหรือพื้นที่พักพิงสำหรับผู้ลี้ภัยจากสงครามพลังงานว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจึงทำให้ศูนย์เป็นที่ยอมรับของคณะสงฆ์และผู้หลักผู้ใหญ่จังหวัดครับโครงการบรรจารสำเนียจะขึ้นตลอดทุกปีเลยครับจัดโครงการบวชบอสุกแก้ววาสิกาแก้วเพื่อเป็นผู้แทนร่วมทอดกฐินกว่า 30,000 วัดทั่วประเทศครับโอ้สุดยอดเลยนะจัดอบรมศีลธรรมให้แก่เด็กนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆเพื่อปลูกฝังศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมครับ

แนะนำหลักธรรมะและนำนั่งสมาธิเบื้องต้นแก่ชาวต่างชาติครับยอดสุดยอดสุดยอดหลวงพ่อครับชีวิตผมจากเด็กชาวนาที่ไม่รู้จักวัดพระธรรมกายเลยได้ซ้ำได้มีโอกาสไปทำหน้าที่ต่างแดนแล้วกลับมาปักหลักที่สุรินทร์บ้านเกิดตลอดเส้นทางที่ผ่านมาผมไม่เคยรู้สึกห่างไกลจากหลวงพ่อเลยสักวันทุกงานบุญที่ได้รับมอบหมายผมมั่นใจเสมอว่าจะสำเร็จได้อย่างง่ายดายเพราะมีใจอยู่ในกลางหลวงพ่อตลอดเวลาครับจากรูปบ้านมาเป็นลูกหลวงพ่อ

ความตั้งใจที่จะเข้าถึงพระธรรมกายและศึกษาวิชาธรรมกายครับก็ต้องไปให้ได้ฝึกเข้าไปถึงตรงนั้นนะจ๊ะมันก็ไม่ได้ยากเกินไปพอดีแหละแค่หยุดใจคืนนี้ก็สว่างคืนนี้สว่างก็เข้าถึงได้สุดท้ายนี้ผมกราบขอบคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงที่คอยดูแลลูกๆไม่เคยห่างเลยสักวันแล้วหลวงพ่อมามากครับโอ้หวานแล้วหลวงพ่อล้นใจ

ุโอ้ปลื้มจังเลยได้ฟังประวัติของพระตระกูลซึ่งก็เป็นอดีตอุปสกด้วยกันก็ลุยงานมาด้วยกันลุยงานมาด้วยกันคุ้นเคยกันช่วงนี้ท่านจะลาบวชก็ได้พาไปกราบหลวงพ่อตะด้วยกันแล้วเราเป็นรุ่นพี่เป็นอุบาสกด้วยกันแล้วก็มาบวชก่อนท่านก็มีอะไรก็จะมาปรึกษาอยู่เรื่อยๆนะช่วงที่อุบาสกก็ได้ไปลงพื้นที่ไปกราบพระผู้ใหญ่ไปประสานงานติดต่อพระผู้ใหญ่ด้วยกันอยู่เรื่อยๆนะแล้วท่านก็มีความเคารพเทิดทูนครูบาอาจารย์รักหลวงพ่อเป็นที่สุดแล้วก็มีความมุ่งมั่นในการสร้างบารมีน่าปลื้มใจนะต่อไปก็ถึงเรื่องของเรานะก่อนจะเรื่องชีวิตที่ปลอดกังวลพระอาจารย์ก็มีข่าวมาแจ้งนะมีข่าวมาแจ้งขอเชิญผู้สนใจชาวนานาชาติและชาวไทยทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ร่วมนั่งสมาธิเจริญภาวนานะเพื่อชีวิตที่สดใสทำภายในที่ใสสว่างณห้องประทับกลางใจใสสว่างมหาธนวิหารคด30นะชื่อภาษาอังกฤษว่า World Inner Peace Meditation Room นะก็ที่วิหารคด30หลังจากจัดไปทำบวชรุ่นก่อนเข้าพรรษาเรียบร้อยแล้วก็จัดเป็นที่นั่งสมาธิเช้าเย็นนะ9โมงเช้าถึง10โมงครึ่งบ่ายโมงถึง4โมงเย็นนะแล้วก็จะชวนไปเวียนทักษิณรอบเจดีย์ด้วยกันนะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ไม่ติดอะไรก็แวะมานั่งสมาธิด้วยกันที่นี่นะต่อไป ก็มีโครงการไปทำแกนนำ AEC ถวายกฐินสมทบ AEC นะโครงการไปทำแกนนำ AEC ถวายกฐินสมทบวันที่4ถึงวันที่10ตุลาที่ศูนย์ธรรมเขาใหญ่โคราชก็มาเป็นแกนนำในการไปถวายตัวแทนหลวงพ่อไปถวายกฐินประเทศต่างๆลาวกัมพูชาเมียนมาเวียดนามก็มาอบรมปฏิธรรมด้วยกันก่อนแล้วก็สัมมนาร่วมกันเตรียมอะไรบ้างเตรียมกายเตรียมใจเตรียมอุปกรณ์อย่างไรบ้างนะโครงการต่อไปก็เราจะไปถวายกฐินสมทบหลังจากออกพรรษาแล้ว1วันก็27ตุลาถึงวันที่24พฤศจิกายนประมาณ200วัดนะก็เชิญชวนญาติโยมทั้งหลายได้ร่วมบุญถวายกฐินสมทบนะเข้าทำบุญเข้าวัดนะฮะโครงการกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยหรือทั่วโลกในนามหลวงพ่อธรรมชโยถ้าทำบุญที่ห้องเหหรือทำบุญโดเนทออนไลน์ก็จะเป็นเห็นโครงการถวายโครงการกฐิน 30,000 วัดทั่วโลกทั่วไทยนะก็อันเดียวกันนะขยายไปทั่วโลกด้วยทำบุญในนามหลวงพ่อนะบูชาทำโดยใครแล้วใส่ชื่อไปแล้วก็เลขที่บัญชีของวัดพระธรรมกายหรือทำบุญดูเน็ตออนไลน์นะก็ในที่ให้ไว้นี้แล้วก็ไม่ลืมที่ใส่รหัส2070

กสำเนามาที่ LINE ID PM สุรัตน์นะเพื่อเช็คยอดรวมนะก็ทำบุญกฐินสมทบเข้าวัดเพื่อร่วมกับคุณครูใหญ่ถวายกฐินสมทบของโครงการของ AC นะ200กว่าวัดหรือใครต้องการที่ถวายด้วยตนเองหรือร่วมปัจจัยไปถวายตามวัดต่างๆก็เข้ามาติดต่อมาที่เบอร์มือถือเหล่านี้นะเข้าไปที่ไลน์ OA @@AC072หรือที่มือถือต่างๆเนี่ยนะเช่น0813985124เบอร์ของพระมหาสุรัตน์เองนะต่อไปก็เป็นภาพที่ถวายกฐินสมทบตามประเทศต่างๆเช่นประเทศเวียดนามนี่ไปกับพอ.ต่างประเทศแล้วท่านเป็นประธานมูลนิธิธรรมกายด้วยนะก็มีพระไตรที่เป็นใส่กล่องนะกฐินะ offering by ธรรมกายา foundation on behalf of หลวงพ่อธรรมชโยนะในนามหลวงพ่อธรรมชโยแล้วก็มีถุงทองมีรูปหลวงพ่อธรรมชโยนะไปถวายที่เวียดนามไปถวายที่ลาวนี่นี่อันนี้วัดศกหลวงนี่นะแล้วก็มีวัดอื่นๆอีกหลายวัดทีเดียวนะฮะแล้วไปถวายที่เมียนมานะฮะที่กัมพูชาก็มีไปเหมือนกันปีนี้ก็มีตัวแทนไปนะก็ทั้ง4ประเทศนะลาวกัมพูชาเมียนมาเวียดนาม4ประเทศ200กว่าวัดทำบุญเข้าวัดมาหรือจะทำบุญมาที่ร่วมไปถวายด้วยตนเองนะก็ติดต่อมาได้นะต่อไปโครงการบวชนะโครงการบวชพระนานาชาติ AC และ WAB รุ่นที่11นะก็วันที่25พฤศจิกายนถึง22ธันวาคม28วันณศูนย์อบรมบ้านแก้วนานาชาติหรือหมู่บ้านอาสาสมัครเดิมนะก็จะมีโครงการบวชนะอบรมก่อนแล้วก็บวชนะเข้าอบรมวันที่25พฤศจิกายนแล้วก็บวชเป็นเนนวันที่5ธันวาคมหลังจากนั้นก็บวชเป็นพระหลังจากนั้นก็ตักบาตรฉลองพระใหม่วันที่10ธันวาคมนะบทเนมที่5บทพระวันที่6วันที่7ธันวาตักบาตรวันที่10ธันวาคมนะก็สำหรับชาวต่างประเทศเป็นหลักนะชาวไทยที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้นะฮะเน้นที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้นะเข้าไปที่ LINE OA นี่ก็ได้นะมี @AC072 หรือมือถือต่างๆนี่นะฮะแคปหน้าจอเบอร์มือถือนี้ไปนะฮะก็ใช้หลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษพระอาจารย์ก็ภาษาอังกฤษบนไทยนะก็คนไทยที่เป็นนักเรียนนอกหรือว่าสื่อสารภาษาอังกฤษได้ก็พิจารณาเป็นรายๆไปนะชาวไทยลาวกัมพูชาเมียนมาเวียดนามนะและชาวประเทศอื่นๆชาวยุโรปชาวอเมริกาชาวประเทศอื่นรวมทั้งสายของ WABอินเดียเนปาลศรีลังกาบังคลาเทศนะก็มาบวชกันในรุ่นนี้กันรวมแล้ว 8-9 ประเทศหรือมากกว่านั้นอีกนะฮะก็มีการภาษาอังกฤษด้วยนะฮะก็ช่วยกันเผยแพร่ไปทั่วโลกด้วยกันนะต่อไปก็โครงการประธรรมที่ถือธรรมเขาใหญ่ประธรรมพระมหาเถระและแกนนำ AC นะช่วงที่พระเถระมารับกฐินรับสังฆทานช่วงที่วันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อธรรมชโยวันที่21ธันวาก็จะจัดนิมนต์ท่านมาประธรรมโครงการสัมมนาสวดธรรมจักรนะก็มีทั้งพระเถระทั้งแกนนำ AC นะก็นี่ก็เป็นข่าวสารของกอง AC อาปิดท้ายด้วยเชิญชวนญาติโยมได้มาเวียนทักษิณรอบเจดีย์ด้วยกันรอบพระมหาธรรมเจดีย์ถ้ามาไม่ได้ก็ส่งใจมาเข้าในโซเชียล TikTok ของพระมหาสุรัตน์อัครรัตโนหรือที่ asipm.surat นะพระมหาสุรัตน์อัครรัตโนหรือ asipm.surat เข้ามา TikTok นะของพระมหาสุรัตน์มาเวียนทักษิณเช้า 7:30 ถึง 8:15 เย็น 6:00 น. 15:00 นถึง 1:00 นโดยประมาณนะก็ส่งใจมาแม้ไม่ได้มาด้วยตนเองจะส่งใจมาความเลื่อมใสในพระรัตนนั้นย่อมได้อานิสงส์ใหญ่ดังพระบาลีที่ว่าติทันเตนุพุเตจาปิสเมจิเตสมังพลังเจโสภาษาทะเหตุมหิสตาคัจฉันติสุขติตถาคตยังทรงประชนชีพอยู่ก็ดี
หรือดับขันธปรินิพพานไปแล้วก็ดีเมื่อจิตเริ่มใสเสมอกันผลบุญก็เสมอกันสัตว์ทั้งหลายย่อมไปสู่สุคติเพราะเหตุ

จิตเริ่มใสนะเพราะฉะนั้นแม้ไม่ได้มาด้วยตนเองแต่ส่งใจมาความเริ่มใสในพระรัตนตรัยนั้นย่อมได้ประโยชน์ใหญ่ประดุจได้มาบูชาด้วยตนเองแต่ถ้ามาด้วยตนเองก็ยิ่งปลื้มปิติยิ่งขึ้นไปนะอานิสงส์ก็ยิ่งทับทวีเพิ่มพูนเข้าไปอีกนะก็มาบูชาเจดีย์ที่สว่างที่สุดนะหลวงพ่อบอกว่าที่สว่างที่สุดที่มีกระแสบุญจากพระนิพพานแรงที่สุดนะก็มาบูชาเจดีย์กันมาสวดธรรมจักรกันมาเวียนทักษิณรอบพระมหาธรรมเจดีย์กันแล้วเรายังยิ่งมาสวดธรรมจักรกับพระสูตรด้วยกันนะอานิสงส์ใหญ่มันเกิดขึ้นเรียกว่าทางโลกก็ไม่ช้ำทางธรรมก็ไม่เสียประกอบควบคู่กันไปนะเอาละต่อไปก็ชีวิตที่ปลอดกังวลคือเรื่องนี้เน้นย้ำว่าจริงๆเราอยู่ในทางโลกแล้วก็มาอยู่สู่ทางธรรมด้วยมีเรื่องเยอะแยะมากมายที่ทำให้เรากังวลใจทำอย่างไรเราจะได้รู้เท่าทันสิ่งเหล่านั้นกังวลเรื่องอะไรจะสลัดออกไปได้อย่างไรให้ปลอดกังวลแล้วก็ปลอดกังวลแล้วจะได้อะไรมีอานิสงส์อย่างไรมาดูกันนะกังวลเรื่องอะไรบ้างมาดูหลักๆว่ามีอะไรบ้างเรื่องของชีวิตเรื่องของความตายกลัวเจ็บป่วยกลัวอายุสั้นกลัวจะตายเร็วนะกลัวความตายกลัวว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากเราตายไปแล้วเรื่องที่สองกังวลเรื่องสุขภาพบางคนกังวลเรื่องสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บต่างๆกลัวพิการกลัวชีวิตตัวเองไม่ได้ห่วงสุขภาพตัวเองก็ตามห่วงสุขภาพคนใกล้ชิดก็ตามเนี่ยนะบางคนก็กลัวแก่ตัวไปสุขภาพไม่ดีจะมีใครมาดูแลตัวเราไม่ต้องกลัวฮะเราสร้างบุญไปเรื่อยๆสร้างบุญมากๆบุญในตัวจะคุ้มครองเราถึงเวลาเราสร้างบุญกับใครมาเดี๋ยวถึงเวลาก็มาช่วยเหลือก็กุศลเรามานั่นแหละก็กุศลเราต่อกังวลเรื่องเงินทองเรื่องความมั่นคงกลัวเงินไม่พอกลัวตกงานกลัวธุรกิจจะล้มกลัวมีหนี้กลัวเรื่องบ้านเรื่องรถทรัพย์สินเรื่องอนาคตต่างๆนะบางคนก็เก็บมาทั้งชีวิตนะบุญไม่ค่อยทำพอประมาณเก็บไว้ยามแก่เฒ่ากลัวจะไม่มีเงินรักษาโรคโถเก็บมาทั้งชีวิตทุ่มเทจนกระทั่งร่างกายทรุดโทรมมันก็ได้พักผ่อนแล้วก็มีโรคภัยเพราะเหนื่อยทุ่มเทมันก็ได้พักผ่อนแล้วก็มีโรคภัยเอาเงินที่หามาได้ด้วยความทุ่มเทเนี่ยมารักษาตัวเองโอ้ทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะเอาพอประมาณทุ่มเทแล้วก็มีเวลาพักผ่อนดูแลตัวเองอย่าให้มีโรคภัยมากก็จะได้ไม่ต้องไปห่วงเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะได้แบ่งปัจจัยมาทำบุญได้มากๆไงบางคนห่วงเรื่องอะไรต่อไปเรื่องที่สี่เรื่องครอบครัวพ่อแม่จะเป็นอย่างไรลูกจะเป็นอนาคตเป็นอย่างไรคู่ครองจะทิ้งไหมก็คนในบ้านจะป่วยหรือเสียชีวิตเนี่ยความกังวลมีเยอะแยะมากมายนะต่อไปกังวลเรื่องความรักความสัมพันธ์กลัวไม่เป็นที่รักกลัวถูกปฏิเสธกลัวถูกทอดทิ้งกลัวมีความหึงหวงกลัวความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปเนี่ยสารพัดนะกลัวเรื่องงานและความสำเร็จกลัวไม่สำเร็จกลัวคนอื่นจะเก่งกว่าจะแซงตำแหน่งหน้าที่การงานกลัวถูกตำหนิกลัวเสียตำแหน่งใช่ไหมกลัวจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ในการทำงานเนี่ยฮะกลัวสารพัดกลัวนะกลัวกังวลต่างๆเนี่ยต่อไปกังวลเรื่องการยอมรับจากคนอื่นกลัวคนจะไม่ชอบกลัวถูกนินทากลัวเสียหน้ากลัวถูกดูถูกกลัวนะอยากให้คนยอมรับและเห็นคุณค่านะกลัวเรื่องอนาคตพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรอีก5ปี10ปีจะเป็นอย่างไรกลัวสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นกลัวความไม่แน่นอนของชีวิตกลัวอะไรอีกกลัวเรื่องนะกังวลเรื่องอดีตเสียดายสิ่งที่ทำไปแล้วรู้สึกผิดพลาดกลัวความผิดพลาดในอดีตที่จะกลับมาย้อนอีกทีย้อนมาสู่ตัวเราคิดว่าถ้าย้อนไปได้จะทำอย่างไร ผ่านพ้นไปแล้วนะกังวลเรื่องการสูญเสียกลัวสูญเสียคนที่เรารักกลัวเสียทรัพย์กลัวเสียชื่อเสียงกลัวเสียอำนาจกลัวเสียตำแหน่งกลัวสูญเสียสิ่งที่ตนยึดถือนะนี่นะสารพัดนะกลัวกังวลสิ่งต่างๆเหล่านี้ความกังวลไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาแต่สติและปัญญานั้น

ต่างหากล่ะที่จะแก้ปัญหาได้นะหลวงพ่อบอกว่าปัญหามีไว้ให้แก้ไม่ได้มีไว้ให้กลุ้มนะกังวลไปก็เท่านั้นนะใครกังวลกันดีกว่าท่านบอกว่าถ้าคิดอะไรไม่ออกให้ออกจากความคิดทำจิตให้สงบแล้วจะพบทางออกนะให้มานั่งสมาธินะอดีตที่ผิดพลาดนะปล่อยวางเรื่องปัจจุบันเรื่องในปัจจุบันนี้ทำให้ดีที่สุดอนาคตไม่ต้องแบกเอาไว้ล่วงหน้านะทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะมีคำที่ว่าอย่าเกรงอนาคตอย่าลันทดต่ออดีตนะเรื่องที่ผิดพลาดผ่านไปแล้วเรื่องหน้าก็ข้างหน้าก็อย่าไปกังวลใจนะก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดก็แล้วกันมีธรรมะอีกหมวดหนึ่งนะอีกหลักธรรมหน่อยมีธรรมะอยู่หมวดหนึ่งที่เรียกว่าปรมัตถปฏิปทาหมายถึงข้อปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงประโยชน์สูงสุดคือบรรลุนิพพานนะมีอะไรบ้างนิพพิทาคือความเบื่อเบื่อเนี่ยไม่ใช่เบื่อเซ็งนะเบื่อในสิ่งต่างๆที่อยู่ในที่เรายึดถือยึดมั่นถือมั่นนี่แหละนะเบื่อในความในสังขารที่เราเป็นอยู่เนี่ยเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวป่วยต่างๆโลกธรรมทั้งหลายเนี่ยเบื่อโอ้อะไรไม่แน่นอนอย่างที่เรากังวลต่างๆแล้วนั้นแล้วก็ถึงจุดหนึ่งก็เบื่อนะเรื่องของร่างกายของเราเห็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราทั้งหลายสิ่งต่างๆนะความไม่เที่ยงนะเบื่อเพราะเบื่อแล้วก็จะคลายนะเรียกว่าวิลาคะนะนิพพิทาวิลาคะนะเบื่อแล้วก็คลายพอเราเบื่อสิ่งต่างแล้วก็คลายพอคลายนะคลายความกังวลความการยึดถือนะคลายสิ่งที่เรานะยึดมั่นถือมั่นต่างๆเหล่านั้นก็จะทำให้เกิดการหลุดนะหลุดพ้นเรียกว่าวิมุตตินะวิมุตติคือการหลุดพ้นหลุดจากความกำหนัดหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสในระดับต่างๆหลุดพ้นจากอารมณ์ที่เรายึดมั่นถือมั่นสังโยชน์ต่างๆเนี่ยแล้วก็ไปสู่ญาณอย่างรู้ไปตามลำดับนะเบื่อคายหลุดแล้วก็บริสุทธิ์นะที่เรียกว่าวิสุทธินะวิสุทธิคือบริสุทธิ์ใจจะบริสุทธิ์เก่งกล่าวขึ้นนะหลุดจากต่างๆทำให้ใจนั้นบริสุทธิ์หลุดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองต่างๆหลุดจากราคะโทสะโมหะไประดับหนึ่งแล้วนะนี่นะแล้วก็สันติหรือนิโรธคือใจหยุดนั่นเองนะเบื่อคลายหลุดบริสุทธิ์หยุดนะหยุดคือหยุดใจที่หลวงปู่บอกหยุดเป็นตัวสำเร็จนี่ไงมันต้องเบื่อก่อนนะเบื่อยังเบื่อทางโลกอยากอยู่ทางธรรมแต่ก็ยังมาไม่ได้เพราะยังต้องมีครอบครัวมีลูกมีสิ่งต่างมากมายเบื่อเบื่อระดับนึงแล้วคลายความกังวลสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นคลายเบื่อคลายหลุดจากสิ่งต่างๆนะพอหลุดแล้วก็บริสุทธิ์ก็จิตก็หยุดนะนิ่งเฉยนะใจหยุดใจนิ่งนะอย่างที่หลวงปู่หยุดเป็นตัวสำเร็จนี่แหละแล้วเสร็จแล้วก็นิพพานนะก็เอาเป็นว่าหลุดพ้นระดับหนึ่งแล้วเราเข้าถึงธรรมะระดับหนึ่งแล้วแม้ยังไม่เข้าถึงพระนิพพานแต่ใจหยุดระดับหนึ่งแล้วนะความทุกข์ที่หลุดจากตัวเราระดับหนึ่งจนกระทั่งเข้าถึงธรรมะที่ละเอียดลึกไปตามลำดับไปถึงพระนิพพานไปถึงที่สุดแห่งธรรมคือเป้าหมายที่สุดนั่นแหละนะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาในหลักธรรมข้อนี้ว่านิพพิ

บริสุทธิ์หยุดหลุดพ้นนะนี่ก็เป็นหัวข้อธรรมที่เราต้องศึกษาเอาไว้ปรมัตถปฏิปทานะไปดูทบทวนเอาหัวข้อธรรมที่หมายถึงข้อปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงประโยชน์สูงสุดคือบรรลุนิพพานนะก็นิพพาน

เมื่อใจหยุดแล้วหยุดใจใจก็นิ่งใจใสเห็นตามความเป็นจริงใจก็จะเบาชีวิตก็จะปลอดกังวลนี่ไงนะก็เดินตามหลักธรรมนี้ก็ใจก็จะหยุดใจได้แล้วก็ใจนิ่งใจใสเห็นสิ่งต่างตามความเป็นจริงใจเราเบานุ่มนวลควรแก่การงานปลอดกังวลที่หลวงพ่อธรรมท่านสอนว่าให้เราทำความรู้สึกว่าโรคนี้เหมือนกับมะขามป้อมเมื่อหยิบผลมะขามป้อมมาไว้บนฝ่ามือมองดูมะขามป้อมเหมือนโลกที่เราอยู่นี่แหละนะสัตว์โลกเวียนว่ายตายเกิดนะอยู่บนโลกใบนี้ถึงเวลาก็ด้วยกิเลสที่ยังเยอะยังมีอยู่ก็ทำให้มาเวียนว่ายเวียนเกิดอยู่นี่แหละแต่ถ้าเรารู้ว่าทำให้เราพ้นจากสิ่งเหล่านี้พ้นจากโลกได้เมื่อไรเราก็หลุดพ้นได้นะก็ต้องให้นะเบื่อคลายหลุดหรือสุดหยุดหลุดพ้นก็คือนิพพานนะหยุดใจใจนิ่งใจใสเห็นตามความจริงใจเบาสบายแล้วก็ปลอดกังวลนะก็มาศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมกันนะมีคำหนึ่งที่เคยได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เข้าวัดใหม่ๆนะอยู่กรดหมดทุกพบสุขแท้จริงนะอยู่กรดหมดทุกพบสุขพบสุขแท้จริงนะสมัยนะที่เราเข้าวัดกันมาอยู่ทุดงสุดสัปดาห์หรือมาบวชพระมาบวชอบรมปัสสิกาแก้วอยู่กรดกันนะฮะนะอยู่กรดกันโอ้บ้านหลังน้อยนี่มีความสุขนะมีรุ่นพี่นะรุ่นพี่เขาแต่งคำประพันธ์เอาไว้ก็ขอนำมาเราสู่คนฟังนะนะท่านใช้แนวแฝงว่าธรรมสิรินะโลกทั้งโลกที่กว้างใหญ่ใช้เป็นบ้านพื้นอาคารคือลานดินถิ่นอาศัยมีผนังคืออากาศอันกว้างไกลท้องฟ้าใสที่ลอยเด่นเป็นหลังคาห้องทำงานอยู่ในกรดกำหนดจิตไม่คิดฟุ้งซ่านตามประสานึกนิมิตถึงดวงแก้วแล้วภาวนาว่าสัมมาอรหังที่กลางใจโอ้เพราะมากได้ความหมายที่ลึกซึ้งมากเลยนะอยู่ในกรดนะเป็นกรดคือบ้านพื้นอาคารคือลานดินนะผนังกว้างไกลคือท้องคืออากาศท้องฟ้าใสนี่คือหลังคาเลยห้องทำงานก็อยู่ในกรดนั่นแหละนะยุงกัดกันหนีเข้ากรดเลยนั่งทำงานอยู่ในกรดกันนะต่อไปโอวาทหลวงพ่อหลวงพ่อเคยยืนยันว่าชีวิตพระเป็นชีวิตที่ดีที่สุดเหมาะสมกับชาวโลกที่สุดเหมาะสมกับมนุษย์ที่สุดเลยเป็นชีวิตที่ปลอดภัยมีเวลาว่างสำหรับที่จะแสวงหาความรู้ภายในซึ่งมีอีกเยอะแยะที่เรายังไม่รู้เลยมีเวลาสำหรับแสวงหาความสุขที่มีมากกว่าความสุขที่มนุษย์เข้าใจซึ่งมนุษย์ซึ่งสมบูรณ์ไปด้วยลาภยศสรรเสริญมีเวลาสำหรับแสวงหาความสุขที่มีมากกว่าความสุขที่มนุษย์เข้าใจซึ่งสมบูรณ์ไปด้วยลาภยศสรรเสริญนะนี่โอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยนะชีวิตพระเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดทีเดียวนะฮะต่อไปความสุขที่แท้จริงเกิดจากการบำเพ็ญสมณธรรมเกิดจากหยุดจากนิ่งซึ่งก็พิสูจน์นับโลกไม่ถ้วนแล้วว่ามานับไม่ถ้วนแล้วว่านัตติสันติพลังสุขขังสุขอื่นนอกจากหยุดนิ่งไม่มีนะสุขแท้จริงเกิดจากการบำเพ็ญสมณธรรมเกิดจากหยุดจากนิ่งซึ่งพิสูจน์มาแล้วนับไม่ถ้วนแล้วว่าสันตินัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นนอกจากหยุดจากนิ่งไม่มีนะเพราะฉะนั้นก็ต้องปลอดกังวลทำใจเกลี้ยงเกลี้ยงและใจจะหยุดนิ่งนะแล้วก็จะมีความสุขที่เป็นความสุขที่ไม่มีสุขใดยิ่งกว่านะก็มีหลักวิชาที่หลวงพ่อให้เอาไว้ว่าญาติโยมนะถ้าผู้ชายก็มีเวลามาไปทำได้มากๆแล้วก็มาบวช ด้วยกันเนี่ยมีเวลานั่งสมาธิเยอะๆฝ่ายหญิงก็บวชใจมาไปทำที่วัดบวชอุบาสิกาแก้วหรือว่าอยู่ทุดงศุกร์เสาร์อาทิตย์อย่างนี้นะฮะไปทำที่คอ30ก็ได้นะฮะที่ห้องกลางใจสายสว่างหลักวิชาเมื่อมีอุปสรรคของชีวิต

หลวงปู่ทองคำให้ตลอดเวลาตอนนี้ท่านไม่มีกายหยาบท่านไม่ปวดเมื่อยไม่ปวดไม่เมื่อยท่านไม่เบื่อไม่รำคาญจะขอกี่เรื่องก็ได้ถ้ามีวิธีการของท่านอ้อนอ้อนท่านสินั่นคือคำของหลวงพ่อนะฮะท่านเป็นพระผู้มีบารมีมากมาปราบมารขอบารมีท่านช่วยเรื่องนั้นช่วยเรื่องนั้นเรื่องนี้พูดด้วยความเลื่อมใสบูชาท่านเทิดทูนท่านขอบารมีท่านเป็นที่พึ่งนะนี่ก็เป็นโอวาทของครูไม่ใหญ่ที่ให้ไว้ว่าได้ให้เลิกกังวลยิ้มสดชื่นเบิกบานหลับในอุทัยบุญสมาละหังถึงหลวงปู่ให้ได้ตลอดเวลาแล้วก็อ่อนๆท่านขอบารมีท่านให้ประสบความสำเร็จต่างๆนะไม่ต้องกลัวว่าจะขอหลายเรื่องก็ได้ไม่เป็นไรนะเอาว่าคุณอาจารย์บ้างมองกันไกลยายมองกันไกลคนเราตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้เอาไปได้แต่บุญกับบาปต่อไปก็เอาอะไรไปไม่ได้ให้เราทำแต่ความดีสะสมเอาไว้เยอะๆใครเขาว่าอย่างไรให้เฉยๆใครว่าอย่างไรก็ช่างมันจะรู้ตอนตายพอเราตายแล้วต้องเกิดใหม่ตายแล้วไม่สูญใครเขาจะว่าอะไรก็ช่างเราเฉยๆอย่าไปทะเลาะกับเขาไม่มีประโยชน์นะใครที่กำลังจะมีเรื่องอะไรกับใครนะเฉยๆนะให้ใจเกลี้ยงๆนะไม่ถือสาหลวงพ่อธรรมะบอกว่าถ้าถือสาก็เป็นเรื่องเป็นราวไม่ถือสาก็เป็นลมเป็นแรงนะไอ้ที่เรามีเรื่องมีราวเนี่ยนะเพราะว่าถือสาแล้วบางทีก็ชั่ววูบเดียวนะโอ้เรื่องใหญ่แล้วชีวิตเปลี่ยนเลยนะนะอย่างที่มีข่าวนึงนะโอ้โหเอาไม้กอล์ฟโหดปัญญาอันเป็นที่รักทีเดียวอ้าวดันล้มไปกระแทกขอบเตียงอะไรต่างๆนะอ้าวเสียชีวิตเลยนะโอ้ชีวิตเปลี่ยนเลยเนี่ยแค่โมโหโทสะครั้งเดียวเนี่ยนะชีวิตเปลี่ยนเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องใจเย็นๆนะอย่าถือสาไม่ถือสานะถือสาก็เป็นเรื่องเป็นราวไม่ถือสาก็เป็นลมเป็นแรงอย่างนั้นนะฮะต่อไปนะหมดหรือยังเอ่ยหมดแล้วชีวิตของเรามุ่งมั่นในการสร้างบารมีนะอย่าไปเรื่องต่างๆอะไรมากมายปล่อยวางนะยิ่งเราทำใจนิ่งๆว่างๆใจเกลี้ยงนะใจเกลี้ยงใจว่างๆถึงเวลาเนี่ยนั่งสมาธิมันก็จะเข้าถึงง่ายนะนะพยายามฝึกๆอยู่ให้ใจเกลี้ยงให้โล่งๆคิดว่าตอนนี้เราตายแล้วพอตายแล้วมันก็เอาอะไรไปไม่ได้ทิ้งหมดฮะทิ้งงานการต่างไปหมดบอกว่าคุยกับพ่อค้าอายุยืนเป็นหมื่นปีโปรเจกต์เยอะเหลือเกินคุยกับสมณะพราหมณ์ชีจะไต่วันไต่พรุ่งนะคุยกับอาจารย์นี่มามหาสุรัตน์เนี่ยนะนึกถึงความตายแล้วเราจะได้ไม่ประมาทดังพระบาลีที่ว่าอาชีวกิจมาตับปังโอชัญญามรณังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำในวันนี้ใครจะรู้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งเห็นหน้ากันเมื่อเช้าสายตายสายสุขอยู่สบายบ่ายม้วยบ่ายยังรื่นเริงกายเย็นดับชีพนาเย็นอยู่หยอกลูกด้วยค่ำม้วยดับศูนย์ไม่รู้เลยแต่ละช่วงอนาคตข้างหน้าจะมีเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นทำวันนี้ให้ดีที่สุดและอย่าไปกังวลเรื่องต่างๆนะกังวลไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะแล้วก็จำใจให้ใสคิดอะไรไม่ออกให้ออกจากความคิดทำจิตให้สงบแล้วจะพบทางออกนะเพราะฉะนั้นก็ฝากท่านนะทำใจให้ปลอดกังวลนะปลอดกังวลในทุกเรื่องแล้วก็จะได้นั่งสมาธิให้ใสสว่างเป็นอัศจรรย์ทีเดียวนะอย่าลืมนะมาเวียนทักษิณรอบพระมหาเทวีด้วยกันหรือมาเข้า TikTok ของพระมหาสุรัตน์นะพระมหาสุรัตน์อัครชนโนหรือ sipm.surat นะ sipm.surat แล้วก็แวะมานั่งที่ห้องกลางใจแสงสว่างที่วิหารมหารัตนวิหารคต30เช้า 9:00 นถึง 10:30 นเย็นก็บ่ายโมงถึง4โมงเย็น
หลังจากนั้นก็มาเวียนเจดีย์

ีด้วยกันนะก็ฝากทุกท่านได้มาร่วมกันในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายที่พอมีเวลามาช่วยกันมาเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครอาสาสมัครเป็นช่วงๆหรืออาสาสมัครประจำมาช่วยงานกันนะเข้ามาที่ค.30มาสมัครมาคุยงานกันก็ได้หรือติดต่อมาที่นามบัตรนี้นะฮะที่นามบัตรของพระอาจารย์พระมหาสุรัตน์นะแคปหน้าจอไว้ก็ได้แล้วก็ขอให้มีคุณสมบัติว่าใจชอบรอบรู้สู้งานปฏิภาณไวใจบริสุทธิ์จะเป็นภาษาอะไรก็ได้มาช่วยกันหรือเป็นคอมพิวเตอร์มาเป็นธุรการมาทำโซเชียลช่วยพระมหาสุรัตน์เผยแพร่ในประเทศลาวกัมพูชาเมียนมาเวียดนามหรือและประเทศอื่นๆหรือแม้แต่งานโซเชียลต่างๆต่อวิดีโอต่อคลิปต่างๆนะลงในคลิป TikTok ก็ตามลงใน YouTube ก็ตามเนี่ยมาช่วยกันเอาบุญด้วยกันและมาช่วยเผยแผ่ธรรมะด้วยกันเราใช้อนุวินาทีที่มีอยู่นั้นให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าบุญเราก็จะได้มากและบุญมากๆก็จะเป็นเครื่องตัดกังวลต่างๆเวลานั่งสมาธิใจก็จะปลอดโปร่งแจ่มใสปลอดกังวลในเรื่องต่างๆและนั่งสมาธิเข้าถึงธรรมะได้ง่ายในที่สุดนี้พระอาจารย์ก็ขออํานวยอวยพรให้ทุกท่านปลอดกังวลในทุกเรื่องใจใสใจสะอาดใจบริสุทธิ์ใจมีพลังให้ได้มีโอกาสศึกษาธรรมะประธรรมด้วยใจที่เกลี้ยงที่ใสสว่างเข้าถึงพระธรรมกายที่โดยง่ายเป็นอัศจรรย์สร้างมรีตามติดที่ตามพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณครูไม่ใหญ่คุณอาจารย์อย่างใกล้ชิดอย่างเข้มข้นอย่างต่อเนื่องไปถึงที่สุดแห่งธรรมได้โดยง่ายเป็นอัศจรรย์จงทุกท่านทุกประการเทอญ

0: นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
0: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10

0: ก็มีการมันเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาได้รู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
1: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งเลยจ้ะแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเราให้หมดตั้งแต่ใบหน้าศีรษะคอทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเลยนะจ๊ะให้ผ่อนคลายจะนั่งสมาธิให้ดีต้องผ่อนคลายร่างกายให้ดีเนี่ยแล้วก็ปรับใจของเราต้องเบาๆทั้งกายและใจหลับตาก็ต้องเบาอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาเนี่ยเมื่อเรานอนหลับงั้นแหละซึ่งช่วงนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีเรื่องผ่านเข้ามาในใจเมื่อเราปล่อยให้มันผ่านไปก็ถึงจุดที่ไม่ได้คิดอะไรเปลือกตาของเราก็จะปิดพอสบายสบายเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกหลักวิชานะจ๊ะใจมันจะได้หยุดนิ่งได้เร็วแล้วก็ต้องยอมรับว่าในแต่ละวันเรามีความคิดมากมายที่ผ่านเข้ามาในใจพอถึงเวลาเราเริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆก็คงจะมีความคิดเหล่านี้ผ่านเข้ามาในใจบ้างมากบ้างน้อยบ้างก็ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยความคิดเหล่านั้นมันก็จะผ่านไปแล้วก็อย่าไปถือว่าความคิดที่ผ่านไปนั้นว่าจะเป็นธุรกิจการงานบ้านช่องหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ตามเป็นอุปสรรคของการทำสมาธิถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะต่อต้านคือพยายามจะฝืนจะบังคับไม่ให้ใจของเราไปคิดในเรื่องราวต่างๆนั้นมากจนเกินไปจนทำให้เกิดอาการตึงแล้วก็เครียดทั้งกายและใจถ้าเราไปต่อต้านไปฝืนสิ่งนั้นหรือพยายามทำกรมใจให้มาเป็นสมาธิถ้าทำอย่างนี้มันจะได้ผลไม่เต็มที่มันได้สำหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่เกิดประโยชน์อันใดเนี่ยเพราะนั้นเรายอมรับธรรมชาติตรงนี้แล้วก็เราก็เฉยๆกับมันไม่ว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาในใจนั้นจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรือเรื่องกลางๆอะไรก็แล้วแต่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรเนี่ยเราเฉยๆเดี๋ยวมันจะค่อยๆหมดไปเองมันจะอยู่กับเราไม่นานแหละแล้วก็ถ้าเราดูรู้สึกว่ามันผ่านมามากแล้วเกินก็ให้เพิ่มเยอะเปลือกตากันมาสักนิดเพราะว่ามันจะฟุ้งในตอนเราปิดเปลือกตาเพิ่มเยอะสักนิดหนึ่ง
ความฟุ้งก็จะเบาบางลงไปแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆทำอย่างเนี้ยทุกวันเลยให้สม่ำเสมอจากฟุ้งมากก็จะมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ค่อยจะฟุ้งแล้วมันก็จะหยุดนิ่งเองอย่างสบายสบายง่ายง่ายถ้าเราทำถูกหลักวิชาแล้วก็ในชีวิตประจำวันแม้เรามีภารกิจอะไรก็ตามต้องฝึกฝนอบรมใจให้คุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7เวลาเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็ทำใจทำความรู้สึกว่าใจตรงกลางท้องหรือจะดึงขึ้นมา2นิ้วมือให้ใจคุ้นคุ้นภาพดวงแก้วใสใสเพชรใสใสดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือองค์พระจะช่วยได้มากทีเดียวในยามที่เราลืมตาเพราะเราต้องมีภารกิจในชีวิตประจำวันภาพมหาปูชนียาจารย์อย่างนี้เวลาเราลืมตาทำ

คือนึกไปเรื่อยๆเนี่ยโดยไม่คาดหวังว่าจะชัดหรือไม่ชัดเพราะว่าวัตถุประสงค์เราต้องการให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเวลาหลับตามันจะได้ง่ายทีนี้พอเราลืมตาทำภารกิจอะไรก็แล้วแต่อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารปัดกวาดบ้านถูบ้านไปทำงานเรียนหนังสืออะไรกัน

ให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกายถ้าทำอย่างนี้ได้ทั้งวันเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ส่งให้ตอนที่เรากำหนดช่วงเวลาที่เราจะทำสมาธิแค่เราหลับตาเบาๆเนี่ยใจเราก็จะมาอยู่ภายในแล้วศูนย์กลางกายแล้วเพราะเราตรึกบ่อยๆนึกบ่อยๆชัดไม่ชัดก็ไม่เป็นไรแหละก็จะคุ้นพอหลับตาทำสมาธิภาวนา

ต้นแค่ว่าให้ใจคุ้นก็ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ทำหยุดทำนิ่งให้เป็นซะก่อนให้ได้สุขที่เกิดจากสมาธิปิติสุขที่เกิดจากสมาธิให้ได้ตรงนี้ซะก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะเห็นภายในมันก็เป็นขึ้นมาเองเพราะว่ามันมีอยู่แล้วในตัวเนี่ยเราไม่ต้องไปแสวงหาหรือไปควานหาอะไรหรอกเป็นแต่เพียงสิ่งนั้นน่ะเป็นของละเอียดใจเราต้องละเอียดเท่ากับสิ่งนั้นน่ะจึงจะเห็นกันได้เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเราฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรใจหยุดใจนิ่งนี่แหละจะทำให้ใจละเอียดพอใจละเอียดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนเข้าไปข้างในเองยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งเลยมันจะเคลื่อนเข้าไปแล้วเราก็จะได้สัมผัสกระแสทานแห่งความปิติสุขที่มันเกิดขึ้นกายสงบใจสงบกายเบาใจเบาที่เรียกว่าปัสสัทธิน่ะมันเบาเบาเป็นตัวโล่งโปร่งเบาสบายถ้าเรารักษาตรงนี้ให้ต่อเนื่องความสุขก็จะมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้ากระแสทานในความสุขอย่างนี้มาเมื่อกายใจเราสงบระงับนิ่งเราจะเกิดความพึงพอใจเนี่ยชอบใจ

ใจมันก็จะนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งนิ่งแน่นแน่นในระดับที่ความคิดอื่นๆไม่สามารถดึงใจหลุดจากอารมณ์นี้ได้จะนิ่งนิ่งมีอารมณ์เดียวอารมณ์เป็นสุขเป็นกลางกลางบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากมลทินของใจและจนกระทั่งเรามีความรู้สึกเหมือนกายวาจาใจเราบริสุทธิ์สะอาดเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาคล้ายๆบาปได้ถูกขจัดล้างออกไปด้วยกระแสทานแห่งบุญมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเออเหมือนเราหลุดจากข้อผิดพลาดที่มันทำให้เกิดวิบากกรรมแล้วก็ความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายมันจะเกิดขึ้นเองตรงนี้เป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเห็นไหมเจ้าว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องฝึกกันไปนี่เป็นภารกิจของเราหรอกงานที่แท้จริงถ้าใจใสอย่างนี้มันก็จะเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดคำพูดและการกระทำที่ดีเพราะกระแสทานแห่งความดีมันอยู่ตรงกลางดวงธรรมใสๆเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดความคิดเราจะคิดดีแต่เรื่องเดียวคิดไม่ดีมันนึกไม่ออกไม่ได้ช่องคิดอยากจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำความดีทั้งด้วยตัวเองแล้วก็ช่วยคนอื่นทำความดีด้วยกำลังใจที่จะไปช่วยคนอื่นทำความดีมันมากมายมหาศาลถ้าเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกลางเยอะๆให้โอกาสแก่ตัวเราเองอยู่กับตัวเราเนี่ยที่ศูนย์กลางกายกลางดวงธรรมนั้นบ่อยๆก็จะชัดขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็จะขยายออกไปขยายออกไปเรื่อยๆใจแล้วก็เคลื่อนกันไปสู่ภายในเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีดวงธรรมต่างๆเนี่ยผุดเกิดขึ้นมาสิ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกใจให้หยุดนิ่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆนะหยุดในหยุดไปเรื่อยๆหยุดอย่างเดียวนะนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งตรงกลางแล้วก็จะมีกลางใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็อยู่ตรงกลางของกลางใหม่คือกลางของกลางก็ไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องอะไรแค่เราหยุดดูไปเฉยๆการดูเฉยๆก็คือการหยุดใจนิ่งๆเบาๆสบายๆอย่างเป็นธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าเราลุ้นพยายามจะเข้าไปข้างในเนี่ยพยายามไปดันมันยิ่งดันก็จะยิ่งเด้งออกมาใจมันก็จะถอนจากความละเอียดในระดับนั้นออกมาแต่ถ้าเราดูเฉยๆมันก็จะดึงดูดดิ่งเข้าไปสู่ภายในเคลื่อนไปเรื่อยๆอาการที่เคลื่อนไปเนี่ยเขาเรียกว่าคำมันนะเราได้ยินคำว่าไตรสรณคมคมแล้วก็มันนะแล้วว่าเคลื่อนเข้าไปจะเข้าใจคำว่ากรรมนะได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งอย่างนี้ไตรสรณคมคือเคลื่อนเข้าไปหาพระรัตนตรัยก็แปลว่าพระรัตนตรัยนั้นมีอยู่ในตัวของเราใจของเราเนี่ยกำลังเคลื่อนเข้าไปเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้ดูที่ดีดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นภายในด้วยใจ

เป็นปกติเหมือนผู้เจนโลกมองชีวิตขึ้นๆลงๆของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยใจที่เป็นปกติหรือเมื่อเราไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเห็นเรือผ่านไปผักตบชวาผ่านไปใจมันก็เฉยๆก็ไม่ได้คิดอะไรให้ดูอย่างนั้นดูโดยปราศจากความคิดปรุงแต่ง

นิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆเดี๋ยวก็จะมีอะไรใหม่ๆนะมาให้เราดูแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรใหม่ๆมาให้ดูแสดงว่าใจเราหยุดไม่สนิทหรือเราไปลุ้นไปเร่งไปเพ่งไปจ้องกันแล้วล่ะซึ่งถ้ามีอาการอย่างนี้เราก็ต้องค่อยๆเผยเปลือกตาขึ้นมาสักนิดจนกระทั่งความรู้สึกลุ้นเร่งเพ่งจ้องมันหายไปจากใจเมื่อมันอันตรธานไปจากใจแล้วเราก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆการอยู่กับตัวเองอย่างนี้ดีที่สุดอยู่กับคนอื่นนั้นก็แต่ละคนก็มีปัญหาของส่วนตัวด้วยกันทั้งนั้นคนมีปัญหามารวมกับคนที่มีปัญหากันเยอะๆมันก็ทำให้สิ่งแวดล้อมมีปัญหาความทุกข์ทรมานความเครียดระบาดเมื่อเราไม่อาจจะแก้ตรงนั้นได้มาปรับปรุงคนอื่นได้ไปตามความปรารถนาของเราเราแก้ไม่ได้ก็ต้องทำอย่างเนี้ยหยุดกันนิ่งอยู่กับตัวเองพอใจใสเห็นดวงธรรมใสกายภายในใสองค์พระใสใสเราก็จะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเหมือนลิ้นที่อยู่ในปากงูพิษงูพิษกัดคนตายแต่ลิ้นอยู่ใกล้เคี้ยวพิษไม่เป็นไรหรือจุดเย็นในกลางเตาหลอมอย่างนั้นเราจะอยู่เหนือสิ่งแวดล้อมได้เองหรือตัวของตัวเองเลยเป็นไปตามธรรมชาติแล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราเนี่ยไปสู่คนข้างเคียงพอไปถึงจุดนี้ได้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ผู้ที่

พอเป็นอย่างนี้เขาก็จะเกิดแรงบันดาลใจอยากทำตามมากถ้าเราเย็นเขาก็จะเย็นตามค่อยๆเยือกเย็นสงบนิ่งไปเรื่อยๆสิ่งดีๆก็จะค่อยๆขยายจากตัวเราถึงผู้ที่อยู่รอบข้างแล้วก็ขยายกันต่อๆกันไปเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศนานาชาติแล้วก็ทั่วโลกสิ่งดีๆในโลกนี้เริ่มต้นจาก

จะมีความสุขในทุกคนทุกแห่งและปล่อยให้เพื่อนมนุษย์มีความสุขตามไปด้วยต้นไม้ต้นเดิมที่บ้านเราหรือที่ไหนก็ตามถ้าเราดูด้วยสายตาที่มาจากรากฐานของความสุขภายในต้นเดิมต้นเดียวกันนั้นบางวันเราดูไม่สดชื่นเมื่อเราไม่ถึงตรงนี้ต้นไม้ก็จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เราเปลี่ยนแปลงภายในตัวของเราในใจเราเราก็จะมองต้นนั้นด้วยความผาสุกคนสัตว์สิ่งของก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นหยุดกันนิ่งนี่สำคัญนะลูกนะฝึกเอาไว้ให้โอกาสตัวเองฝึกไว้เพื่อตัวของเราและชาวโลกและเพื่อทุกๆคนในโลกหยุดกันนิ่งนี่แหละมันมีอานิส

หยุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกๆกิจกรรมไม่ว่าจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายรับประทานอาหารแต่งตัวเรื่องครอบครัวการศึกษาเราเรียนธุรกิจการงานแม้กระทั่งวัยชราที่จะอยู่ก็ย่าฝากเรือนดูแลลูกหลานก็ให้ความอบอุ่นลูกหลานหรือเมื่อไปเชิญต่ออุปสรรคของชีวิตทุกโศกโรคภัยมรณะภัยแรงตามันก็ใจมันก็จะเป็นปกติไม่ได้พลากหรือห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงเลย

สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสเตทรัทธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต

คนเรานะจะหนีสิ่งที่ตนเองทำไว้อะไม่ได้จะวิ่งหนีบุญก็หนีไม่พ้นจะวิ่งหนีบาปก็หนีไม่พ้นเพราะทั้งบุญและบาป

ใครสั่งสมอย่างไรก็ได้ผลอย่างนั้นสร้างความดีสร้างกุศลก็ได้บุญได้ความสุข

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

พื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสารณีนะสหะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: Crap. Crap.
1: ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกปรับท่านั่งให้ถูกส่วนอย่างสบายๆแล้วก็ผ่อนคลายตั้งผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจนะจ๊ะทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากคนสัตว์สิ่งของถามเราหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกนะจ๊ะแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆอย่างสบายๆอย่างผ่อนคลายแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปตั้งใจเกินไปนะจ๊ะตั้งสบายตั้งผ่อนคลายค่อยๆวางใจไปแตะที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างนุ่มๆทำใจให้นิ่งๆนุ่มๆเบาๆตั้งเบาๆตั้งสบายๆใจถึงจะกลมได้ง่ายนะจ๊ะตั้งสบายๆอย่าไปเพ่งไปจ้องนะจ๊ะให้นิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายสบายแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสใจอยู่ในกลางดวงใสๆ

นึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งหรือก้อนน้ำแข็งใสๆกลมๆเหมือนดวงแก้วให้นึกธรรมดานึกสบายๆคล้ายๆเรานึกถึงภาพดอกบัวดอกกุหลาบอย่างนั้นแหละนึกสบายสบายตั้งสบายสบายตั้งใจใสใสนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ตั้งสบาย

ใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังจะภาวนากี่ครั้งก็ได้จนกระทั่งไปถึงจุดที่เราไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากหยุดใจนิ่งนิ่งเฉยเฉยนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาๆนะจ๊ะประคองใจกันไปอย่างเนี้ยสำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะให้นิ่งนุ่มเบาสบายเดี๋ยวใจจะถูกส่วนเองเมื่อเราทำถูกวิธีถูกต้องนี้นะจ๊ะเดี๋ยวใจก็จะถูกส่วนเวลาใจถูกส่วนมันจะกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆแล้วร่างกายของเราจะกลวงจะเป็นโพรงจะเป็นช่องว่างๆร่างกายจะขยายออกไปจนหายไปเลยเหมือนกลืนไปกับบรรยากาศแล้วใจก็จะอยู่นิ่งๆโล่งๆกลางอวกาศถ้าเราทำถูกวิธีนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในเองเคลื่อนเข้าไปเองจะไม่ตึงไม่เกร็งไม่เครียดทั้งร่างกายจิตใจจะผ่อนคลายจะสบายจะเหลือแต่สติกับสบายคือใจอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่ในกลางกายอย่างไม่กดดันต้องสบายต้องใจเย็นเย็นต้องนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานนานต้องอย่างนี้นะจ๊ะเดี๋ยวใจจะใสเองจะสว่างขึ้นมาเองหลับตาแล้วก็จะไม่มืดมันจะมีความสว่างภายในตั้งแต่เหมือนฟ้าสางสางเรื่อยไปจนกระทั่งเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าจะใสเย็นไม่จ้าตาไม่แสบตาใสเย็นสบายสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนี่นะจ๊ะเข้าถึงดวงธรรมได้ก็นิ่งในนิ่งต่อไปก็เรื่อยๆฝึกหยุดแรกให้ชำนาญให้คล่องหยุดแรกเนี่ยนะจ๊ะสำคัญมากทีเดียวเดี๋ยวหยุดในหยุดต่อๆไปเนี่ยก็จะง่ายแม้ทำไปแล้วเนี่ยต้องฝึกตรงเนี้ยนิ่งๆ นุ่มๆ ดูดวงไปเรื่อยๆอย่างสบายๆให้ใจนิ่งๆอยู่ในกลางดวงใสๆด้วยใจที่เยือกเย็นถ้าเราทำถูกต้องถูกส่วนดวงนั้นก็จะขยายออกไปเองขยายไปรอบตัวถ้ายังไม่ถูกส่วนก็จะเป็นดวงนิ่งๆเฉย

ถ้าตั้งใจมากแม้เห็นดวงแต่ก็จะยังไม่เจอความสุขแต่ไม่ทุกข์จะอยู่ในระหว่างไม่สุขไม่ทุกข์คือเลยความทุกข์แต่ยังเข้าไปถึงความสุขเป็นแต่เพียงว่าใจมันนิ่งได้ในระดับ 90% แต่ยังกดดันอยู่คือยังมีความพยายามที่จะใช้กำลังบังคับภาพนั้นจึงยังแข็งแข็งไม่นุ่มยังติดนิสัยอยากหยาบทางโลกทางโลกจะทำอะไรให้สำเร็จก็ต้องใช้ความพยายามต้องออกแรงอะไรต่างๆเหล่านั้นทางธรรมมันกลับตลับปัดต้องง่ายๆต้องสบายๆถ้าทำได้อย่างนี้เนี่ยดวงมันจะอ่อนนุ่มจะใสๆและจะขยายออกได้ความสุขก็จะค่อยๆเริ่มเกิดขึ้นจนเรายอมรับว่านี่คือความสุขที่ไม่เคยเจอยิ่งใจเรานิ่งๆ นุ่มๆนานๆจากนิ่งนุ่มนานๆก็จะกลายเป็นนิ่งนุ่มแล้วก็หนาแน่นเป็นนิ่งแน่นแต่ว่านิ่งนุ่มแน่นแล้วก็นานๆเขาได้ดวงอาจจะใสสว่างขยายให้เราเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในดวงนั้นได้อย่างง่ายๆพอเราทำตรงนี้ซ้ำซ้ำซ้ำบ่อยๆให้คล่องให้ชำนาญแม้ชำนาญแล้วก็ยังต้องทำซ้ำซ้ำซ้ำการเคลื่อนก็ไปสู่ภายในก็ยิ่งง่ายความสุขก็เพิ่มพูนขึ้นทับทวีขึ้นมาจนเราไม่ต้องการอะไรเลยจากดวงนี่ก็จะผ่านไปเห็นดวงในดวงไปเรื่อยๆเลยถ้าดวงจะเชื่อมกับกายก็จะมี6ดวงซ้อนกันอยู่ที่ใสละเอียดบริสุทธิ์จะซ้อนกันอยู่ดวงนี้ก็จะปรับสภาวะของใจของเราให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นครั่นใจให้ใสใสบริสุทธิ์ก็จะเชื่อมกับไปถึงกายภายในได้อย่างง่ายๆเราจะอัศจรรย์ใจเมื่อเราเห็นตัวเราเองอยู่ข้างในตัวของเราที่ดูสดใสกว่าในวัยเจริญในอริยบทของสมาธิถึงตรงนี้เราก็ต้องทำซ้ำซ้ำซ้ำคือทำทุกวันไม่ว่างเว้นนะจ๊ะแม้เราอยู่ทางโลกจะทำมาหากินอะไรก็แล้วแต่ทำมาค้าขายทำมาสร้างบารมีข้างนอกเคลื่อนไหวแต่ข้างในใจต้องหยุดนิ่งฝึกตรงนี้เอาให้คล่องให้จำนอนเดี๋ยวการปรับสภาวะก็จะเป็นไปเองใจก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆต้องทำซ้ำๆบ่อยๆเนืองๆภาษาบาลีก็ว่าภาวิตาภาหุลีกตาตั้งบ่อย

อยู่ภายในกลางกายของเราแม้เล็กเท่ากับปลายเข็มก็เห็นรายละเอียดของกายนั้นได้ในทุกๆกายทำเป็นแล้วก็ต้องมาฝึกตรงนี้ให้ซ้ำไปเรื่อยๆเลยกายภายในก็จะปรับสภาวะจากกายของคฤหัสถึงกายมนุษย์ละเอียดทิพย์พรหมรูปภพให้สูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงกายพระข้างในคือบวชภายในเป็นพระธรรมกายข้างในใสๆเหมือนคล้ายๆการบวชภายนอกตั้งแต่คฤหัสถ์มาเป็นนาคจากนาคมาเป็นเนรจากเนรมาเป็นพระก็มีความบริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆเกิดมาแต่ละภพแต่ละชาติก็ต้องการมาสะสางอาจทำที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยให้มันหมดสิ้นไปให้เหลือแต่ธาตุธรรมที่บริสุทธิ์ล้นล้วนคือเป็นกายพระและกายพระก็จะต้องกลั่นกันต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายเป็นกายพระอรหันต์นั่นแหละสะอาดบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายจะต้องสะสางสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ให้หมดสิ้นไปจะอยู่ในธาตุในธรรมในเห็นในจำในคิดในรู้ของเรานี่แหละให้มันหมดสิ้นไปด้วยการทำใจให้หยุดนิ่งเพราะฉะนั้นคำว่าใจหยุดนิ่งนี่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราเข้าใจหรือจินตนาการจะไปถึงใจที่หยุดนิ่งนี่แหละจะทำให้สำเร็จบริบูรณ์ในทุกสิ่งจะสะสางเข้าไปเรื่อยๆกลั่นธาตุดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศที่ประกอบเป็นกายเป็นใจเป็นอะไรต่างๆเหล่านั้นให้สะอาดให้บริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆกลั่นนั่งธรรมซึ่งเป็นที่รองรับธาตุต่างๆเหล่านั้นให้บริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆกลั่นทั้งเห็นจามิรู้คือใจให้ใสๆให้บริสุทธิ์นี่คือวัตถุประสงค์การเกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละครั้งแต่ละภพแต่ละชาติจะต้องสะสางกันอย่างนี้ไปแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมนุษย์ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเพราะพยายามมานำมาบดบังเอาไว้เขาจะประกอบธาตุธรรมเอาที่ไม่บริสุทธิ์มาบดบังเอาไว้ที่เราได้ยินมาอวิชชานะให้เราไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตแล้วก็จะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรนอกจากไม่ให้รู้แล้วก็ยังทำจิตของเราให้มืดคือหลับตาแล้วเรามืดจนกระทั่งเราไม่รู้เลยเบื้องหลังความมืดมีความสว่างมีความลับของชีวิตที่เกี่ยวข้องกับตัวเราสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายอยู่ตรงนั้นสิ่งที่กบฏบังใจให้มืดเขาเรียกว่านิวรณ์ทั้งห้าตั้งแต่กามฉันทะ

พยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นคือตรึงใจของเราพยามารเขาก็ดึงใจของเราไปตรึงติดไว้กับสิ่งภายนอกติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมติดในลาภยศสรรเสริญแบบโลกโลกแล้วก็ให้มีความโกรธความผูกพยาบาทอะไรกันต่างๆเหล่านั้นกัดแค้นใจกันไอ้จิตของเราไปวนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านั้นซึ่งอยู่ภายนอกแล้วก็ให้สงสัยว่าในเรื่องราวต่างๆแต่เรื่องพบเรื่องชาติเรื่องอะไรสารพัดแม้ผ่านด่านต่างๆมาได้ก็ยังสงสัยว่าตัวเองว่าเราจะทำได้ไหมลังเลสงสัยอยู่นอกเหนือจากสงสัยในเรื่องต่างๆเหล่านั้นสงสัยเยอะแยะเลยตรึงไปติดเหล่านั้นจิตก็จะไปคิดวนๆเหล่านั้นเอาไปติดกับความฟุ้งในเรื่องสารพัดเรื่องความท้อความง่วงอะไรต่างๆแบบโลกๆเขาอย่างนั้นแหละติดแบบเรื่องโลกๆเมื่อถูกบทบังในความไม่รู้แล้วก็นิวรณ์ทั้ง5อย่างนี้เป็นต้นใจของเราก็เลยมืดบอดติดทางโลกก็หมดเวลากับชีวิตทางโลกแถมในการกระทำของตัวยังตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมอีกใจจึงไม่หยุดเลยมีแต่ทยานอยากไปในสิ่งเหล่านั้นเป็นความอยากที่ไม่ได้ประกอบไปด้วยปัญญาในความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องชีวิตหรือความเป็นจริงของชีวิตซึ่งตรงข้ามกับความอยากที่จะดับทุกข์อยากพ้นทุกข์อยากไปนิพพานอย่างนี้เป็นความอยากที่ประกอบไปด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นใจหยุดที่จึงเป็นสิ่งสำคัญมากมากที่สุดในชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์ดังนั้นเราควรจะให้เวลาเกี่ยวกับเรื่องใจหยุดหนึ่งให้มากมากเราจะได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงก็ถึงเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตและที่สำคัญนี่จะได้สะสางธาตุธรรมเห็นจำกิโลของเราเนี่ยให้สะอาดให้บริสุทธิ์จะกระทั่งธาตุแห่งความบริสุทธิ์เข้ามาแทนที่ธาตุไม่บริสุทธิ์เหล่านั้นธาตุแห่งความบริสุทธิ์ก็จะมาพร้อมกับความสุขความสะอาดความสว่างความสงบความสูงส่งของจิตใจเป็นต้นและความรู้อะไรต่างๆมากมายไปตามความเป็นจริงซึ่งเป็นความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งเพราะความสว่างภายในเกิดทำให้เราเห็นดวงธรรมเห็นกายภายในเห็นชีวิตที่ซับซ้อนอยู่ภายในที่ลึกซึ้งเข้าไปเรื่อยๆเห็นเป้าหมายของชีวิตได้ชัดเจนพลังใจก็จะมุ่งไปเพื่อขจัดสิ่งที่เป็นมลทินของใจให้มันหมดไปใจก็จะได้ใสสะอาดบริสุทธิ์สว่างสวยสว่างเข้าไปเรื่อยๆพอได้เวลาที่เหลืออยู่นี้นะจ๊ะให้รู้ทุกคนหยุดนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆให้ไปถึงความสว่างให้กลับไปถึงดวงตามภายในให้ได้ให้กลับไปถึงกายภายในกระทั่งถึงกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วคือกายธรรมนะจ๊ะถึงพระธรรมกายให้ได้

พระที่ใสที่บริสุทธิ์สวยงามมากประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเกศดอกบัวตูมใสเกินความใสใดๆในโลกนั่งสงบนิ่งอยู่บนแผ่นชาญจะใสสว่างไปต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเอง

เกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพอรูปภพอารมณ์ภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัด

ใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆและเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทเมื่อถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัตธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีปโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะอันมยังมุตสะภะคะวะโตอุปภาคณมกา

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู่
0: ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏสงสาร
1: ในวัฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากรณ
1: ์ได้รับพยากรณ
0: ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: เปลือกตมดังกล่าว
1: คือกามคุณ
0: คือกามคุณ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิชั่ว
0: ทิฏฐิชั่ว
1: พึงประกอบด้วย
0: พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: คือศรัทธา
0: คือศรัทธา
1: สติ
0: สติ
1: หิริ
0: หิริ
1: โอตัปปะ
0: โอตัปปะ
1: ความเพียร
0: ความเพียร
1: และขันติ
0: และขันติ
1: พึงเป็นผู้ที่
0: พึงเป็นผู้ที
1: ่ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ศัตรูครอบงำไม่ได้
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: คนหลงงมงาย
0: คนหลงงมงาย
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
0: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
1: แห่งความเสื่อม
0: แห่งความเสื่อม
1: และความเจริญ
0: และความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คุณที่ข้าพเจ้า
0: คุณที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: เป็นผู้ได้โอกาส
0: เป็นผู้ได้โอกาส
1: แห่งการบรรลุธรรม
0: แห่งการบรรลุธรรม
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระ

0: ยสะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเท
1: ออันสูงสุดเท
0: อสัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อัพยาปัชชา
1: อัพยาปัชชา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถ
0: ิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ข์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อนีคา
1: อนีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กาย

0: รักตน
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป
1: ขอให้สุข

0: เป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ